0: กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติเวียดนามในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7-9มิถุนายนนี้ในโอกาสนี้2ฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในโดยย่อของ2ประเทศให้กันทราบและได้แสดงความสมเสยต่อบรรดาผลสำเร็จที่2ฝ่ายยัดมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมทางได้ตีราคาสูงต่อสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศที่สืบต่อมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทุกคงเขตเวียกงานโดยสืบต่อมีการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ขันศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติพ้นเด่นแมนส่งสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวเวียดนามได้สำเร็จการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามรัฐกิจซึ่งกันและกันภายหลังสำเร็จกองประชุมใหญ่ของสองภาคเพื่อเป็นการยืนยันคืนถึงการถือสำคัญและบุริมสิทธิ์ต้นต่อต่อสายพัวพันแบบพิเศษลาวเวียดนามที่มีหนึ่งบ่มีสองในโลกนี้พร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพจะสืบต่อเพิ่มทวีการร่วมมือทางด้านการเมืองให้แน่นแฟ้นและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสุดเพิ่มทวีการหัดแน่นการปัวพันร่วมมือระหว่างสองสภาแห่งชาติโดยเฉพาะการช่วยเหลือและแบ่งปันบทเรียนประสบการณ์การบำรุงสร้างบุคลากรของสภาแห่งชาติเวียดนามให้สภาแห่งชาติลาวสืบต่อประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อกักเกียมการเฉลิมฉลองปีสมาคีมิตรภาพลาวเวียดนามในปี2007รวมทั้งการฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ65ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพและการร่วมมือครบรอบ50ปีในปีเดียวกันสืบต่อเอาใจใส่และเพิ่มทวีการโฆษณาและศึกษาอบรมให้ทันแถวพนักงานและประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงถึงความหมายและความสำคัญของสายพัวพันพิเศษที่มีหนึ่งบ่มีสองในโลกนี้ของสองประเทศลาวเวียดนามพร้อมทั้งสืบต่อประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในการแลกเปลี่ยนบทเรียนทัศนะและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลในโอกาสดังกล่าวสหายนายกรัฐมนตรีสนใจศรีพันดรได้แสดงความขอบใจอย่างสูงต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและได้แสดงความสมเสยต่อสหายเจินแทงเมินที่สืบต่อได้หับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาแห่งชาติเวียดนามในโอกาสกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่16ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไว้เนื้อเสื่อใจของภาครัฐสภาแห่งชาติและประชาชนเวียดนามพร้อมทางได้นำเอาความยืดยามทำข่าวอันอบอุ่นและความหักแพงอันสนิทสนมฐานสหายไอ้น้องของสหายไซสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติลาวมายังสหายเจินแทงเมินและบรรดาสหายการนำของสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาแห่งชาติทุกสหายพร้อมเดียวกันนี้สหายสอนไซศรีพันดรได้แจ้งให้ทราบผลการพบปะสหายนายกรัฐมนตรีเลมิงฮึงซึ่งสองฝ่ายได้ร่วมกันปรึกษาหารือหลายปัญหาโดยเฉพาะแม่นการทบทวนคืนการจัดตั้งพันธกัญญ์ข้อตกลงของการน้ำกันสูงของสองภาคก็คือผลของกองประชุมครั้งที่48เพื่อแนะไซในการส่งเสริมการหัวมือทางด้านเศรษฐกิจให้มีประสิทธิผลเติมอีกและนับมือให้สมคู่กับด้านการเมืองที่ดีเลิศของสองประเทศในโอกาสดังกล่าวสหายนายกรัฐมนตรีสอนใจศรีพันดรได้ต่างหน้าภาครัฐและประชาชนลาวปันดาเภาแสดงความฮู้บุญคุณและขอบใจอย่างจริงใจต่อภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ได้ให้การช่วยเหลืออันล้ำค่าและทันการให้แก่ลาวตลอดมาบ่ว่าจะอยู่ในสมัยต่อสู่กุศาสตร์ก็คือในระยะแห่งการปกปักรักษาและสร้างสถาปนาประเทศชาติในปัจจุบันโดยเฉพาะแม่นการช่วยเหลือของสภาแห่งชาติเวียดนามที่มีต่อสภาแห่งชาติลาวในขณะเดียวกันสหายเจินแทงเมินกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติเวียดนามก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งทำอีกภายหลังที่สหายสอนไซศรีพันดรได้หับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งพร้อมทางได้แสดงความสมเสยต่อผลสำเร็จของการพบปะสองฝ่ายระหว่างสองนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามและได้สุขโยให้สองฝ่ายสืบต่อเหตุเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิด พื่อจะตั้งพันขยายบรรดาข้อตกลงของสองกลุ่มการเมืองก็คือผลของกองประชุมครั้งที่48ของคณะกรรมการหัวเมืองลาวเวียดนามรวมทั้งการจะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการหัวเมืองทางด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสองประเทศให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมตามแผนการที่วางไว้เพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติลาวเวียดนามให้นับมือนับลายขึ้นในวันเดียวกันสหายสอนไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะยังได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสมาคมมิตรภาพเวียดนามลาวและบรรดานักธุรกิจเวียดนามและได้ไปเยี่ยมยามกลุ่มบริษัทเวียดเทลอีกด้วย
1: เกือบ10ปีก่อนผู้นำของ6ประเทศในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงได้ให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญร่วมกันผ่านการลงนามร่วมในบทเพลงการร่วมกันเพื่อกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียในประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงให้สำเร็จก่อนปี2030ที่เมืองเจนีวาในปี2018ท่านสอนไซสีพันโดนนายกรัฐมนตรีกล่าวมีคำเห็นโตกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนที่นครลุมเวียงจันทน์ว่าเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ร้ายแรงได้แก่การเกิดและแพร่ระบาดของพยาธิไข้มาลาเรียที่ดื้อต่อยาหลายสนิดถ้าบ่มีการควบคุมภัยนี้อาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงบ่เพียงแต่ในภาคพื้นเท่านั้นแต่รวมถึงในทั่วโลกเหตุการณ์นี้ได้เฮ็ดให้เกิดคำมั่นสัญญาร่วมกันในภาคพื้นคือภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกปลอดจากพยาธิไข้มาลาเรียภายในปี2030เมื่อหวนขึ้นไปเบิ่งในทศวรรษผ่านมาเห็นว่าความก้าวหน้าที่พวกเขาบรรลุร่วมกันแม้นเป็นจริงและเป็นที่น่าประทับใจจำนวนกรณีไข้มาลาเรียที่ยืนยันในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงได้ลดลง 36 ส่วนห้อยระหว่างปี 2015 หา 2024 ในภาคพื้นตะวันออกของภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงคือลาวกัมพูชีและเวียดนามมีการรายงานกรณีต่ำกว่า 300 กรณีในปีผ่านมาเป็นการลดลงเฉลี่ย 99 ส่วนห้อยในระยะ 10 ปี
2: เมื่อหวนขึ้นไปเบิ่งทศวรรษที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ความก้าวหน้าที่พวกเฮาบรรลุพร้อมกันแม่นเป็นจริงและเป็นน่าประทับใจจำนวนกรณีไข้มาลาเรียที่ยืนยันในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงได้ลดลง 36 ส่วนห้อยในระหว่างปี2015ถึงปี2024ผลสำเร็จเหล่านี้บ่ได้เกิดจากประเทศใดหนึ่งโดยลำพังแต่หากแม่นผลของพลังแห่งการร่วมมือกันระดับภาคพื้นโดยมีโครงการริเริ่มต่างการดื่มยาอัคเตมิซินนินระดับภาคพื้นคณะกรรมการสื่อน้ำภาคพื้นและโครงการจำกัดพยาธิไข้มาลาเรียในประเทศลุ่มแม่น้ำขององค์การอนามัยโลกจึงเป็นเกณฑ์ลักในการขับเคลื่อนสถาบันเหล่านี้เป็นตัวต่อในการตอบโต้ห่วงกันและเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าร่วมมือมันร่วมกันสามารถนำไปสู่ผลสำเร็จได้
1: ท่านสอนไซสีพันโดนได้ยังยืนถึงความมุ่งมั่นของลาวในการบรรลุเป้าหมายการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียแห่งชาติในปี2030และเป้าหมายนี้บ่เพียงแต่อาศัยด้านเทคนิควิชาการและการดำเนินงานที่ต่อเนื่องเท่านั้นแต่ยังต้องมีการเสริมสร้างความเป็นเจ้าการภายในประเทศอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านการเงินการบริหารจัดการและหน้าที่รับผิดชอบของคะแนนการดังกล่าว
0: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสาพันธ์กัมบาลาวจัดขึ้นเมืองบรมนีท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในลาวสังสาดได้เน้นหนักให้คณะบริหารงานพรรคสุดใหม่ต้องยกสูงบทบาทติดตามกฎกาองค์การจัดตั้งมหาชนขันของตนโดยผ่านคำคิดคำเห็นคำเสนอต่อการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือแผนพัฒนาเวียกงานกรรมบาล5ปีครั้งที่5ของศูนย์กลางสาพันธ์กรรมบาลลาวการติดตามกฎการนั้นเนื้อแท้แม่นส่องแสงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาและการประกอบส่วนของประชาชนบรรดาเผ่าสมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผัวแห่งงานในการพัฒนาสร้างสถาปัตยศาสตร์
3: เสนอไอ้คณะพักชุดใหม่คณะบริหารงานพักชุดใหม่เอาเจตมุดบาทขององค์การกรรมบาลของในการติดตามกวดการทับฟังเก็บกำหางเสียงสะท้อนต่างๆของสังคม ื่อปั๊บปูกระตุ้งภายในเองของเขาเองก็คือช่วยผักช่วยรับในการปั๊บปูการปฏิบัติหน้าที่ของผักของเราทำให้ดีกับพวกเขาพ่วงกับแนวเลยสุดท้ายจะเป็นภาคีของแนวที่พ่วงกับแนวเสียงสะท้อนของสังคมหางเสียงของประชาชนคำขอเสนอความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนแม่นทานพวกเขาฉะนั้นขณะผักของเขาต้องเป็นเจ้ากระถือเบียดเป็นใช่คนไทยควรพิจารณาอย่างเลือกซึ่งนี้เฮ้าเพื่อปฏิบัติอุดมการของพรรคชุมชนนำความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนที่ใดเลย
0: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลได้ในหนักตื่นว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวจะต้องสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้องค์การมหาเศรษฐีเสริมซึมกำแน่นแนวทางแผนนโยบายของภาครัฐปลุกระดมคนควายมหาชนตั้งหน้าเข้าร่วมจัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด้านและการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคม
1: เมื่อบอดเดนมานีท่านเมแกนจอนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวได้เข้าเยี่ยมพบปะท่านนางศรีใสฤเดชมุนโซนหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเพื่อปรึกษาลือเกี่ยวกับการร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเสริมสร้างความอาจสามารถเพื่อสนับสนุนสายพันธุ์อันยาวนานระหว่างออสเตรเลียและลาวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นท่านทูตเมแกนจอนแสดงความยินดีกับท่านนางศรีใสที่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคขึ้นใหม่และขอบใจต่อความพยายามและการนำพาของท่านในการสนับสนุนการร่วมมือระหว่างออสเตรเลียและลาวที่เน้นใส่การพัฒนาคนและการปฏิบัติตัวจริงเป็นต้นต่อท่านทูตกล่าวว่างบประมาณแห่งชาติของออสเตรเลียที่หากโกเปิดเผยเมื่อบดินมานี่ได้แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นของออสเตรเลียเพื่อสนับสนุนการสร้างสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภาคพื้นอินโดแปซิฟิกและความมุ่งมั่นของออสเตรเลียที่จะรักษาการเป็นคู่ร่วมที่น่าเชื่อถือได้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอาเซียนท่ามกลางสภาพแวดล้อมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไวว่าท่านนางศรีใสมีความยินดีต่อคำมั่นสัญญาของออสเตรเลียที่จะสืบต่อช่วยเหลือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลาวโดยผ่านสถาบันลาวออสเตรเลียคำมั่นสัญญาดังกล่าวนี้ก็เพื่อตอบสนองเป้าหมายของลาวในการพัฒนากำลังแรงงานที่มีทักษะสูงในแขนงการของรัฐเอกชนและชุมชนต่างๆในลาวซึ่งจะสร้างความอาจสามารถในการนำพาหันเป็นทันสมัยและปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแห่งชาติในระยะยาว
0: ในวันที่6 5 7มิถุนายนท่านสัญญเดชวงศ์สารวัลหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงเส้นสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการเฉพาะกิจแขวงได้สมทบกับเมืองวังเวียงลงติดตามกวดการสภาพห้วยน้ำคุณตามสายน้ำห้วยสะแนนสายน้ำหินอ่อนและสายน้ำห้วยน้ำเย็นอยู่เมืองหลองแจ้งแขวงเส้นสมบูรณ์ที่ไหลลงสายน้ำซองเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยมิทานสุวรรณทองวงจำปาประธานคณะกรรมการปกครองเมืองวังเวียงพร้อมโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผ่านการติดตามกวดการตัวจริงเห็นว่ามี4จุดที่มีการขุดค้นแหของบริษัทเป็นต้นบริษัทลิสำรวจขุดค้นแหท่าจำกัดบริษัทมณีเพชรก่อสร้างขวางทางจำกัดผู้เดียวบริษัทดาวเจริญและบริษัท First Pacificเห็นว่าบรรดาบริษัทดังกล่าวได้มีการขุดค้นปรุงแต่งแห่เล็กมีการบุกเบิกทะลุเส้นทางเข้าหาเขตโครงการอยู่บ้านหนองพูนไซเมืองหลองแจ้งและเมืองวังเวียงนอกนี้ยังมีการสร้างตั้งโรงงานคบแห่บดแห่และผลิตแห่ซึ่งระยะปัจจุบันเป็นระยะฤดูฝนจึงเหตุให้มีการสอดเจือนดินเปื่อยและตะกอนไหลสู่ห้วยน้ำในเขตดังกล่าวจึงเหตุให้น้ำขุ่นแล้วไหลลงสู่สายน้ำซองโอกาสนี้ท่านสุวรรณทองวงจำปาได้มีคำเห็นซีน้ำและเน้นหนักให้คณะหาผิดซอประสานสมทบกับบริษัทในการจัดตั้งปฏิบัติแผนคุ้มครองและติดตามกวดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้หับอนุญาตในระยะผ่านมาเป็นต้นบรรดามาตรการป้องกันแก้ไขเพื่อลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยไว
1: สกเรียน 2025-2026 นี่แขวงหลวงพะบางมีนักเรียนมัธยมตอนต้นม.4 ที่มีเงินไขเข้าสอบสิ่ง 5,334 คนยิง 2,568 คนในนี่มีนักสอบสิ่งบีแล้งหรือห้องภาษาฝรั่ง52คนยิง18คนและนักสอบสิ่ง

0: สองมิถุนายนนี้สอบเสียงหาวิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษส่วนม.7จะได้เริ่มสอบเสียงวันที่17หาวันที่19มิถุนายน2026สอบเสียงหาวิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษท่านสุริเดชแก้วบัวละเพ็ดหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ในวันที่8มิถุนายนนี้ว่าเพื่อให้ในการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นม.4และม.7ในปีนี้มีผลสำเร็จตามคาดหมายแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ออกแจ้งการให้หองการศึกษาธิการและกีฬาเมืองนครกักเกี่ยมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นกักเกี่ยมสถานที่เหตุเวียกของอนุกรรมการและห้องสอบเสียงขึ้นแผนจัดซื้ออุปกรณ์หับไส้แต่งตั้งอนุกรรมการหับวิโซเป็นระนาบเวียกและขอที่สิ้นนำจากคณะกรรมการปกครองเมืองนครจัดศูนย์สอบเสียงห้องสอบเสียงตามจำนวนนักเรียนและสภาพเงินไขตัวจริงของท้องถิ่นโอกาสนี้ท่านสุริเดชแก้วบุรพเพชรได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมผู้ปกครองจงให้การร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหลานได้ค้นคว้าหำเฮียนอย่างเต็มส่วนพร้อมทางสุกยู่ส่งเสริมให้ลูกหลานเข้าร่วมการสอบเสียงแต่ต้นฮอดปลายสำหรับนักเรียนทุกคนจงสุ่มใส่ค้นคว้าหำเฮียนทางกักเกียมความพร้อมด้านทางกายทางด้านสติปัญญาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าร่วมการสอบเสียงครั้งนี้ให้สำเร็จและได้คะแนนดีมีความพึงพอใจ
1: แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงควางจัดพิธีสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นแต่วันที่15-12มิถุนายนนี้คาดว่าจะมีนักสอบเสียงทั้งหมด 4,160 กว่าคนหญิง 1,840 กว่าคนท่านอ่อนศรีแก้วพักดีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงควางทั้งเป็นคณะหับผิดสอบจัดการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นปีที่4และปีที่7ให้ฮู้ว่าสำหรับศูนย์สอบเสียงมัธยมตอนต้นปีที่4ในทั่วแขวงมีทั้งหมด43ศูนย์สอบเสียง204ห้องโดยวิชาที่จะนำมาสอบเสียงในปีนี้มีภาษาลาววรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์
2: สำหรับแขวงเจียวกวงปัจจุบันนี้ในการกะเกียมสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาทั้งหมด4ในหมด7ในทั่วแขวงแม่นพวกเฮาได้ห่างหากะเกียมและก็มีผลสำเร็จหลายด้านสำหรับปัจจุบันนี้พวกเฮามีความพร้อมใน 100% ในการสอบเสียงจบสั้นหมด4หมด7ในศึกเรียน2025-2026นี้เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกแล้วพวกเฮาได้สำเร็จเกี่ยวกับการอนุมัติข้อตกลงแต่งตั้งคณะหัตถสอบขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นแขวงจนฮอดขั้นท้องถิ่นแล้วก็ได้จัดสรรงบประมาณเข้าใส่ทับไซในการสอบเสียงจบสั้นในปีนี้แต่ได้กะเกียมบรรดาอุปกรณ์แล้วก็จัดสรรห้องสอบเสียงให้เป็นระบบเป็นระเบียบเรียบร้อยดีในปัจจุบันพวกเราก็เข้าสู่อัดสำเนาบทสอบเสียงจบสั้นโมซีหรือว่าดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่โคตรฟื้นมีความสงบมีความปลอดภัยครับประกันใดบ่มีการหัวไหลอย่างเด็ดขาดจนมาฮอดปัจจุบันแข่งเสียงพวกมีความพร้อม 100% สำหรับการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.4และมัธยมศึกษาตอนปลายม.7ในสุขเรียน2025-2026นี้และคาดคะเนว่าผลจะได้รับในการสอบเสียงปีนี้จะมีนักเรียนสอบเสียงจบสั้นได้บรรลุ 98% ขึ้นไปอันนี้เป็นคาดหวังของแข่งเสียงพวกที่พวกข้าพเจ้าได้ตั้งเป้าหมาย
1: ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางให้ฮู้อีกว่าสำหรับศูนย์สอบเสียงในสั้นมัธยมตอนปลายปีที่7มีทั้งหมด15ศูนย์119ห้องสอบเสียงคาดว่าจะมีนักสอบเสียงเข้าร่วม 2,310 กว่าคนหญิง 1,030 กว่าคนโดยวิชาที่จะสอบเสียงในศึกเรียน2025-2026นี้ประกอบมีวิชาภาษาลาววรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์หรือเลขซึ่งคาดคะเนว่าผลการสอบเสียงในสั้นมัธยมปีที่4และปีที่7จะให้บรรลุอย่างน้อย 98% ขึ้นไปพิธีปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและวันเด็กน้อยสากลได้จัดขึ้นในวันที่1มิถุนายนนี้ที่เดินผ่านไซเทศบาลแขวงเมืองบุญเหนือแขวงพงษาลีโดยให้เกียรติเข้าร่วมของท่านสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางภาคเลขาคณะบริหารงานภาคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติประธานสภาประชาชนแขวงมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
3: วันที่1มิถุนาเป็นวันหนึ่งที่มีความหมายและความสำคัญเป็นอย่างยิ่งได้หมุนเวียนมาครบ

0: ีกวาระหนึ่งซึ่งเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันเด็กน้อยสากลครบรอบ101ปีซึ่งภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยเป็นต้นมาพรรครัฐบาลก็คืออำนาจการปกครองทุกขั้นแต่ขั้นส่วนกลางฮดขั้นท้องถิ่นโอกาสนี้ท่านผลตีสมพลมิตรพรกรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติประธานสภาประชาชนแขวงได้ขึ้นกล่าวเปิดพิธีมีบางตนท่านได้กล่าวว่า
1: การปลูกต้นไม้ในมื้อนี้เป็นภาระและหน้าที่ที่มีเกียรติสง่าของพวกเขาหมดทุกคนต่อกับสังคมต่อกับสากลในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทั้งเป็นการร่วมมือแก้ไขปัญหาโลกร้อนพอยังร้องมายังถูกภาคส่วนให้ถือเอาการปกป้าสาและฟื้นฟูป่าเป็นปัญหาจุดนัดโดยเฉพาะแม่น3ประเภทป่าให้ถือต้องและเข้มงวดตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดต้องหันเอาขบวนการปกป้ารักษาป่าและฟื้นฟูป่าเข้าเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของกระบวนการแข่งขันย่อมย่อมพัฒนาและพัฒนาอย่างแท้จริง
0: พร้อมนี้ในพิธียังได้มอบปื้มและบิ๊กให้น้องนักเรียนและสาวหนุ่มปี2016แขวงพงศาลีมีแผนการปลูกไม้ในเนื้อที่350เฮกตาร์มี 157,500 เบี้ยใน7เมืองทั่วแขวง
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าร้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา35องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา34องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา34องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา32องศาภาคใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60หาส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนฮอยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาส
2: ตร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
4: ตามข่าวต่างประเทศกองประชุมการนำบรรดานครอาเซียน2016จัดขึ้นในวันที่8มิถุนายนที่นครหลวงฮานอยจุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อแน่ใจสุขยู่การหัวมืออย่างตั้งหน้าความรวมยืนยงของทุกภาคส่วนในการสร้างประชาคมอาเซียนท่านฟาร์มยาตุกหองนายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวมีความเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสุขยู่อนาคตจากบรรดานครอาสาลิญะยืนยงและการเสื่อมต่อเป็นเวทีปราศัยเพื่อให้บรรดาตัวเมืองอาสาลิญะพร้อมกันแบ่งปันบทเรียนประสบการณ์แลกเปลี่ยนข้อริเริ่มและการสร้างบรรดารูปแบบหัวมือใหม่เพื่อแน่ใจแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายรวมพร้อมทั้งขุดค้นบรรดากาลโอกาสของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4และสังกาดดิจิตอลอย่างมีประสิทธิผลท่านฟาร์มยาตุกกล่าวเติมว่าจากตัวจริงในการพัฒนาตัวเมืองเวียดนามเห็นได้ว่าการหันเป็นดิจิตอล การเติบโตสีเขียวและการเสื่อมต่อภาคพื้นแม่นบรรดาเสาค้ำซวยหนุนซึ่งกันและกันในใส่ยกสูงคุณภาพการดำรงชีวิตของประชาชนและเพิ่มทวีความสามารถในการรับมือกับบรรดาสิ่งท้าทายของอนาคต
2: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่8มิถุนายนนี้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ริกเตอร์อยู่บริเวณหมู่เกาะฟิลิปปินส์ตอนบ่ายเมื่อเดียวกันสถาบันค้นคว้าภูเขาไฟและแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ได้ออกแจ้งการว่าหลังจากเฝ้าติดตามวัดแทกและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องแล้วคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นจะบ่สร้างผลกระทบที่หุนแรงดังนั้นจึงยกเลิกการเตือนภัยสึนามิเพื่อบ่ให้ประชาชนมีความกังวลหลายเกินไป
4: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเกี่ยวกับปัญหาการขยายการพัวพันสามประเทศจีนรัสเซียและอินเดียในเวลาตอบคำถามอยู่กองประชุมแถลงข่าวที่จัดขึ้นในวันที่8มิถุนายนนี้ท่านหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าจีนรัสเซียและอินเดียแม่นประเทศเศรษฐกิจเจริญใหม่การรักษาการพัวพันที่ดีงามบ่เพียงแต่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของ3ประเทศเท่านั้นยังมีผลดีต่อสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภาคพื้นและทั่วโลกจีนยินดีร่วมกับรัสเซียและอินเดียรักษาการแลกเปลี่ยนเพื่อสุขอยู่การร่วมมือระหว่าง3ประเทศ
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสนนีและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
5: ท่านใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาสักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาสักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารยูนิคอร์นหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารยูนิคอร์นปากเซแขวงจำปาสักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาสักบ้านโพนกุ้งนครปากเสแขวงจำปาสักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนฉบับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตฉบับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้น
6: มองเฮาถามแม่พนักงานคนต่างประเทศก็จำเป็นเข้าประกันสังคมบ
7: ่ตัวก็สร้างว่าก็ต้องได้เข้าคือกันกับพนักงานคนลาวหั่นล่ะ
6: แต่คนต่างประเทศเขามีประกันภัยอยู่บ้านเขาละได๋มาประเทศลาวต้องได้เฮ็ดตื้มอีกวะ
7: อ้าวมันบ่ต่างหยังกับคนลาวเวลาไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศก็ต้องได้เข้าตามระเบียบกฎหมายบ้านเขาคือกันกับคนต่างประเทศที่มาเฮ็ดเวียกอยู่ลาวก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่บ้านเฮาเช่นเดียวกัน
6: ก็แม่นคุ้มตัวได้เนาะแล้วคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหยังแด
7: จะเป็นพนักงานคนต่างประเทศหรือพนักงานคนลาวก็จะได้รับการคุ้มครองคือกันได้รับทั้งหมด9อุดหนุนนับแต่ปินปลอดสุขภาพอุบัติเหตุแรงงานออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและวางงานและพิเศษสำหรับคนต่างประเทศเวลาหมดสัญญาแรงงานจะกลับคืนประเทศแม้สามารถขอเงินบำเหน็จน้ำประกันสังคมได้แต่ผู้เกี่ยวต้องมีเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนหรือ1ปีขึ้นไปจึงสามารถขอรับได้
6: โอ้ก็ดีได้เนาะทําอิดเฮาคิดว่าได้แต่ปินปวดสุขภาพบ่คิดว่าคนต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองหลายปานนี
7: ้ถ้าตัวสนใจข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปเบอร์1508สายด่วนประกันสังคมในวงราชการนอกนั้นเพิ่นยังมีทีมงานให้ข้อมูลถึงสถานที่โดยบ่เสียค่านําอีกได
6: ้โอ้ขอบใจตัวได้หลายเด้อ
8: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
2: อ
9: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้
10: อ
9: แท้วะอีลีวะ
10: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
9: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็กเกจ
10: มี2แพ็กเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแม้นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
12: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ่
13: พวกเฮาคิดว่าจะมาทอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสําเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
12: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเฮาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ253ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ําทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ําลําเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันแล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
14: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
12: ก็แม่นประชาชนหมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
13: คันซั่นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
14: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได
15: ้สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอยากให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

ตั้งนาพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน7แฮม10ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันพุธวันที่10มิถุนายน2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศสดชื่นดีเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาได้น้อยนึงภายหลังที่ท้องฟ้าครึ้มฟ้าแมบเลื่อมประมาณ 21:00 นกว่าก็มีฝนตกลงมาถึงว่าฝนจะบ่ตกตลอดคืนฝนจะบ่ตกแห้งแต่ก็เฮ็ดอากาศชุ่มชื้นอากาศเย็นสบายสบายและในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสนอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคไปจัดตั้งไปพันขยายให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อเป็นการสู่ส่วนเฮ็ดให้แผนบุคทรุ4ด้านเช่นว่าบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคทรุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสู่ส่วนเฮ็ดให้เวียกงาน3สร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งฮอบด้านสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและก้าวไปสู่ผลสำเร็จเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาไปยังบ่ยุดยั้งทุกเขตแขวงทุกท้องถิ่นตั้งแต่ตัวเมืองหาชนบทยับจอหม้อเข้าหากันทระกาวน้ำไหลไฟสว่างเส้นทางกว้างขวางไปมาสะดวกสบายอันนั้นเป็นความมุ่งมั่นพัฒนาและแนวทางนโยบายที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวท่านผู้ฟังที่เคารพในเบื้องต้นของรายการทางรายการจะท่านได้ฟังแจ้งการของกระทรวงการต่างประเทศโดยตอบสนองตามการเสื้อเสริญของพนักท่านตินมองชเวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพนักท่านทองสวรรค์พรมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะจะเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่12ถึงวันที่13มิถุนายน2026เพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อที่ดีงามและการร่วมมืออันใกล้ชิดฐานประเทศใกล้เคียงระหว่าง2ประเทศตลอดระยะ7กว่าศตวรรษผ่านมาให้แน่นแฟ้นและแตกดอกออกผลยิ่งขึ้นฟังเพลงจากรายการทุกวันกระดบมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสันต์นำไปเพลงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ปัจจุบันนี้ยังอีกอยู่15นาทีจะถึงเวลา 8:00 ท่านติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคมวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดธรรมดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าท่านกำลังเดินทางเข้าสู่นาเวียกนางานเปิดวิทยุรับฟังตามยวดยานพาหนะโดยเฉพาะรถใหญ่ที่มีวิทยุรับฟังอยู่ตามพาหนะท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ก่อนที่ท่านจะฮอดท้องรักของการก็ฟังรายการพวกเฮาไปตามถนนหนทางหรือว่าไปตามเส้นทางที่ท่านมุ่งหวังเข้าสู่นาเวียกนางานสิ่งสำคัญในการนำเอาเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั้นพวกเขาต้องได้เบิ่งคืนเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเฮ็ดเวียกหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพนักงานรัฐกรเนื่องจากว่าการปรับปรุงระบบการจัดตั้งกงจักรและการเคลื่อนไหวของบรรดาองค์การอำนาจรัฐให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งมีประสิทธิภาพในต่อหน้าและยาวนานถ้าว่าเงียงใส่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ได้กำหนดไปว่าการแก้ไขสภาพซ้ำซ้อนด้านพันธบัตรบาทให้จัดแจงและหัดกลุ่มเฮ็ดให้สายใหญ่การจัดตั้งมีการกระทัดหัดขนาดกงจักรบ่ใหญ่โตแต่เป็นระบบโรงเรียนและก้าวสู่การเสื่อมระวังขอดบริหารต่างๆด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยเคียงคู่กับการเฮ็ดให้ทันแถวรัฐกรมีจำนวนน้อยลงแต่คุณภาพเพิ่มขึ้นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดขับเคลื่อนเวียกงานตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงกลไกการคุ้มครองให้เป็นระบบเอกภาพและเข้มแข็งเคียงคู่กับการรับประกันปฏิบัติแบบแผนให้ประชาชนได้ฮู้ได้ปรึกษาหารือและเข้าร่วมการจัดตั้งปฏิบัติเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเพื่อพร้อมพากันได้สืบต่อพันขยายยุทธศาสตร์สร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งฮอบด้านและสร้างตาแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาไปพร้อมๆกับการแบ่งขอบเขตสิทธิอำนาจและหน้าที่ขั้นบริหารคืนไม่ตามทิศมอบความเป็นเจ้าให้ท้องถิ่นหลายขึ้นเคียงคู่กับการยกระดับความสามารถของการจัดตั้งบุคลากรให้แก่ท้องถิ่นยกสูงบทบาทคุณภาพความสามารถของสภาแห่งชาติเพื่อตอบสนองความมีความต้องการในการสร้างกฎหมายให้แก่การคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายการพิจารณาตกลงปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศการติดตามกวดกาการเคารพและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่สภาแห่งชาติสภาประชาชนขั้นแขวงเลือกตั้งและรับรองเอาการแต่งตั้งผลของการติดตามกวดกาต้องได้รับการพิจารณาแก้ไขจากองค์การรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดทันเวลาเอาใจใส่ยกสูงขีดความสามารถของสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขั้นแขวงในการปฏิบัติสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายเพิ่มทวีความรับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบบรรดาหัวหน่วยที่นำใช้งบประมาณและทรัพย์สินของรัฐปรับปรุงแก้ไขมาตรการแนะนำจากผลการตรวจสอบให้เข้มงวดเด็ดขาดและทันเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมสร้างเงื่อนไขตัวจริงและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงขบวนยุติธรรมก็คือการใช้บริการด้านกฎหมายจากรัฐหรือสังคมเพื่อเป็นการปกป้องความเป็นธรรมให้ตนเองก็คือสิทธิผลประโยชน์ของรัฐของรวมมู่ของประชาชนยกระดับเรียกงานประชาสัมพันธ์ระหว่างบรรดาองค์การอำนาจรัฐกับสังคมโดยผ่านสื่อให้แข็งแรงโดยติดพันกับการสร้างระบบสื่ออยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐให้เข้มแข็งสามารถปฏิบัติบทบาทอันตั้งหน้าในการเป็นสื่อกลางเพื่อสนองบรรดาข้อมูลอันจำเป็นในการเคลื่อนไหวของรัฐและเป็นสื่อกลางให้สังคมแสดงความคิดความเห็นอันสร้างสรรค์จากสังคมต่อการเคลื่อนไหวเรียกงานอำนาจรัฐอย่างเป็นระบบว่องไวชัดเจนตลอดไปฉะนั้นเพื่อเป็นการผ่านขยายเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในคงเขตเวียกงานพนักงานกองประชุมครบคณะสมัยวิสามัญของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคได้ค้นคว้าปรึกษาหารือย่างลึกซึ้งกงไปกงมาและมีความเป็นเอกภาพสูงเกี่ยวกับปัญหาพนักงานและเวียกงานพนักงานในสุมปีผ่านมาซึ่งได้ตีราคาว่าพนักงานรัฐกรในกงจักรพรรครัฐเฮาถึงว่ามีจำนวนหลายแต่ยังขาดความสมดุลระหว่างแขนงการพนักงานจำนวนบ่น้อยมีการเสื่อมถอยด้านคุณทัศน์การเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติความเป็นแบบย่างนำหน้าการเสียสละเพื่อส่วนรวมลดลงบรรดาปรากฏการเลือกเวียกเลือกบ่อนประจำการได้สวยสนธิตำแหน่งเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวได้กลายเป็นปัญหาพลเด่นในสังคมให้ความเป็นห่วงและจมว่าความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองบ่สูงความรู้ความสามารถบ่สมคู่กับหน้าที่เวียกงานตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายในเวียกงานพนักงานยังมีหลายปัญหาอย่างอ่อนแอในนั้นการสร้างแผนกำหนดพนักงานบ่ทันเป็นระบบครบสุดและบ่ติดพันกับการแผนบำรุงก่อสร้าง
การบำรุงสร้างก่อบวกสอดคล้องกับความที่ห้องต้องการตัวจริงการทดสอบพนักงานในขบวนเวียกงานตัวจริงอยู่ท้องถิ่นหากฐานยังบ่ทันแข็งแรงในการคุ้มครองพนักงานนับทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นมีปรากฏการละเมิดหลักการขั้นตอนที่กำหนดไว้อยู่ในกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องการแต่งตั้งการซับซ้อนจัดวางพนักงานยังบ่ทันรับประกันมาตรฐานเงื่อนไขผลงานและบ่ติดพันกับแผนกำหนดพนักงานหลายบ่อนยังบ่พ้นจากสภาพกลุ่มก้อนพรรคพวกจุมเจือเสื้อสายท้องถิ่นการตีราคาการประเมินผลการปฏิบัติเวียกงานของพนักงานบ่ทันเป็นปกติมีลักษณะรูปการขาดทัศนภาพวิสัยและบ่ลึกซึ้งเห็นแต่ปรากฏการณ์บ่เบิ่งความสามารถและผลสำเร็จตัวจริงที่ถูกมอบหมายการปฏิบัตินโยบายต่อพนักงานยังบางคงเขตยังบ่ทันสอดคล้องและเหมาะสมมีลักษณะซ้ำซ้อนหมายความว่าบ่จัดแจงยังบ่ทันเป็นเอกภาพบางแขนงการขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นกำหนดนโยบายเฉพาะซึ่งบ่สอดคล้องกับนโยบายรวมที่กำหนดการลงวินัยต่อพนักงานบ่ทันมีความเป็นเอกภาพกันต่อกับกรณีการละเมิดในสถานความผิดเดียวกันแต่บางบ่อนลงวินัยนักบางบ่อนผัดเบาบางบางกรณีซักซ้ำมีการผ่อนผันบ่เด็ดขาดเข้มงวดตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้และอื่นฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองความเป็นความต้องการของหน้าที่การเมืองและการลิ่งทวงของสภาพการในระยะไม่พักเขามีความจำเป็นต้องได้สร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและลึกซึ้งเวียกงานพนักงานเพื่อเป็นการแก้ไขความบ่เป็นเอกภาพความบ่เข้มงวดต่อทิศนำหลักการของภาคกฎหมายและระเบียบการเกี่ยวกับการปฏิบัติเวียกงานพนักงานและการเสื่อมถอยด้านคุณธรรมการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิบัติก็คือปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆในทันแถวพนักงานอย่างเข้มงวดตามกฎหมายและนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องสร้างการหันเปลี่ยนเวียกงานพนักงานเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่สุดสำและพัวพันถึงการกำอำนาจและการคงตัวของพรรคเฮาก็คือผลสำเร็จของภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านที่มีหลักการของพรรคทั้งแม่นปัญหาหิบด่วนเฉพาะหน้าทั้งเป็นปัญหายุทธศาสตร์พื้นฐานยาวนานเพื่อสร้างให้มีกำลังทันแถวพนักงานนำพาคุ้มครองวิสาการที่เพียบพร้อมและเปี่ยมล้นไปด้วยคุณธาตุการเมืองคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติที่นักแน่นมีน้ำใจเสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตมีจรรยาบรรณมีจรรยธรรมมีความรู้มีความสามารถสำนึกสนองงานมีแบบแผนมีการเฮ็ดเวียกแบบวิทยาศาสตร์หับใส่ประชาชนและประเทศชาติอย่างสุดใจสืบทอดภารกิจปฏิวัติของพรรคและของชาติให้ยืนยงคงตัวตลอดไปขณะนี้เวลา 7:52 นาทีตามเวลาของสถานีเวลาเหลือเพียงแต่8นาทีเท่านั้นท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน7แฮม10ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันพุธวันที่10มิถุนายน2026แล้วท่านฟังกระดบมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังเป็นยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้อันดับต้นๆก็แม่นจากการแก้วสุวรรณศรีติดตามรายการนี้เป็นประจำเสียงชัดแจ้งดีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแข่งเวียงจันทน์ท้องฟ้าแจ่มแจ้งดีแล้วก็ท้องเพชรสิทธิเดชอยู่กองพันน้อย414เช้านี้เห็นแสงแดดออกแต่ตั้งแต่เช้าๆพร้อมด้วยคำลาท่านโฆษกอากาศทางเมืองต้นเพิ่งเช้านี้ท้องฟ้ามืดคึมอยู่พร้อมด้วยทางริศรถ้าท่านสอบเพียงคำฮักรายการนี้จัดรายการได้ดีหลายมีเนื้อในหลายแล้วก็เป็นเนื้อในดีกำลังถ่ายทอดสดรายการของพวกเขานี้ผ่านวิทยุสุ่มสนและระบบโทรคมเมืองซ่อนแขวงหัวพันสัญญาณแจ้งดีเนอร์อากาศตอนเช้าที่เมืองซ่อนมื้อนี้ท้องฟ้ายังเป็นมืดคึ้มๆอยู่ว่าอย่างซั่นแล้วก็สมพรปัญญาวงศ์นี่สมพรปัญญาวงศ์เพิ่นว่ารับฟังอยู่เขตหลัก30สายใต้ท้องฟ้าแจ่มใสดีและฟังชัดเจนดีอันนี้บุญมีพิพัคขวงศ์รับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติพร้อมด้วยวงศิลป์วงอินคำสมเสยรายการอันนี้ผมมาจันทร์รับฟังอยู่ทางเมืองกรึมแขวงเสียกองบุญสว่างพันธลีอยู่ทางคลองสานแขวงเสสมบูรณ์ติดตามรับชมรายการนี้แจ้งดีอากาศเย็นสบายสบายว่าอย่างแซนแม่ละอากาศอยู่ทางแขวงเสสมบูรณ์นี่อากาศดีหลายอันนี้จากดวงปัญญาดวงปัญญาเปิ้นว่ารับฟังอยู่ทางเขตเมืองเมืองคือนะทางเมืองคือแขวงเวียงจันทร์สุวรรณไซเพิ่นว่าเพิ่นประกอบความคิดความเห็นในรายการเพิ่นว่าการกวดสอบเข้มงวดเด็ดขาดจะเฮ็ดให้การพัฒนาว่องไวเจริญขึ้นแน่นอนเพิ่นมีความคิดความเห็นกันในนั้นสุริโยครับฟังอยู่ทางบ้านอาหังเมืองท่าแตงอากาศแดดแสงแดดออกตั้งแต่เช้าๆอันนี้จากเลี้ยงบ่นี่ปัจจุบันนี้โรงเรียนใน10เล่าฮบกำลังสอบเสียงจบให้แก่นักเรียนหุ่น3เล่าฮบคำพันมีประโยชน์หลายเด้อรายการนี้แต่เสียดายที่
เข้ามาเบิ่งรายการนี้บ่ครับปรับปรุงเนื้อในตื้มเพิ่นว่าเส้นว่าเนื้อในยาวเกินไปพยายามเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของประชุมเอาแต่หัวข้อมาเว้าก็ได้เพราะบ่มีไผเพิ่นในเพิ่นว่าหลายๆที่หลายๆอย่างประกอบมีกำหนดในรายการเนาะขอขอบใจอย่างสูงคำท่านคำพันเวลาในรายการก็เหลือเพียงแต่4นาทีปลายเท่านั้นทําเป็นกระดบให้ท่านได้ฟังความมงคลซื่นปิดท้ายรายการหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษศรีบัวทองศรีสมบัติในสังคมเสียงทั้ง3ท่านสอบเพคคำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านสบายดี

0: ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกล่องไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายรับประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าสมิทในประเทศลาวรับประกันรำการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษหับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัททุกเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดได้เนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
3: ่ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลด App M Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย App Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: อากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
10: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เน
10: า
0: ะ
10: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางปาเฮ็ดไทเฮ็ดสวนจุดปาแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ปาไม้และระบบนิเวศใด
10: แมนย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
10: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซื้อนำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักรบริหารอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ขะพักเวียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม่นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเฮาให้บริการด้วยความจริงใจมุ่งมั่นรับใช้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการณ์เดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อใช้ประกันสังคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ
1: ่
0: อ
1: แม่แล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ล้ำป่าแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าแบบนี้เนาะ
1: กันย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ล้ำป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ล้ำป่า
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: ค่อยไปค่อยมาปลอดภัยดีกว่าครับโดยเวลาเกิดอุบัติเหตุ
1: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชมที่หักแพงตอนหับทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยพบกันในมื้อนี้สุมาลามโนรีหับหน้าที่ดำเนินรายการ
0: เจ้าเอามื้อนี้กันยังอีกมื้อนึงในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหลายๆท่านพวมออกจากเฮือนมาส่งลูกมาเวียกมาการเด้
1: เจ้า
0: เนาะรถล้างยนต์ยมนะมื้อนี้นี่เส้นห้วยหงหนองท่าเนือมาดอนแดงดงป่าแหลบเข้าสู่สว่างโ
1: พ
0: กัญญาสินทงคันคำมหอดวิทยุโอ้รถหลาย
1: มื้อนี้มันอย่างมื้อนี้มันพูด
0: มื้อนี้มันหยุด
1: มีงานอยู่บ่สบาย
0: ก็บ่ฮู้ว่ามีงานอยู่บ่มื้อนี้รถหลายเป็นพิเศษ
1: เจ้า
0: เออแต่ละมื้อนี้ออกมา 7:00 นไปมหอดของส่งกันยัง 8:00 นยังน้อยนึง
1: แ
0: ต่มื้อนี้รถหลายรถหลายมื้อ
1: เจ้า
0: เอาก็ให้ทุกท่านระมัดระวังเนาะรถหน่อยรถหลายก็ให้ปฏิบัติระเบียบกฎจราจรคือเก่าน ับถือกฎจราจรแล่นในตัวเมืองบ่เกิน40กม.หักษาระยะห่างให้มันได้เนาะความเฝ้าความฟังถ้าพลาดมากอ่ะสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินทุกมิค่าเลย
1: แม่แล้วเจ้าเนาะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงคือสมมาลาว่าว่าเมื่อกี้นี้เส้นทางที่สมมาลาเที่ยวมาเนาะหลุดยานพาหนะหลายเวลารถติดคือธงปงนี่แม่นจะต้องได้ระวังอยู่แถวอันพอนุรีอยู่ธงปงนะอยู่บอลท้องหมอกปตายมันต้องได้ผ่านเนี่ยเนาะจุดนั้นมันจะน่ะรถหลายคือมันเพิ่นใจไฟแดงเด้ไฟอำนาจยูฮันและหลังจากนั้นขี่ม้าไก่ขี่ม้าอยู่บนไก่ไฟแดงวันนึงมันจะเจออยู่ซีแยกคลองเหมืองคลองเหมืองมันจะมีโรงเรียนอยู่ฝ้าคลองหันก็เฮ็ดให้รถแออัดอยู่หันแล้วขี่มาอีกหน่อยนึงมันจะมีโรงเรียนสนับพลอีกอยู่แถวปั๊มน้ำมันแถวหน้าแฮแถวลักเก็ตคือบริเวณนั้นก็แม่นจะรถจะแออัดเลยดังนั้นคอยให้คอยไปคอยมาแล้วก็มันจะมีกันตีโค้งตีกับอีหยังเลี้ยวต่างๆมันอยู่มะยะแถวนั้นหันระมัดระวังกันเติมแล้วก็อีกอันนึงอยากเตือนไว้ไฟแดงอยู่อินแปงนี่ได้ละเด้อ
0: ได้เลยเน
1: า
0: ะ
1: ไฟแดงอินแปงนี่ได้แล้วแล้วมันจะมีซองของอันเบียร์ที่นะสมมตินะกับพยายามอย่าไปจอด
0: ตามซองทาง
1: ซองทางของเบียร์ที่เพราะว่าบางเทื่อเฮาบ่ฮู้ว่ารถเบียร์ที่มันสิมาโมงใดเด้อเนาะเฮาบางคนบ่ได้ติดตามท่านผู้ฟังดังนั้นเบียร์ที่ที่มาขาขึ้นนะมันจะมีเลนของมันอยู่แล้วมีซองทางซองของมันอยู่แล้วนะพยายามอย่านะเพราะว่าเวลานั้นมันจะเฮ็ดให้รถแออัดแล้วก็ติดเพราะว่าคันเฮาไปจอด
0: ตัน
1: จอดอันอยู่เลนของ BRT นะ
0: แม่แล้วเขาฝากเตือนตื่นไหมทุกท่านเลยเนาะเป็นห่วงแล้วเรื่องการขับขี่ทรงทางจราจรตนเองก็ต้องเบิ่งให้มันดี
1: เจ้า
0: เนาะจะไปตันทางผู้อื่นทางผู้อื่นก็คือว่าเราไปบ่ได้ก็สิมีกันโอ้ว่าตึบอีกก็สิมีจมน้อยจมใหญ่ไปซะเลยเนาะทางได้ไปบ่ให้ไป
1: เจ้า
0: อย่างว่าทางสิเลี้ยวตัวบ่เลี้ยวไปตันห้อมขับบ่ได้แล้วเนาะอันนี้ก็ขอฝากแจ้งแท้ๆบริการทางบ่สุขสุคนนั่นแหละพร้อมฟังรายการอยู่ในรถในตอนนี้เนาะก็ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเข้มงวด
1: เจ้าเมื่อนี้เฮามีนัดสัมภาษณ์บ่นะสมภาร
0: มื้อนี้นี่เจอนัดสัมภาษณ์พันโทอมพรคำบุญทนบ่ว่าล่าสุดนี่เพิ่นส่งเมื่อคืนนี่เด้
1: อ
0: ุบัติเหตุอยู่ขอบเขตธาตุหลวงเฮานี่นะ
1: เจ้า
0: ตำกันถึง 3-4 คันซ่อนบ่จักรถใหญ่ค่ะกันอยู่หันไปอยู่เจหั่นแหละบ่เข้าใจว่าไปตำกันจังได๋บางคนก็จะ
1: เจ้า
0: ก็รถหาฟังตึมสำหรับพันโทอมพรชี้แจงให้ทราบสำหรับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในคืนวันนี้และอีกหนึ่งเหตุการณ์อยู่กล้องวงจรปิดที่เพิ่นเก็บภาพมาได้หันอยู่ทางเมืองเชียงรายมันช่วงไหนเบิ่งฮะ
1: เจ้า
0: คนขี่รถถีบคันการขี่รถถีบนะขี่รถถีบ
1: ขี่มาปกติ
0: ปกติแล้ว
1: แมนแมน
0: แล้วรถบรรทุกขี่มาลำหลัง
1: แมน
0: ไปตามเอา
1: ไปเลย
0: ไปเลยบอกเลยว่าจอดกับบุ้งหุ่นเลย
1: เพราะว่าเห็นแต่อยู่ในคลิปวิดีโอที่เพิ่นเอาส่งลงเอาโพสต์ลงทางเฟซบุ๊กเนาะโนริก็เห็นคือกันสมมาลาแล้วรถที่ผ่านก็จะล่มแต่บ่เห็นผู้ใดสวยเถื่อเนาะ
0: เ
1: พิ่นคือสิแม่นตัดตู่กล้องวงจรนั่นออกไปนะแต่รถบรรทุกที่ว่าไปเกาะหรือว่าไปต่ำเอาหันก็แม่นไปเลย
0: ไปเลย
1: คิดว่าไปเลยบ่หรือว่าจอด
0: จอด
1: จอดกับมาเบิ่งกันยังบ่ฮู้เนาะตัวนี้เน
0: า
1: ะ
0: รอค่ะฟังเจ้าหน้าที่ทั้งพลพรสิแจ้งให้ทราบตึม
1: แม่ล่ะ
0: โชคดีโนรีเบิ่งผ่านมาเห็นบ่ว่าตัดกันแล้วนะ
1: เจ้า
0: คนผู้ขับขี่รถจักรแล้วรถใหญ่ฟุ้งมาแล้วรถบรรทุกเหยียบตัวส
1: ัง
0: เกตว่าผ่านมา
1: แม่น
0: แม่นแต่เบิ่งจากภาพแล้วโชคดีต่ำละโอ้ข้างรถกับสวัสด
1: ีโอ้แม่น
0: ว่ะ
1: แม่ๆมันจะล่มมันจะล่มอีกข้าง
0: มัน
1: เดิมมันจะล่มข้างขวาเนาะมันจะล่มข้างขวาเจ้า
0: หันมาล่มปั๊บห่วย
1: แม่ล่ะ
0: ว่าเกี่ยวมาหากงรถใหญ่เด
1: ้ถือ
0: เออหันมาเห็นข่าวเนาะอันนี้ก็รถหาฟังตื้มว่าเจ้าหน้าที่ทั้งเมืองเสถียรปฐมพรนี้สิแจ้งให้ทราบเหตุการณ์มันเป็นจังได
1: ๋
0: ผู้ขับรถบรรทุกคันนี้บ่หรือว่าฮับผิดชอบเพราะว่าเบิ่งจากภาพมันบ่เห็นเลยเด้เวลานั้นแล้วก็เห็นแต่ผู้ขับผู้ขี่รถถีบนอนเหยียดนิ่ง
1: อยู่แม่
0: บ่ฮู้ว่าสลบไปบ่หรือจังได
1: ๋เจ้าม
0: ันเกิดขึ้นใน
1: นั่นแหละ
0: วันนี
1: ้นั่นแหละนั่นแหละอันน่ะ สมลาจึงว่าจะขี่รถจักรรถใหญ่หรือรถอันเดกสางต้องได้บึงคักแน่แล้วเขาก็บ่แน่ใจว่าตัวกรณีที่เขามาสนทนากันนี่นะสมลาม ันเกิดขึ้นตอนเที่ยงบ่หรือว่าตอนเช้าหรือตอนกลางคืนตามคลิปนี่นะแล้วไปยังรถบรรทุกขึ้นแนมรถที่บ่เห็นทั้งข้างที่มันก็ไก่เติบ
0: ไปแล้ว
1: ที่ไปเกาะเอาที่ไปตำเอาฮะนะ
0: โอ้ผมจะความตะลายเอ้ารถหาฟังตื่นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นและอีกท่านหนึ่งพันติลิกเพ่งมานีห้องหัวหน้าแผนกจราจรแขวงเวียงจันทน์ก็13เหนือเนาะบางทางก็อยากฮู้ว่าเป็นจังได๋เพราะว่าล่าสุดไปบางกี้นี่ไปมอบเครื่องให้กิจกรรมการกุศลน่ะนี
1: ่
0: ทางก็ดีดีๆก็บ่สําคัญว่าตัดขาดเนาะไปแต่ก
1: ็ยุ่งยากอยู่ไปนึง
0: นะก็ไปได้เนาะบ่ถึงขั้นว่ายุ่งยากลําบากฉะนั้นก็รถหาฟังตื่นจากทางพันติลิกเพ่งมานีเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์เอาก่อนชี้ฟังเนื้อในรายละเอียดต่างๆนั้นก็ชี้ขอแจ้งผู้อุปถัมภ์โดยเฉพาะแล้วกิจกรรมการกุศลนั้นให้แก่โรงเรียนสามัญกิจนนท์ชนเผ่าผู้ดินแดงเมืองเวียงแขวงเวียงจันทน์ขอบใจมันยังบริษัทที่ปัญญาประกันภัยเพิ่นก็ได้มอบกระเป๋านักเรียนปื้มโซดําบิ๊กนี่จํานวน25ลังกีบนะเนาะ
1: เจ้า
0: เพื่อมอบเป็นอุปกรณ
1: ์เจ้า
0: และก็ทั้งบริษัทที่ปัญญายังมอบเงินให้อีกในเวลานั้นไปฮอดแล้วเพิ่นก็จกเงินอีก1ล้านกีบนี่มันพนักงาน
1: เพิ่นไปฮวม
0: เพิ่นไปฮวมเน
1: า
0: ะ
1: แม่นแหละ
0: จกเงินสดอีก1ล้านกีบ
1: เจ้า
0: เนาะแล้วกลุ่มบริษัทฮอนด้า20เซ็งนี่มีสาขาศูนย์ใหญ่วัดไตเฮานี
1: ่
0: แล้วก็ฮอนด้า20เซ็งสาขาวังเวียงห้านยินเซียวเฟย
1: เจ้า
0: แล้วก็ห้าน20เซ็งนางพุทธวรอยู่วังเวียงอันนี
1: ้
0: 2ห้านซั่นซะที่ได้ไปช่วยเป็นข้าวสารอาหารแห้งบ่เป็นมีเป็นหยังนี่นะกระป๋องเด้และบริษัทอัลฟาสำรวจขุดค้นแฮเฮิ่นก็กสิกรรมคาออกคาเข้านี่จำกัดผู้เดียวเพิ่นมอบข้าวสาร100กิโลและกลุ่มบริษัท PS Furniture ก็มอบข้าวสารแด่น้ำดื่มแด่แล้วก็ปลากระป๋องอีกนี่จำนวน3ล้านกิฟต
1: ์
0: บริษัทลาวโทรคมมหาชนมอบมี6แก๊สใหญ
1: ่เจ้า
0: แล้วครอบครัวท่านภูมิบ้านหนองเนียงแดมอบส่งพันมานี่เพิ่นเป็นผู้ทำอิฐเด้ท่านภูมินี่นะ
1: จ้าม
0: อบเสื้อมอบส่งมอบเกือบเด็กน้อยแว่นตาน้ำดื่มแล้วก็มีไว้ไว้ครูสังฆทานน่ะเด้และการ Colorful Music ทีมงานโคโซกิ่งไม้นี่FM 137เป็นกังเฮิร์ตซ์ของพวกเขากับมอบน้ำดื่มดาวตุกน้อยนี่ซาวแพ็คดึงท่าน 200,000 กิฟต
1: ์เจ้า
0: และการสอนภาษาอังกฤษ VOA ความกับบทสวนล้อกับมอบปื้มตำราเฮียนให้แกลูกหลานเฮานี่ประมาณรายเป็นเงินนี่ 700,000 กีบเด้7ล้านกีบผู้ใดมัน 700,000 เด้7ล้านกีบเนาะมอบเงินตำรามอบตำราเฮียนให
1: ้มูลค่าม
0: ูลค่าจ้ะ
1: แม่นล่ะ
0: ครอบครัวสมลักษณ์กับผู้เกี่ยวนี่แหละ
1: ก็เป็นความคิด

0: พวกเขานี่มอบไปให้เพิ่นเนาะอันนี้ก็บริษัทรับซิกิโกสั่งทางเลข8บริษัทเวียงจันทร์กันค่าคาโอคาเข้าครอบครัวนางบุญนองพันภูวงมูลค่าที่พวกเขาได้ร่วมไปช่วยเหลือในครั้งนี้ประมาณ60ล้านกีบ
1: เจ้า
0: 60ล้านกีบ
1: แต่ก็ยังบ่เพียงพอแม่นบ่อานาสมนาพอไปเบิ่งตัวจริงคือมื้อนั้นเฮาล้มกันว่าเกี่ยวกับอานาถ้วยบวงควง3เครื่องใช้ของสอยอย่างต่างนี้ยังต้องการอยู
0: ่ยังต้องการเด้อพุ่งเมป้าเอ้ยถ้าว่าท่านใดที่มีจิตใจอยากช่วยลูกหลานเฮาเดี๋ยวนี้ไปเบิ่งบวงกันญาติกัน
1: แสดงว่าถ้าหากว่าท่านมีเป็นถ้วยเป็นบวงเป็นหม้ออย่างต่างแล้วอยากเอามาสมทบหรือว่าช่วยทางโรงเรียนกินนอนนี่ก็ได้เนาะเพราะว่ายินดีเป็นสื่อกลางให้สําหรับวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจะมอบเป็นอุปกรณ์เลยก็ได้
0: เจ้าเพราะว่าเพิ่นก็บ่แจ้งมาล่วงนะว่าบวงถ้วย
1: ห่วงอันไหนที่ยังขาด
0: ยังขาดเคินบ่หั่นนะ
1: แต่ว่าเป็นเรื่องตัวจริง
0: เขาบ่ได้ระดมเรื่องนี้ก็คือว่าเป็นข้าวสารอาหารแห้งมีปลากระป๋องอันนะ
1: ตําราเฮียน
0: ตําราเฮียนไปเห็นสภาพแล้วขึ้นไปเบิ่งน้องๆกําลังกินข้าว
1: เจ้า
0: โอ้ก็เป็นห่วงอยู่เด้แม่ล่ะฮะนี่เอาผู้ใดสนใจบ่วงถ้วยห่วง3เอามาลดบ่เป็นหยังหรือว่ามีปากกระป๋องน้ําดื่มก็ได้พวกเฮายังสิได้ไปเติมอีกเพราะว่าความต้องการหลายเพราะลูกหลานเฮาหลายเด
1: ้อ
0: 6 700คนผู้ใดนอนอยู่หั่นได
1: ้เจ้าเนาะนั่นแหละช่วยกันท่านผู้ฟัง
0: ช่วยกันช่วยกัน
1: มาอีกเรื่องนึงสมณะไปทั้งแขวงขมวนแน่ห้องว่าการแขวงขมวนเพิ่นมีแจ้งการถึงบรรดาบริษัทขนส่งผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าของรถบรรทุกผู้ที่ขับขี่หลุดขนส่งสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศที่จะนำไส้เส้นทางหลวงแห่งชาติเลขที่12นี่นะ
0: เจ้า
1: เริ่มแต่ท่าแขกหาด่านนาเผาแขวงขมวน
0: เจ้า
1: เพิ่นก็แจ้งการออกมาให้ทุกคนเพิ่มทวีในการปฏิบัติต่อมาตรการในการขับขี่ระเบียบการสัญจรและป้ายเตือนความปลอดภัยในเวลาสัญจรผ่านเส้นทางหลวงแห่งชาติเลขที่12แต่ท่าแขกหาด่านสากลนาเผาฮั่นในระยะโครงการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้
1: แจ้งการออกมาคักแน่ละได้
0: เจ้าก็คือมันมีลักษณะว่ารถบรรทุกนะบ่เข้าสู่ระเบียบ
1: เจ้า
0: สำบนนำบนพื้นที่คอนกรีตเทสิมังนะได้มือ2มือบัดไปเหยียบทางเพิ่นแล้วสำบนนำเอาเหล็กที่เพิ่นเป็นแนวกั้นทางไว้เทนะไปเหยียบบนไตขึ้นทางที่ยังบ่ได้เทมันกำลังตีแบบไว้ว่าโอ้สิเทเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี
1: ้แล้วขึ้น
0: ไปลักลงหันเหล็กกันที่เพิ่นสานเกี่ยมเทนะพังเพบัด
1: คือความหมายว่าเพิ่นกําลังก่อสร้างอยู่แต่เพิ่นบ่ปฏิบัติตามว่าป้ายหรือว่าแนวที่ว่าเพิ่นขั้นอย่างเพิ่นก็เป็นพาไปโลด
0: ไปไปเลยเพิ่นก็ได้ดําเนินคดีเด้อ 3-4 คนเด
1: ้แม่นบ่
0: ที่ละเมิดเพิ่นติดตามเบิ่งกล้องแล้วก็ได้ติดตามนําได้ 3-4 คนก็ยังเป็นสาวหนุ่มผู้ขับรถก็ได
1: ้มักง่าย
0: มักง่ายบ่อยากต่อแถวกันซะไปเหยียบเล็กเพิ่นสานไว้เกี่ยมซี
1: บ่อยากซ่า
0: บ่อยากซ่า
1: ถ้าบ่อยากซ่าต้องตื่นแต่ดึกๆไปไว
0: ้นั่นแล้วนั่นแล้วเพราะว่ามื้อนั้นเพิ่นแจ้งมาว่าพนักงานเพิ่นบ่ได้นอนอยู่แคมป์นั้นเขตนั้นตื่นซ่อมมามาเห็นสภาพปากพัง
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้บดแต่เพิ่นฝากมาเขตนี้รถเที่ยวหลายรถบรรทุกหลายก็อดใจรอน้อยนึงถ้าว่าเส้นทางนี้แล้ว
1: แม่
0: นอนการขนส่งไปมาหาสู่กันนับแต่นี่และท่าแขกไปหาด้านนาเผานี
1: ่
0: ก็สิสะดวกสบายหลายท่านที่ไปลิ่นไปเที่ยวผ่านเส้นนี้ก็สิเป็นสะดวกสบายขึ้น
1: เจ้า
0: อดทนน้ํากันทุกท่านให้การร่วมมือเด้อ
1: แม่น
0: ๆๆปฏิบัติเข้มงวดก็คือผู้ใดละเมิดก็สิได้ปรับใหม่เลย
1: เจ้าอันนี้เพิ่นก็แจ้งการออกมาคักแน่ท่านผู้ฟังดังนั้นไผที่ว่าใส่เส้นทางนั้นบ่ว่าจะเป็นคนเขตนั่นเองหรือว่าคนต่างแขวงที่ว่าเที่ยวทางนั้นก็ต้องได้ใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับการเตือน
0: ถูกต้อง
1: ของโครงการที่เพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่การเตือนในที่นี้ก็มีพวกป้ายห้ามป้ายสัญญาณต่างๆไฟต่างๆหรือเกิดทางแม่นเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ว่าเพิ่นรับเหมาก่อสร้างอยู่หั่น
0: ถูกต้อง
1: มันก็จะมีหลายจุดหลายบอนที่ว่ามีเวียกก่อสร้างหรือว่าเวียกกันการพัฒนานี่นะสมร
0: าน
1: จะมีเจ้าหน้าที่คืออยู่ข้างเฮานี่เอาง่าย
0: ๆ
1: อยู่ข้างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่เพิ่นกำลังก่อสร้าง
0: สนามกีฬา
1: เวลาที่ว่าเพิ่นมีรถบรรทุกหรือว่ามีรถเอียงเข้าออกนี่นะพนักงาน
0: เพิ่นมาระบาย
1: เพิ่นจะมาระบายแล้วเพิ่นจะมีจ่วยมีเสื้อมีอย่างคักแน่มาขั้นเพื่อบ่ให้มันเกิดอุบัติเหต
0: ุ
1: แล้วเฮาต้องได้สังเกตนะพนักงานที่ว่าช่วยระบายทางแล้วก็แนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงไปทางใดอันนี้ก็คือกันแต่ว่าในยามกลางคืนถ้าหากว่าบ่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าบ่มีพนักงานที่ช่วยแนะนำหรือว่าระบายทางนะเฮาต้องพยายามเบิ่ง และคือมีแจ้งการแบบนี้แล้วภัยที่ว่าไส้แบบไส้เส้นทางนั่นนะต้องได้ระมัดระวังไปฮอดขอบเขตนั่นก็ต้องลดพรความไวลงน้ําเพราะว่าหลายโครงการที่ว่ามีการก่อสร้างไว้นั้นถ้าหากว่าเจ้าบ่ระวังผู้ขับขี่นี่นะเห็นว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นบางทีถึงขั้นเสียชีวิต
0: ถูกต้อง
1: เจ้า
0: เอาฝากไว้เนาะมีการก่อสร้างแน่นอนถ้าว่ามีเจ้าหน้าที่ประจําเข้าออกคนละบ่ายสร้างยุทธก็ต้องยุทธเด
1: ้
0: บ่สิฝืนไปจํานวนรถแมคโครบ่รถจกรถดุดรถด้ามออกมาตัวอย่างเพิ่นสร้างยุทธก็ต้องได้ยุทธเป็นเจ้ากัดนํากันเนาะ
1: เจ้า
0: เอารถหาที่

0: ท่านกำลังประสานไปหาทางบรรทุกอัมพรคำบุญทนว่ามีเหตุเมื่อคืนนี้ตามกัน 3-4 คันซ่อนโบจักรถใหญ่โบจัดรถเก่งสะอยู่หันเขตพันหลวงหันรถหาฟังตื้มจากบรรทุกอัมพรคำบุญทนก็เห็นคลิปบ่โนรีอันตัวอยู่ผังแห้งอะนะอันว่าไฟใหม่ปั๊มน้ำมันอันนี
1: ้อ๋อตัวรถหัวลากับรถอันนั้นรีโว่
0: รีโว่วันนี้
1: เห็น
0: ไ
1: ห
0: มแต่คือว่าไฟใหม่ยอดอัคคีภัยแล้วนั่นเดี๋ยวนี้เต็มมีกล้องวงจรปิดเป็นจับได้บัดนี้บัดนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในมือนั่นป้าโทรตามเจ้าหน้าที่เพิ่งก็ได้แถลงข่าวไปแล้ว
1: แมน
0: ย้อนความหึง
1: คือหวง
0: บุบาวุสาว
1: เจ้า
0: ล่าชุดไปเบิ่งกันอันรถหัวลากกันนะขี่ลวงมาได
1: ้ขี่ข้ามเลนมา
0: ข้ามเลน
1: มาแล้วตั้งใจที่จะไปตามหญิงสาวผู้ที่ว่ากำลังนั่งเฮ็ดเวียก
0: ไ
1: ล
0: ่
1: คิดไล่เงินอย
0: ู่คิดไล่เงินอยู
1: ่เลดโนรีเห็นคลิปนะอันนั้นสมรักจนฟ้ง
0: ตามอีกเนาะว่า
1: บ่แม่นแหละรถหัวลากคันจะตามผู้หญิงคนนั้นที่กำลังเฮ็ดเวียกแล้วจนฟ้งเนาะคิดว่าเราเสียชีวิตหลายคนก็คือเป็นซั่นแต่ว่าผู้หญิงหันบ่ได้เสียชีวิตท่านผู้ฟังก็คือมีแต่หัวแตกและยิบประมาณ12เข็ม
0: แม่น
1: แต่หลังจากนั้นผู้ชายจะลงออกมาจากรถหัวลากแล้วลาด
0: น้ำมัน
1: ใส่ตัวเองแล้วก็ไปทอกใส่รถอันน่ะ
0: รีโว่
1: แล้วก็รถหัวลากคันน้ำแล้วก็เผาตัวเองตัวน
0: ั้นบังจากภาพเนาะอันนี้เป็นห่วง
1: ให้ใจเย็นๆเนาะ
0: ใจเย็นทุกท่าน
1: แม่
0: เรื่องสาวเรื่องสู้เรื่องแฟน
1: ให้มีเหตุมีผล
0: อย่าว่าหรอกบ่ฮักกับไปผู้ใหม่ซะเรื่องนี้ยังไปปักจมน้ำมันนะอยากให้ปงอยากให้ปงได้
1: วันนี้เกิดเหตุแบบซี่แล้วนะมันโบเป็นสปอร์ตแต่ว่าเสียหายสำหรับผู้ที่ว่ามีปัญหาเห็นบอกว่าความเสียหายหลุดเสียไปอยู่2คันที่ใช้กันได้เลยและอีกคันนึงแม่นเสียหายนักพอสมควรโบเองที่ใช้ได้บ่เนาะตามการรายงานแล้วก็ปั๊มน้ำมันอีกทุกอย
0: ่
1: าง
0: นั่นแหละนั่นแหละทุกท่านนั้นความโมโหนี่แหละโมโหโทโซนี่พาตัวตกต่ำ
1: จะ
0: บ่เลยให้คอยคิดคอยเว้าจาต้านให้บนหูทั้งยิงทั้งซ้ายนั่นแหละต้องได้ปรับความเข้าใจบ่ฮักกับบ่มักกับบ่ต้องล้มเนาะ
1: ซอกใหม่ขึ้น
0: ซอกใหม่บ่ยบ่ต้องสนใจยิงในโลกนี้บ่เล่มหน่อยๆซ้ายในโลกนี้บ่หน่อยๆพอแต่ว่าเฮาดีนิสัยดีใจคอดีถ้าว่าทงอยากนักในนึงก็ดี
1: เจ้าเอาสมาลาตอนนี้ทางทานพันธุอัมพรคำอุ่นทอนห้องแผนกตำรวจสีน้ำจราจรเมืองไซเสถ่ายอยู่ในสายแล้วเจ้าสบายดี
0: สบายดี
2: เจ้าสบายดีตอนเช้าสบายดีรายการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้าเนาะขอบใจทางทานพันธุอัมพรหลายๆทีเข้าห่วมรายการขับขี่ปลอดภัยตลอดมาทุกอาทิตย
0: ์ทุกอาทิตย์เลย
1: เจ้า
0: ขอบใจท่านหลายๆเนาะก็เห็นข่าวทุกรายวันและอยู่ทั้งกลุ่มขับขี่ปลอดภัยก็ได้เป็นจังได๋ทั้งเมืองเฮามื้อนี้การสัญจรทัน3แยก4แยกแต่ละจุดแต่ละบอนแจ้งให้ทราบแต่ก่อนจะรายงานเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ขอบเขต
2: ท่านครับก็ข้าพเจ้าตั้งหน้าเจ้าหน้าที่จราจรเมืองสยธาก็ขอรายงานย่อเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองสยธาของเฮาในปัจจุบันนี้เนาะก็คือเคยได้รายงานเนาะมันมีอยู่4เส้นทางหลัก
0: จ้ะ
2: ส่วนว่าเส้นทางเกษตรพิหารเส้นทางอาเตสัมคีฮอดประตูไซแล้วก็เส้นเตนาควายหาถนนสะสามสิงหา
0: จ้ะ
2: แล้วก็เส้นสุดท้ายก็มันเส้นสี่แยกสามแยกเชียงดาเนาะจนฮอดนะแพร่อำนาจคุณกระเป๋ามาฮอดนั้นแพร่อำนาจอยู่ตอมบนทันนี้เนาะก็สังเกตรวมแล้วก็นักกมูก็เป็นเส้นทางไปสอนเนาะสูนี้ก็ยามฝนตกเด้อขาเข้าก็ถือว่าแออัดพอสมควรเนื่องจากว่ามีเส้นทางรถเดียร์ที่นี่ผู้มือนี่ก็ถือว่ามีความยากนะเนาะจับเส้นไหนตัวเส้นไหนเนาะไอ้น้องหรือว่านักขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนก็มีความยากแน่น
0: อ
2: นเพราะว่าเส้นจับเส้นแต้มฝนแต้มในไรเนาะมันก็ยังบ่ทันรูปร่างมัน
0: ม
2: ันก็ถือว่ามีความยากตัวซึ่งยังซับสนอยู่ขาประตูอนาลาลาหอบประสุมระบุนี่เนาะจนนอดพี่และคนซาดพี่ก็ถือว่าขาเขาเรียงแนนอยู่ในปัจจุบันนี่เนาะจับนี่ก็สิ่งที่หนึ่งจนเส้นที่สองก็เป็นตั้งแต่บงเวียนสนามม้าเข้ามาหาตลาดหัวขัวไปอำนาจทันหลวงขึ้นมาทางกรมเรียนก็ถือว่าขาเขาเรียงเงาอยู่ในปัจจุบันนี่เนาะจับส่วนเส้นที่สามตั้งแต่สามแยกนาคุ้ยเนาะเขามาทางนนไว้ตัดสะดุ้งทะลวงออกมาใส่ป้อมสังกะสีนี้เนาะขึ้นมาทางอ่างน้ำประปาพลทันนี่ขาเขานี่ก็ยังยาวอยู่เจ้าอันนี้ก็ถือว่ายังสามารถไปมาได้เนาะส่วนเส้นสุดท้ายการสามแยกสี่ร้อยห้าสิบปีเขามาทางสี่แยกเชียงดานี้เนาะก็สับสนหน่อยนึงเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าบางเงินยังเขาอยู่ส่วนบางเงินก็ยัง อันนั้นได้สอบซึ่งแล้วในเนี่ยผ่านมาเนี่ยเนาะนั่นก็ถือว่าในงานยอเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองเสรีภาพของเราในปัจจุบันนี้เนาะจ้า
0: จ้าขอบใจเนาะการรายงานการสัญจรแต่ละจุดแต่ละบ่อนที่มีความเสี่ยงเออัดกันซะ
1: เจ้า
0: เพราะมีท่านบุญเทียงรัตนวงศ์เจ้าของตลาดลาวนี่นะเพิ่นส่งข้อความว่าอยู่ซีแยกเสียงด่านี่ไฟอำนาจกับบ่ฮั่นเรียกกันย้อนว่าก่อสร้างวันแล้วได้ปัญหาเรื่องความแออัดยุ่งยากมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่หั่นแต่ว่าเรื่องรถเรื่องรางคนกันยังเที่ยวหลาย
1: ม
0: ันยุ่งมันยากเพิ่นว่าบ่รวมซะเนาะเออเฮ็ดจังได๋แก้จังได๋ว่าท่านเอ้ยว่าสิจังได๋ในตัวหน้านี่ว่าซั่น
2: ก็พวกเฮาก็เคยเสนออยู่ในคณะกรรมการเนาะเกี่ยวกับเส้นทางดังกล่าวนี้เนาะก็ทางบริษัทก็ตอบมาว่าก็คือกับทางรายการได้เว้ามาเนี่ยเส้นทางยังบ่ทันแล้วยังบ่ทันเสร็จสมบูรณ์ 100% เนาะยังนําใช้อยู่บางจุดบางบ่อนก็ยังขาดยังเขินอยู
0: ่
2: เป็นอยู่ซีแยกเส้นด่านนี่แหละเนาะมันก็เกี่ยวกับการสดเชยที่ดินนั้นโดยเฉพาะก็อยู่อยู่มุมมันขายไปขายใจกัน
0: โอ้
2: เรื่องมาแต่ลงคำสร้างจะเลี้ยวไป450ปีนี่ก็ถือว่ามันเป็นมุมแหลมเนาะ
0: เจ้าเจ้า
2: ว่าสีแยกมันก่อนเป็นเลขคูณมันจะบ่แม่นสีแยกเสมอกันหั่นน่ะมันจะควยกันหั่นมันยากในการระบายการสัญจรโดยเฉพาะก็มันอยู่จุดดังกล่าวพัดมีตลาดน่ะเมืองน้อยหั่นติดอยู่หั่นเนาะจักซื้อของกินจักยังจอดรถแต่ที่ว่ามีความเงียบไอ้น้องพวกเขาก็เคยเสนอในเวลารวมอยู่คณะพักคณะบรรษาพวกเขาก็เสนอเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขความเงียบอยู่ตลาดเมืองน้อยนี่ก็ถือว่าสมควรเนาะพวกเขาก็สมทบกับอำนาจการปกครองเลยก็ตำรวจคุมอยู่จุดดังกล่าวหันเนาะเพื่อศึกษาพรมห่างห้างต่างๆโดยเฉพาะอยู่หันก็มีห้างขายเครื่องขายเครื่องก่อสร้างเนาะ
0: เจ
2: ้าตอนที่มีรถแอร์นี่การยัดเสนอให้ห้างหนึ่งเก้าหันยึดจุในการเอาเครื่องเอาของออกจากบุกอันห้างหันแต่บางมือเนี่ยเอารถนาซาซีโร่หันมาจอดเอามอบหันคนนั้นนะซีมังลงหันให้แต่รถติดทางอ้อพวกเอาไปรอบไปว่ากันมีการกระทบกระเทกหรือว่าบางเถื่อนนี่ก็ยังความบุเขาใจคงผู้ใช้เลยบริการหันเนาะก็บุเขาใจว่าจุดดังกล่าวหันทางบ้านหันจนกำหนดยังไงหนอส่วนเช่นเบื้องขวานี่ก็มีเป็นนานาห้านขายเครื่องของกินซุป
0: เ
2: บื้องเงินสร้างนี่จะเป็นตลาดอันนี้พวกเขาก็ซื้อแอนมาจำปกครองบ้านว่าแล้วเขาจุดเดียวกันหน
0: อ
2: ปักซุนที่ขายเครื่องอยู่นะแชมทางกำขวามือนี่ก็จะให้เขาขายอยู่ในหันโดยสะดวกในการสัญจรไปมาให้เจผู้ใช้รถใช้ถนนนี่พวกเขาก็เคยได้รู้ได้ว่ากันมาเนาะเจ้า
0: อันนั้นก็เป็นสภาพปัญหาที่มันเกิดเนาะก็ได้ยกมือว่
1: า
0: ให
1: ้และถามอีกปัญหาหนึ่งค่ะก่อนที่จะมีการรายงานเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
0: อ
1: ันและปัญหารถบรรทุกในปัจจุบันนี่การปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับระเบียบหรือว่ากำหนดเวลาที่เพิ่นแจ้งการออกมาได้ดีบ่เขตนั้น
2: เจ้าก็ถือว่าเส้นทางเส้นด่านนี่เนาะพวกเขาได้เฮ็ดกันจุดหนึ่งที่ตั้งจุดกดจารถเขามุงการหรือว่ามุงเลิกการนี่นะแต่ว่าพวกเขาเลยเป็นประจำเนาะอยู่เส้นทางเชียงดานเนาะอยู่หนาวเงินชิโชนี่จุดที่สองเป็นพวกเขาตั้งอยู่บนนั่นละบริษัทอันปุ่นดาวคำฮานองพวกเขาก็เลยตั้งจุดอยู่จุดดังกล่าวเพื่อสกัดกันมุงเหตุการณ์นี้เนาะรถบรรทุกแล้วจุดที่สามเป็นพวกเขาเอาอยู่บนโศกน้อยเรามีอยู่3จุดเมืองของเฮาตัวปฏิบัติมาทุ่มสุกมือเลย
0: ครับ
2: บ่แม่นมือคนตกกันเนาะ
1: เจ้าเจ้า
2: ตัวพวกเฮาได้ปฏิบัติอย่างนั้นเจ้า
0: สมเชื่อและสมเชื่อท่านบัดนี้ได้ท่านอยากฮู้อยากฟังเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ทางเมืองสุทธาอุบัติเหตุชักลายใน1อาทิตย์และเหตุที่มันสะเทือนจิตใจเมื่อคืนนี้เนาะอยู่ขอบเขตท่านหลวงเฮาว่าต่ํากันถึง 3-4 คันซ้อนไปจู้กันเบิดเลยจักต่ําแล้วได้เพิ่นว่าเอ้าตอนนาทีเฮาชี้แจงให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนี่ท่าน
2: เจ้าก็อินสแกนสรุปของเจ้าหน้าที่ของเราตัววันที่1หาวันที่7นี่เนาะก็มีอยู่ทั้งหมดนี่ที่11รายเนาะตัวพิเศษอันน่ะตัวที่อันตรายของมูก็มีอยู่2จุดเนาะจุดที่1ก็มันรถว่าจิตตามกับรถตุ๊กๆจัมโบ้นิ้วทางลงมันบึงตาหลวงอ่ะเนาะก็เฮ็ดให้คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าคนเสียหายก็ถือว่ารถทุกๆคนก็ใหญ่เอาหมดอะไรเนาะ มันโตลังคากับมันจะว่าเพื่อนนั่น
0: เงียกชิ้นส่วนเลยเนาะ
2: แน่นเนี่ยชิ้นชวนเลยรถทุกๆคันไม่ว่าแต่ว่า Google นี่จะสามารถตกลงกันได้ครับเซียนให้ฉันเนาะส่วนคดีอยู่บงเวียนน้อยน้องเนียงฮะเนาะที่รถกระบะลักซื้อเนาะตำกับรถอันน่ะจิ๊บมันไฟฟ้าฮะเนาะเขาจะว่า Google นี่ก็โอลุมกันได้แล้วเนาะในขั้นพื้นฐาน
0: จ
2: ้ะแต่ส่วนคือมื้อคืนนี้เนาะคืนคืนนี่ก็มีอยู่3ชี้ไล่ฮะเนาะแต่ว่าบางชุดนี่พวกเฮาก็ไปบ่ทัน
0: โอ้
2: แต่ครูก็นี่ก็ขอยกเลิกกันแต่ว่าตัวต้นตอก็แม่นตัวคือเห็นนั่นเนาะอยู่ในคลิปกันอยู่ตำอยู่บ้านทะลวงเนื้อฮะเนาะอยู่ทางนั่นก็ถือว่าสภาพการขับขี่ยิงตามกันให้ข้อมูลเบื้องต้นนั่นผู้ขับขี่รถกระบะก็ลืมตาว่าซั่นลืมตาละครับหากออกจากอันรถอันคันเหลื่อมตานะก็เลยว่ามาจู่ใส่กับรถที่จอดไว้กับรถส่วนทางมาอันนั้นก็ที่ว่าแต่ว่าเพิ่นเฮียให้เจ้าก็รวมกันในคันพื้นฐานอยู่แต่ว่าพวกเฮาก็ยังเอามาของการเนาะเพื่อสิเจ้ามุมแล้วก็ฮู้ที่ไปที่มาหั่นนั่นน่ะก็ที่ว่าพวกเฮาเลยเอามาดําเนินอยู่ของการเนาะเจ้าอันนั้นก็ที่ว่ารายงานเกี่ยวกับสภาพอุบัติเหตุอยู่เมืองชัยภูมิ
1: แต่ว่าผู้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมันบ่กรณีนี้ท่าน
2: เจ้าแม่แหละมีแต่ทหารอันเตี้ยเล็กน้อยเนาะก็คือในคลิปกันเนาะก็ขี่รถติดชู้กันทั้งก็บุกเตี้ยเสียหายกันหลายคันใน
0: สาเหตุย้อนเลื่อมตาเนาะเปิดไฟใส่เปิดไฟสูงกันหมดเลยจังไหนเนาะ
2: รถมาทางคนขำกันทั้งไต่ตาสูงเนาะเราก็โบจักสิไปทางไหนนะ
0: เลื่อมตาเนาะ
2: เจ้า
0: เอาและอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เห็นท่านลงกลุ่มให้ว่ามีรถบรรทุกตำผู้ขี่รถทีบนะท่านเป็นที่ไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นมันอยู่ใส่จุดใดนี่
2: โอ้ตัวนั้นจะเป็นเส้นทางเล็กที่ชิปเนาะเขาเจอซุ้มเขาในกลุ่มมันก็ถือว่ารถนั้นมุ่งหน้าไปทางเมืองจุลคุมมันออกทางทางอ่อนนั้นพอดีออกไปหันกับเด็กก็กับรถที่บางทีมาทิศทางเดียวกันนั้นแต่ว่านี่มาบัวทางเมืองสถานีเขาเจ้าเดินดำเนินบริวารอะไร
0: บ่หนีที่ทางไหนทางไหนบ่ได้หนีที่รถบรรทุกค่ะ
2: เจ้าเราดูสิถือว่าบัวจากหันแล้วเนาะไปทางมันทางอ่อนนั่นเลย
0: โอ้มันสิ้นสุดตอนเราล่มเนาะเขาก็บ่ได้เบิ่งต่อดิว่าเราเข้ามาซวยบ่พาไปห้องหมอหรือจังได๋นะ
1: เจ้า
2: เจ้าแม่นเลยก็เห็นภาพที่คิด
1: ไป
2: จนนั้น
1: ต่อเจ้าหน้าที่ทางสถานีเติม
0: เจ้าเอาก็ต้องขอบใจทั้งปทุมพรหลายๆเนาะที่ได้สละเวลาแจ้งปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สภาพการสัญจรเด้เนาะให้สังคมได้รับทราบก็ผู้ใดมีเพียงจะไปเมืองสิทธาใครระมัดระวังตึมแต่ละจุดระบบนั่นแหละโชคดีท่านแข็งแรงพระทุกอําพร
1: จ้าขอบใจ
2: เ
1: ล
2: ย
1: ครับ
2: จ
1: ้
2: าขอบใจเจ้า
0: ครับโชคดีท่าน
1: โชคดีครับ
2: ท่าน
1: ฟังนั่นก็เป็นสภาพการสัญจรและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่เมืองไซสิทธาเนาะที่ทางพันธุอําพรเพิ่นได้รายงานเข้ามาแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องได้มีสติในการขับขี่แล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกเทื่อที่พวกเฮามีการสนทนากับเจ้าหน้าที่แล้วก็มีการเตือนกันตลอดเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติระเบียบนี่นะเพราะว่าคันทุกคนร่วมใจกันสมมุติบ่ละเมิดเนาะแล้วก็บ่มักง่ายเข่งขัดในระเบียบแน่นอนว่าอุบัติเหตุมันก็ต้องมีส่วนลดลงได
0: ้
1: ตัวนี้นะเจ้าเอาพักกันก่อนบ่สมมุติ
0: พักนึงเอาอ่านขอความกสิกรรมเพิ่นแจ้งเข้ามานี่นะ
1: เจ้า
0: ชื่ออย่างเพจเพิ่นกันชนบ่นี่
1: แม่เพิ่นว่า
0: จังได๋เพิ่นว่าจังได๋นี่
1: ชื่อกันซนเพิ่นว่าสบายดีเพิ่นว่าโคศกทั้ง2นับที่นับถือเพิ่นว่าข้าพเจ้าได้ยินการได้ยินทุกการโศกกันว่าอยากให้โคศกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่นะลงกวดกาตามเส้นทางต่างๆในยามค่ำคืนเส้นว่าเส้นทาง13ใต้เขตสนามกีฬาหลัก16ถนนทาเดือหรือว่าทางซอยซึ่งไฟเนียงทางนี่ลิบลีเนาะคือว่าบ่มีแหละว่าซั่นซะแล้วก็บางบอนก็บ่มีเลยเฮ็ดให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนาะถึงว่าผู้ขับขี่มีสติมีไฟตารถของตนเองแต่ว่าเพื่อเพิ่มความระมัดระวังปานใดก็ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่อยากให้ไปใส่ไฟ
0: ใส่ไฟเนาะเอาก็สิได้ส่งหาทั้งกันคำเปิ้นแน่สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าดิเดี๋ยวนี
1: ้
0: กระทรวงพลังงานบ่เฮไปโฮมกันเด้อันนี้ส่งให้เพิ่นเนาะในนาม
1: แจ้งข่าวไปหาเพิ่นแม่ล่ะ
0: แผนกอุตสาหกรรมการค้านะเขาลงจริงๆกับพวกเขานี่เรื่องไฟเรื่องทางซ่อมแปลงเรื่องไฟฟ้าเพิ่นก็มอบเพิ่นไปเด้
1: เจ้า
0: เอาเรื่องพลังงานซั่นซะ
1: และอีกข้อความนึงสมมาลาเพิ่นว่าให้ส่งหาสมมาลานี่นี่นะ
0: ฮะว่าจังได
1: ๋มันสมมาลาห้องเพลงขับขี่ปลอดภัยที่มวลและมีความหมายช่วยสร้างสติการขับขี่ไปห้องอยู่ไส
0: อ้าวไปห้องอยู่เดี๋ยวเราฟังตัวว่า
1: โฆษณาอันรายการนี่หว่า
0: แม่นบ่ เดี๋ยวปุ๊บเดี๋ยวปั๊บเด็กคันเร่งอันนั้นไอ้บุญเหลือวะดิเด็ก
1: สมบัติเด็กสมบัติเนาะแล้วก็เสนอให้ท่านสมบัติหนีห้องเพลงส่งเสริมการน้ำไส้รถเบียร์ที่แน่เนาะเพื่อการส่งไส้บริการดีๆให้หลายขึ้นว่าซั่นเด้เอาไปเฮียนห้องเด้อ
0: สิไปเฮียนห้องเนาะอันนั้นเพิ่งไอ้บุญเหลือเด้ออันอุบัติเหตุนะซวยเด้ซวยเด้ตายแล้วตายแล้วนี่ๆของไอ้บุญเหลือพุ่นหมดแล้วการเฮา
1: ตอนนี้พักหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนระยะต่อไปพวกเฮายังมีนัดสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่ตื่มอีก
3: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
4: า
3: ะ
4: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
3: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
4: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทั้งอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
3: ่โอ้แม่นบ่คันซั่นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
4: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
3: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
4: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
3: ้นั่นแม่นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
5: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: ขอบใจทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการครับขีดปลอดภัย
4: เจ้า
3: ก็มีข่าวแจ้งนิดนึงเด้อทุกท่านมื้อนี้นี่ทั้งองค์การแห่งชาติลาวเพิ่นแจ้งมาเนาะว่าจะมีกิจกรรม
4: บริจาคเลือด
3: ในเนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลก11มิถุนาที่จะถึงนี้ที่ศูนย์การค้าลอยเต็กเน
4: า
3: ะ
4: เจ้า
3: พอมื้อแท้มัน14มิถุนาแต่มันจัดก่อนในวันที่11มิถุนา2026ที่ศูนย์การค้าลอยเต็กตึกใหม่
4: มื้อนี้วันที่เท่า
3: ไ
4: หร่นะ
3: มื้อนี้นี่ที่10เดี๋ยวมื้ออื่น
4: เลยมื้ออื่น
3: แม่นมื้อนี้ที่ทุกท่านได้ดังนั้นเชิญชวนทุกท่านเนาะบริจาคไปร่วมระดมบริจาคเลือดนี่แหละกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเริ่มแต่ 8:30 ถึง 16:00 ภายใต้คำขวัญ1หยอดเลือดเพื่อมนุษยธรรมให้เลือดก็คือให้ชีวิตดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านนะผู้ใดอยากไปร่วมบริจาคเลือดนะในโอกาสเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกครั้งที่ครั้งวันที่11เนาะ
4: นั่นแหละ
3: ขึ้นมื้ออื่นนี่แหละมื้อนี้ที่ศูนย์การค้าเราไอ้เด็กตึกใหม่ชั้น5เด้อเอาผู้ใด
4: เพิ่นเริ่มตั้งแต่เช้าได้ 8:30 จนฮอดอ่ะนะ 16:00 นะผู้ฟังก็สะดวกเวลาได้ก็ไปแล้วตอนเที่ยงเพิ่นก็บ่ได้มีพักเพิ่นจะมีพนักงานที่รับบริจาคอยู่หั่นก็สามารถไปได้เนาะช่วยกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้อยู่ธนาคารเลือดก็ขาด
3: การเลือดแท้ๆเอาทั้งทันติประสานไปให้ทั้งพันโทลิกแพงมณีให้เด้ก็ลดหาสัมภาษณ์นั้นก็อย่าลืมเด้อแจ้งข่าวสีฮอดแล้วเด้อสำหรับผู้ใดที่ยังบ่ได้ไปรับเงินค่าทดแทนหรือว่าชดเชยรถทางรถไฟลาวจีนน่ะนะ43บ้าน4เมืองก็มีเมืองนาไซทอง24บ้านดงเชียงดีโพนแก้วหนองยาวนาคูนนาซับน้ำเกี้ยงนี่อีไลใต้อีไลเหนือสองขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างห้วยน้ำเย็นส่งเปื่อยเหนือส่งเปื่อยใต้โพนคำพลมวงนาคานางงาบ้านบัวหนองสะศรีวิไลพลไซพลทองโพศีและก็บ้านนาดี
4: เจ้า
3: ส่วนว่าเมืองสถานีนี่8บ้านเนาะหนองพญานาทมสะพังคันดงหนองเวียงคำดนนูนบ้านไซดงสร้างหินและก็บ้านโคกใหญ
4: ่และเมืองไซเสถาก็มี9บ้านท่านผู้ฟังก็จะมีบ้านโซกใหญ่โซกน้อยบ้านนาเบียนบ้านพลทองบ้านดุงนาไห่ไห้คำและกันนาควายกลางนาควายใต
3: ้แม่น
4: หาดไซฟองนี่มี2บ้านคือบ้านดงพุ่นแฮแล้วก็บ้านดงโพสี
3: เจ้าให้ฮิฮ้อนไปพัวพันเอาเด้อค่าตัวแทนผู้ที่ถูกผลกระทบแล้วทางรถไฟแล้วจริงเพราะว่ามันสิได้ปิดโครงการขาดตั๋วละกำหนดฮอดวันที่18มิถุนายนบ่ไปเอาแม่นทรัพย์สินตกเป็นของรัฐหลวงได
4: ้ยัง8มื้อ
3: ยัง8มื้อเอารับถอยหลังอาทิตย์นึงอาทิตย์ปลายน้อยนึง
4: เขียวฮิฮ้อนนะท่านผู้ฟังเนาะประชาสัมพันธ์ให้ฮู้จักแล้วก็ไปพัวพันเอาน้ำเพิ่นตื่มได้เนาะเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเจ้าเอาอย่าลืมท่านไหนที่ติดตามฟังรายการครับขีดปลอดภัยในปัจจุบันนี้ที่กำลังออกอากาศสดทาง FM 103.7 และทางเพจ Lao National Radio ก็สามารถประกอบคำคิดคำเห็นส่งข้อมูลข่าวสารเข้ามาในรายการได้เนาะหรือจะกะเขียมโทรเข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์030-578-7052
3: เจ้าเอาตอนนี้ทั้งพันโทพันตีลิกเนาะโอ้ไปสั้นๆใหม่คนนั้นนี่พันตีลิกแพงมันนี
4: ่เจ้า
3: ห้องหัวหน้าพระเดชจันทร์จอนแขวงเวียงจันทร์อยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
5: เจ้าสบายดี
4: เจ้าเนาะขอบใจท่านหลายเด้อที่ว่าเข้าห่วมในรายการขับขี่ปลอดภัยนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังเจ้า
3: เจ้าเป็นจังได๋ท่านสภาพการสัญจรบางท่านถามมานี่เฮงย้ำฝนในทางขาดทางเพยุ่งยากเป็นจังได๋จราจรประจำแต่ละจุดแต่ละเมืองของแขวงเวียงจันทร์เฮาแจ้งให้ทราบได้ท่าน
5: เจ้าเออประธานท่านครับฟังพระเจ้าสั่งมาให้ท่านเกี่ยวกับสภาพจากตัวนี้ของมันดีทริปเป็นขนาดผมนี้แต่ตั้งตัวเท้าเนี่ยจากกับปลาครึ่งเนา
3: ะ
5: เป็นตัวเป็นแบบไรจ้าพอไอ้เราแต่เท้าตัวเป็นตัว ีนี้นะจากมันจอดแต่เกี่ยวกับสภาพเป็นทางเป็นทางสัญจรแต่ว่าทางที่คิดปัจจุบันคือว่าประชาชนข้อมูลในการต้มแตงกลองติดจุดไปจะมีบางช่วงเราบอกจุดน้อยครับเป็นการติดติโยส่วนนักเรียนคนแห่บันเป็นหาบันัดไม่กี่จังหวัดของทางเป็นเอาไงจันจัดจันตัวผมยังโย
3: ่จ้า
5: อ
3: า
5: จจะทางลิขิตเด็ดก็เบอร์แล้วกับการจันจวนแต่ว่าทุกคนก็ไปจันจันที่เคยมีจุดผมจุดไม่แหลกแต่น้อยเท่ากับความสะดวกสบายว่าเส้นทางลิขิตสามเหล่านี้แต่ว่านักเตะเป็นแบบคนโง่จนไม่รู้จริงใจว่าปัจจุบันนะครับพักเติมข้อปฏิการต้องแข็งช่วงไปแต่เป็นตอนจะทางวัสดุปักช่วงแต่ปักช่วงกันจะพบอย่างยูดังนั้นเป็นฐานะเด็กเมืองเบียงเมืองตะกี้ไปเด็กอันขบาทพระพุทธคุณแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้พักเติมข้อก็ได้ตุ่มใช้นั้นเร่งมือในการปรับปรุงต้องแข็งเปรียบภรรยาขึ้นหลังปัจจุบันนี้แต่ค่อนข้างวัดสะดวกพอขึ้นลาย
3: จ
5: ากบ้านกับสภาวัดสะดวกงานนี้เดี๋ยวนะครับต้นพอกันเองสมใจเห็นแล้วว่าเจ๊ยังมาเรียกว่าหน้าผมนี้กระตันหน่อยพอกันผู้ก็รักหน่อยนะแต่มันจะทำงานขนาดนี้ครับทุกคนได้มีการตบตบแป้งจากสุนทรีย์แบบแต่ก็แต่ว่าสะดวกหลายแน่นอนครับเป็นส่วนจากรถคนหลายกับคนไทยที่เป็นงานเป็นเก่านี
3: ้เจ้าเจ้า
5: เป็นเป็นงานการผลิตเป็นผลิตของเขาในวันนี้ครับ
3: โอ้กาซีดีก็ใครขึ้นหลายเนาะมหาวังเวียงนี่เนาะได้รับการยกได้รับแก้ไขแล้วทันเนาะกาซีวังเวียงเขาเนี่ย
5: สัญญาณพวกไอเทียมไปเลยนะ
3: โอ้สัญญาณมันอยากแจ้งอันนั้นสำหรับการปรับปรุงกาซีฮาวังเวียงนี่มันได้รับการยกได้รับแก้ไขแล้วทันเนาะ
5: เจ้าแม่ละทำแพ้ใครก็จะจดจุดเป็นหลัก
3: พอไปได้แล้วเนาะว่าท่านซะ
4: ม
3: ันยุ่งยากคือเมื่อก่อนคือเลยคนดวงถามมาวันนี้เลยท่านก็ถามมาปฏิเหตุแข่งเวียงจันทร์นี่ก็มีติดเสื่อมดับไหมอยู่ในเดือนพฤษภาคมแข่งเวียงจันทร์ทั่วประเทศแข่งเวียงจันทร์ก็มีหลายชื่ออีกโอ้ยอยากให้ท่านบอกไปฟังเนี่ยไปจะได้สาเหตุต้นตอในเรื่องที่แก่แนวใดชี้ว่ากันยังได้ท่านเลย
5: จ้าสัญญาณไม่ค่อยแย่ไปเลยท่านหรอกสัญญาณออกมา
4: เจ้าถามท่านอีกบัดนึงเนาะเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งแขวงเวียงจันทน์เติมเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมนี้เห็นตัวเลขกับการรายงานนี่รู้สึกว่าแขวงเวียงจันทน์กับติดอันดับอยู่ในหันเนาะท่านเนาะเป็นในสภาพการเกิดอุบัติเหตุ
5: เจ้าอันนี้ปริมาณรายงานพื้นเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุซึ่งเป็นเรื่องจากการดันตัวเลขนี้ที่ในระยะเดือนตุลาภาคมาหลายท่านจำโพแล้วตันตามกลุ่มกระจกเป็นกระพร้อมเราจะเป็นตั้งวัตถุและการเก็บธรรมดาละลายแสงน้อมแต่ว่าการเก็บมาเบิ้ลตัวเลขที่แน่ที่เราคิดผ่านมานี้เราแต่วันที่หนึ่งทำไปที่เก็บแต่มันจันทร์แต่ว่ามีความรู้สึกหนึ่งเซ็กซี่ตรงเก็บเยอะทุกหลายแต่การเทียบไปคิดก้อนเลยจะลดลงไปบนห้าล้านเ
3: ติมกระดับลดลงลดลงจ้า
5: แล้วได้มาตั้งแต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ13คนซึ่งแต่ห้าประเทศมีแปดสองแต่ห้าประเทศสี่สมควรในเรื่องที่มีหนึ่งสหัสหนึ่งหลักเอกมีแต่ว่าที่ไหนที่มีเราบ่มีผู้คนเสียชีวิต
3: โอ้บ่มีผู้เสียชีวิตเน
5: า
3: ะแต่แ
5: ต่แต่ในตาลมีแต่ที่ทั้งหมดมีจำนวน19ครั้งหลักเอกมีเล็กน้อยเนี่ย14ครั้งเอกสมควรอัตราประเมินค่าเสียหายเบื้องต้นมีการเน้นไปเจ้าล้านห้าเซนซีแล้วผลเสียหาย
4: เจ้า
3: เจ้าโอ้ยเนาะเจ้าเลี้ยงเลขเสียการสูญเสียทางด้านทรัพย์สินว่าท่านซะบุมีเสียชีวิตในอาทิตย์ที่ผ่านมา
4: แม่แหละเจ้าและคือในหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ซิปไลน์นี่นะท่านมันเกิดอยู่เขตใดพอรายงานได้บ่จันในเมืองบ่หรือว่าเขตนอก
5: เจ้าก็จำนวนที่เกิดนี่แล้วมันจะในซิปไลน์นี่มันจะว่าเกิดอยู่เมืองพุทธคมแล้วมันจำนวนซีไลน
3: ์
5: เมืองพุทธคมปีสามลายเราเกิดอยู่วงเวียนอยู่สองลายและเกิดอยู่วงเวียนสามนึงแหละแต่ท่านมาเบิ่งแล้วแต่ปัญหาเจ้าก็เกิดในคือว่าที่ตัวเมืองที่จะมาเนี่ยครับถึงเป็นจำนวนลาย นะเนาะ
4: เจ้าและสาเหตุเนี่ยท่านเกิดจากสาเหตุอะไร
5: เราตอบครับสาเหตุในการเกิดประวัติศาสตร์โดยเดี๋ยวนี้หรอกครับแต่ว่าเกิดจากการแทรกของไวรัสเกิดนั่นแหละกลุ่มอะไรตัวจำนวนแปดรายแล้วก็เพิ่มขึ้นเราหนึ่งรายแล้วก็เปลี่ยนที่ทางโดยความประกาศเป็นเรื่องราย
4: จังแขวงมึนเมานี่หลาย
3: ทั้งมึนเมา
4: อมีบุญหลายไว้ทั้งแขวงทั้งจันนี่คือว่ามึนเมาเขาแต่หลาย
3: มีดื่มตลอดเนาะ
5: คมไว้เจ้าคมไว้แต่ว่าแต่หลายเจ้า
4: โอ้คมไว้เนาะตัวนี้
3: ให้คมไว้เกินซะ
4: เจ้า
3: โอ้เป็นห่วงนี่แหละเอาทานชิคเก้เนาะได้ชีวากันเนาะได้นี่แหละปัญหาที่พวกเขาเว้ากันตลอดเจ้าหน้าที่กับโฆษณาตลอดแผนกโยธาแผนกศึกษาและกีฬาของแต่ละแขวงก็ได้สมทบโฆษณาปลูกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัยแต่ปัญหามันก็ยังเกิดทันเลยอยากว่าได้ตื้มแนะนำเจ้าหน้าที่จราจรนี
5: ้ต่อครับผมประกาศเลยพิธีป้องกันจัดการนี้เนาะพวกเขาในนามเจ้าที่ก็แต่ว่าที่ผมใช้เนาะทุกสติปัญญาว่าทุกอย่างอะไรเนี่ยเพื่อให้เป็นงานป้องกันจัดการนี้ในนั้นกับว่าพวกเขาก็ได้หันเอากำลังพวกเขาในลงประจำป้อมคอยเนธเพื่อติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพหนองน้ำจะได้มีการเคลื่อนไหวในการควบกาหนอเตือนสติครับประกาศจากกฎหมายนี้ครับของบริษัทและที่กำลังพ้องจะเน้นในงานโฆษณาและพื้นฐานไปเรียนในการหนอกระตุ้นยูโรปุกติดสำนึกหนอบัวจะยูตามโรงเรียนสถาบันต่างๆนะและดังนั้นพอเราได้ลงโฆษณาอีกในตามทางหนอตามแง่ซิงแง่เนี่ยที่ว่าทุกทีมีการจะเลยพอรับหนอพยากรณ์ผลนั่นแหละเดี๋ยวปัญหาเนี่ยต่อไปนั่นเกิดเนาะพวกเราไปต้มใส่ถึงทีแล้วเราเป็นนั่นไปเป็นหลายปัจจัยพื้นฐานเราประกาศเนาะตัวจะเป็นสภาพเป็นทางอยู่บนจะเป็นทางหลายและหลายเส้นพันเหตุแห่งจันทร์สภาพพวกกับพี่ทางหน้าที่มาท่องเที่ยวแห่งจันทร์นี่แหละเราพาแห่งจันทร์จะจำนวนหลายหลังจากเกิดนี่จะบอกว่าแต่คนภายในแห่งจันทร์คนตั้งเข่งชาวประเทศจะจำนวนหลายท
4: ี
5: เราต้องประทานเจ้าแต่ทุกที่เราพอเราก็ได้สงสัยเหตุงานเป็นเจ้าบุได้ฆ่าแล้วเนี่ย
4: เรา
5: ไม่คิดพวกคนเรื่องหน่อในนั้นในช่วงได้มีเทศกาลแล้วมีวัดบุตรสำคัญพวกเราก็ได้นี่กันสร้างแห่งเพิ่มเข้ามาเพิ่มนี่เงินเน้นเราเคยได้เวลาป้องกันจัดการนี
4: ่
5: ไม่ได้ลดน้อยลงเท่าที่เด็ดลดลงได้แต่พอก็สมเสื่อม
3: เสื่อมสมเสื่อมก็ขอให้มันลดแท้แต่ทานเด้อน้องบุญอยากให้มีตัวเลขแข่งเว้งจันที่ดันดับหมดแล้วเขาในการบริงานของกรมจราจรแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่บุญอยากให้มีเลยท่านเลยขอบใจหลายๆพันตีลิกเพลงมานี้ขอให้ท่านอยู่ดีมีแห่งเรือนสั้นขันตำแหน่งแต่ท่านเด้อ
4: จ้าขอบใจหลายๆจ้าโอกาสหน้าเสียใหม่เจ้า
3: จ้าจ้า
4: ก็เป็น
3: ท่านโชคดี
4: ก็เป็นตัวเลข
3: ภาคบันไดน้องโมนิสกึกกักกักเราสัญญาณโมนิ
4: ไปน้ำฝนมา
3: ไปน้ำฟ้าน้ำฝนมันมืดคลุ้มเลยน้อง
4: เอาเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์สำหรับอุบัติเหตุแต่ก็ยังมีตัวเลขที่น่าดีใจน้อยนึงเพราะว่ามันลดลงเด้
3: ลดลงเด้บ่มีเสียชีวิตเด้
4: แมนๆลดลงแล้วก็บ่มีผู้เสียชีวิตลดลงถึง5รายครึ่งนึงของอาทิตย์แล้วเจ้า
3: ดีแล้วบ่ให้มีพุ่นแล้วเนาะบ่อยากให้มีเลยแล้วทุกท่านเลยเป็นศูนย์แล้วอาทิตย์หน้าตัวยังมารายงานแข่งกัน
4: เจ้า
3: บ่มีเลย
4: เอาก่อนเวลาจะหมดลงสมณะแจ้งการตื่นอีกน้อยนึงอันนี้ก็เป็นเพื่อทุกคนโดยเฉพาะก็แมนทางกระทรวงสาธารณสุขศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูหน้าที่การแจ้งการหับสมัครเนาะเอานักเอาคนพิการคัดเลือกเฮียนวิชาชีพที่โรงเรียนวิชาชีพคนพิการ4เกิดนครหลวงเวียงจันทน์ในศกปี2026หา2027นี้ทั้งศูนย์การแพทย์ฟื้นฟูนาทีการได้ออกแจ้งการเพื่อให้คนพิการทางด้านทางกายได้เข้าสมัครเฮียนอยู่ที่โรงเฮียนวิชาชีพคนพิการ4เกิดนครหลวงเวียงจันทน
3: ์
4: ซึ่งวิชาสาขาที่เฮียนก็มีแขนงการบริหารธุรกิจและก็แขนงการเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารแขนงการอิเล็กทรอนิกส์เนาะแขนงการซ่อมแปลงรถจักรและแขนงการตัดยิบเสื้อผ้าเนาะมีอยู่4แขนงการด้วยกันดังนั้นไผที่ว่ามีลูกมีหลานที่เป็นคนพิการนั่นก็แจ้งบอกต่อกันได้เพราะว่าเพิ่นเริ่มเปิดรับเอกสารตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและเพิ่นจะปิดแมนวันที่20กันยา2026นี
3: ่
4: ส่วนว่ามือสัมภาษณ์ก็แมนวันที่25กันยาเนาะก็มีไผที่ต้องการอยากจะไปสมัครก็สามารถสอบถามรายละเอียดกับเพิ่นได้เนาะทางหมายเลขโทรศัพท์021-214-044หรือว่าจะโทรเข้าไปหมายเลข021-632-157และ020-5560-2730ได
3: ้แล้วอีกหมายเลขหนึ่งเนาะ5412-4996ก็ได้เด
4: ้อ
3: เอาสอบถามเบิ่งรายละเอียดนะพวกเขาก็ได้แจ้งไปสำหรับลูกหลานเขาที่สนใจเป็นคนพิการเมื่อวานนี้ก็มีคนโทรไปโท ขาหาก็ซกแหละคอเบิ้งเนื้อในเด้ว่าซั่นดิมาอยากจะบอกพี่น้องป้องไปนะ
4: แม่นไปได้เพราะว่าเพิ่นติดวันที่20กันยาปีนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าซกเฮียนแม่น2026-2027เด้อยู่ในหันเพิ่นก็จะมีนโยบายที่ภาคอาหารต่างๆเนาะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่เพิ่นจะมอบให้นักเฮียนอยู่หันแต่ว่าต้องเต็มที่ในการเฮียนเพิ่นจะมีหอพักอยู่หันแล้วก
3: ็
4: ต้องอยู่หันแหละว่าซั่นซะวันจันทร์หาวันศุกร์นี่ก็เป็นเฮียนตามปกติวันเสาร์ก็จะเป็นกิจกรรมของโรงเฮียนส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นมื้อพักผ่อนของนักเฮียน
3: ถูกต้องเอารายละเอียดก็คือบ่ได้แจ้งไปแล้วฟังคืนได้ทั้ง Facebook กับบล็อกเฮา
4: แม่นล่ะ
3: ฟังคืนได้เด
4: ้อ DLNR
3: หรือว่าเราIn Lao LNR Informationแล้วในสุดยอดเลยดีโ
4: อแม่แม่แม่นี่หลายเพจเจ้าพอเขาแชร์ต่อกันไปเน
3: า
4: ะ
3: กันไปทุกท่าน
4: เจ้า
3: เอาก็ขอบใจน้องกี้นี่ก็แอปเด้ออย่าลืมเด้อแอปของคนเราบัดดี้ดราย
4: แม่แหละ BUDDY แล้วก็ dry เนาะ DRIVE
3: ของคนเราเนาะท่านใดที่สนใจแล้วก็ปลอดภัย
4: แม่น
3: ๆบ่ต้องย่านหายห่วงบางคนว่าโอ้สิบ่ถึกกันอันอุ้มถึกปุ้นถึกจี้บ่นะ
4: บอกคนมีข้อมูลของโซเฟอร
3: ์
4: อันนี้มันก็เป็นความปลอดภัยของผู้ที่จะไปใช้บริการถ้าหากว่าแอปให้บริการมันขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอยู่สปป.ลาวเพิ่นก็จะมีแขนงการหน่วยงานที่คุ้มครองอยู่แล้วแล้วก็เวลาที่ทุกคนจะไปสมัครเป็นไดรเวอร์หรือว่าผู้ขับให้บริการนะเพิ่นก็จะมีประวัติคักแน่แล้วก็มีรายละเอียดของผู้ขับคักแน่เฮาก็มั่นใจได้แล้วก็เฮาก็มาช่วยอุดหนุนกันสิ่งสำคัญการใช้บริการน่ะรถแท็กซี่ออนไลน์นี่นะสมมาลามันจะปลอดภัยดิ
3: เจ้า
4: สมมาลาอยากไปดื่มไปกินไปซุ้มเซลกับบ่ต้องเอารถไปเอง
3: ต้องคิดห่วงเรื่อง
4: ให้มีแต่ให้คนไปส่งเวลากลับบ้านแล้วก็เอื้อนโลดกับเงินเอื้อนโลดอย่างซี่นะ
3: บัดดี้ไว้บัดดี้ไว้ทองขึ้นใจเด้อทุกท่านเด้ออันนี้แอปของคนลาวเด้
4: เจ้า
3: ใช้บริการโลดกับพันมาคือพวกเขาแล้วมีแอปเถื่อนเด
4: ้
3: แอปเถื่อนย่อนอย่างเอื้อนเถื่อนนั่นมันถูกแล้วเนาะเถื่อนแต่ความปลอดภัยอันนี้เป็นบทประกัน
4: บ่รู้เรื่องกันหลายสมมาลา
3: เออ
4: เอาแบบสบายใจและมั่นใจความปลอดภัยดีกว่าเน
3: า
4: ะ
3: สำคัญต้องมาก่อนเนาะ
4: เจ้าเอาตอนนี้เวลาจากทางรายการขับขี่ปลอดภัยหมดลงแล้วเนาะอีกจักหน่อยก็จะมีโคซกสาวเสียงหวานเพื่อนมามอบความสุขให้ในรายการสีสันเสียงเพลง
3: ไ
4: ป
3: แล้วสาวบน
4: ต่างได
3: ้ผู้ใดมักบันเทิงหลังจากฟังยุ่งยากเรื่องครับพี่แล้วโอ้หน่ายุ่งแล้วผ่อนคลายเรื่องสมองอย่าฟังเพลงคิดใจ
4: ต่อเลย
3: ต่อเลยต่อเลยสาวบนวังพูดดาราบนมาท่า
4: เมื่อนี้สมรามโนรีลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
3: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสืบฐานฟังข่าวต้นสมง
2: เกือบ10ปีก่อนผู้นำของ6ประเทศในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงได้ให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญร่วมกันผ่านการลงนามร่วมในบทแถลงการร่วมกันเพื่อกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียในประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขงให้สำเร็จก่อนปี2030ที่เมืองเจนีวาในปี2018ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีกล่าวมีคำเห็นโตกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนนี้ที่นครลุมเวงจันท์ว่าเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ร้ายแรงได้แก่การเกิดและแพร่ระบาดของพยาธิไข้มาลาเรียที่ดื้อต่อยาหลายสนิดถ้าบ่มีการควบคุมภัยนี้อาจจะส่งผลกระทบให้แฮงบ่เพียงแต่ในภาคพื้นเท่านั้นแต่รวมถึงในทั่วโลกเหตุการณ์นี้ได้เฮ็ดให้เกิดคำมั่นสัญญาร่วมกันในภาคพื้นคือภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกปลอดจากพยาธิไข้มาลาเรียภายในปี2030เมื่อหวนขึ้นไปเบิ่งในทศวรรษผ่านมาเห็นว่าความก้าวหน้าที่พวกเขาบรรลุร่วมกันแม้นเป็นจริงและเป็นที่น่าประทับใจจำนวนกรณีไข้มาลาเรียที่ยืนยันในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงได้ลดลง36ส่วนร้อยระหว่างปี2015หา2024ในภาคพื้นตะวันออกของภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงคือลาวกัมพูชาและเวียดนามมีการรายงานกรณีต่ำกว่า300กรณีในปีผ่านมาเป็นการลดลงเฉลี่ย99ส่วนร้อยในระยะ10ปี
3: เมื่อหวนคืนไปเบิ่งทศวรรษที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ความก้าวหน้าที่พวกเฮาบรรลุพร้อมกันแม่นเป็นจริงและเป็นน่าประทับใจจำนวนกรณีไข้มาลาเรียที่ยืนยันในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงได้ลดลง36ส่วนร้อยในระหว่างปี2015ถึงปี2024ผลสำเร็จเหล่านี้บ่ได้เกิดจากประเทศใดหนึ่งโดยลำพังแต่หากแม่นผลของพลังแห่งการร่วมมือกันระดับผักพืชโดยมีโครงการลิเริ่มต่างการดื่มยาอัคเตมิซินนินระดับผักพืชคณะกรรมการสิ่งนำผักพืชและโครงการจำกัดพยาธิไข้มาลาเรียในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงขององค์การอนามัยโลกจึงเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนสถาบันเหล่านี้เป็นต้นต่อในการตอบโต้ร่วมกันและเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าร่วมมุ่งมั่นร่วมกันสามารถนำไปสู่ผลสำเร็จได้
2: ท่านสอนไซสีพันโดนได้ยังยืนถึงความมุ่งมั่นของลาวในการบรรลุเป้าหมายการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียแห่งชาติในปี2030และเป้าหมายนี้บ่เพียงแต่อาศัยด้านเทคนิควิชาการและการดำเนินงานที่ต่อเนื่องเท่านั้นแต่ยังต้องมีการเสริมสร้างความเป็นเจ้าการภายในประเทศอย่างเหลือเกินยิ่งขึ้นทั้งในด้านการเงินการบริหารจัดการและหน้าที่รับผิดชอบของคะแนนการดังกล่าว
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
4: เออแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
4: ลาวโทรคม
5: โทรคมของคนลาว
4: เพื่อสังคมลาว

0: สบายดีและก็ผ่านระบบทางอันเจ้า
1: 94.3 เมกะเฮิรตซ์เนาะแล้วก็อีก1 2ทางผ่านทางเว็บไซต์ www.rnr.org.la หลายช่องทางมีรายการสามารถติดตามรับฟังได้เนาะรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมการรับฟังเป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่พบพ่อกับมีรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้กะวันพุธมีรายการแฮม10คำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่10เดือนมิถุนายน2026ครับนาทีดำเนินรายการมื้อนี้เซนเก่าเซนเคยเนาะ2สาวนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซืนมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี
0: ้
1: เนาะรับฟังในพื้นที่ใดมีรายการแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้เน
0: า
1: ะ
0: บ่ว่าจะเป็นทั้งเหนือทั้งใต้เนาะเวียนวังเน
1: า
0: ะ
1: แม่นละบางคนในการติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นผ่านทาง FM 103.7 MHz ของพวกเขารับฟังอยู่ทั้งใดแน่เนาะก็แจ้งมาได้เติมแล้วก็รายงานสภาพดินฟ้าอากาศมาก็เป็นการดีเนาะเพราะว่าอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่บ่คือกันนครหลวงนี่ก็ยังฮ้อนอบอ้าวอยู่เนาะมีรายการทั้งต่างแขวงเด้เป็นอะไรอากาศนี่บางแขวงนี่ก็คือว่าฝนตกแดบางแขวงนี่ก็อากาศยังฮ้อนอยู่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันเด้อมีรายการ
0: คือว่าอากาศเปลี่ยนแต่ละมื้อเสื้อหนอบเองก็ฮู้สึกแหมๆคอยจ้าหน่อยเนี่ยม
1: ื้อแม่นละอากาศมีการเปลี่ยนแปลงนครหลวงเวียงจันทน์นี่โอ้อากาศฮ้อนฮ้อนหลายเนาะฮ้อนอบอ้าวบางคนนี่ว่าอากาศฮ้อนๆแบบนี้คิดอย่างออกต้องคิดหาน้ำเย็นๆแต่ก็อย่าลืมเด้อมีรายการทาว่าอากาศฮ้อนอบอ้าวหลายเกินไปนี่นะบางคนว่าอากาศฮ้อนอ้าวแล้วไปกินน้ำเย็นใส่นี่นะอาจจะเฮ็ดให้ภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิต้านทานของเฮานี่นะปรับตัวน้ำบ่ทันได้ถามว่ากินเย็นเข้าไปแล้วมื้อแรงมานี่ฮู้สึกโตเลยบางคนนี่บ่ฮอดตอนแรงนะกินน้ำเย็นเข้าไปปุ๊บนี่ฮู้สึกละโอ้ฮู้สึกว่าเคืองๆแล้วคือสิ่งเจ็บคอต่างจากเก่าแล้วฮู้สึกบ่สบายแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเด้อด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะจากรายการสีสันเสียงเพลงตอนต้นรายการนี้ครับใส่นำไม้กันก่อนสบายดี
0: สบายดี
2: สบายด
0: ี
1: เจ้าสบายดีเจ้าฟังเพลงอย่างน้
2: ออยากเห็นคนฮักของอายอยู่ใส
1: อยากเห็นคนฮักของอายอยู่ใสเจ้า
0: อยู่ใสน้อสนะ
2: ว่าบายาดาแม่ไม่เอามาเพลงให้เบอร์ดัดอ่ะผมเรียนนั่น
1: ทางไหนน้อแม่มณีลาบ่แม่มณีลาบ
2: ่เจ้าเจ้า
1: เจ้าเจ้า
2: แม่จันกะลา
1: เจ้า
2: แล้วก็อนาต่อแพงบ้านมันเจ้าเด้อ
1: เจ้า
2: ว่าไปกินย่างของแม่ไม่ร้านแม่จันทรามาติดติดกาย
1: เจ้าเจ้า
2: เจ้าพิเศษมาไปก็ต้องขึ้นมาทั้งสองเด้อ
1: ขอบใจเด้อ
0: ขอบใจหลาย
2: โชคด
1: ียังฮ้อนคือเก่าเนาะ
0: เจ้า
1: เจ้าบังแยงสุขภาพเด้อไอเด้อเจ้าโชคดีโชคดีสบายดีเนาะใส่ทำอิดของรายการพวกเฮากลับมาแต่ใกล้พุ่นแหละสุธนอมมาแต่ทางแขวงบ่อแก้วเป็นมิตรรายการที่ตามเฮาฟังซุมือซุมือเนาะก็ขอบใจเด้อทั้งบ่าวสมมิตรที่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันเนาะแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาอยากเห็นคนฮักของอ้ายอยู่ใสเสียงเพลงนี้ก็ฝากไปทางแม่มณีลาทางแม่จันทราละกะทั้งสาวแพงในเด้อพิเศษกับทีมงานทั้งติดตามเฮาฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนาะสบายดี
0: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้า
2: หลังเ
1: จ้าสบายดี
2: เ
1: จ้าสบายดีเจ้าสบายดีเอแพง
2: เออฟังเพลงไปเด้อ
1: เจ้าฟังเพลงอย่างน
2: ้อมอบใจให้สาวแสนซุ้มเด้อ
1: มอบใจให้สาวแสนซุ้ม
2: ขอบคุณเกิดเด้อ
1: เจ้าม
0: อบให้ไผบ่เพง
1: เจ้าเซ็นเลย
2: มอบให้ลุงทางนี้ประทานนาเรียน
1: เจ้า
2: ในเรียนสอน
1: เจ้า
2: ให้สมมิตรไปเด้อมี
1: เด้อเจ้าเจ้า
2: บ่ตอนนั่งเรียนแล
1: เจ้า
2: บ่นําตัวบ่ออกศึกษา
1: เจ้าเจ้า
2: ให้ใจสนกับทุกเสียงทุกใจ
1: จ้า
0: ขอบใจไรเด้อ
1: แมนเจ้า
0: คิดน้อยนึงก็เลยเลยอัดไว้
2: ไปแล้วเลยจะไปตลาด
1: อ๋อมื้อนี้ดำเนินรายการสดปกติเด้อ
2: เ
1: จ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าขอบใจหลาย
2: ตลาดเวลาเด้อ
0: เจ้าเซ็นกันเด้อแพง
2: เ
0: ข
2: าต้องมีทันจะเห็นคน
1: หัก
2: ใจมา
1: คือเด้อนนแก้วเนาะเจ้าเจ้า
2: เจ้า
1: เจ้าขอบใจแพงเด้อโชคดีเนาะโชคดีสบายดีบ่าวสมมิตรได้ยินบ่เนาะเพิ่นว่าอยากเห็นคนฮักนี่ให้มาทางนนแก้วพี่เด้ออ้ายมาทางนครหลวงเลยเด้อ
0: วันนี้มาพบหน้าเนาะจึงได้ชื่อหน้าจำตา
1: เจ้าเจ้าถึงว่าฮับฟังอยู่คนละพื้นที่แต่ก็ยังส่งกำลังแห้งใจให้กันและกันผ่านเสียงเพลงเนาะจากทางรายการพวกเขาขอฟังให้เป็นกำลังแห้งใจฟังให้เป็นความสุขความมวลซื่นกับมิตรรายการที่ติดตามฮับฟังรายการอยู่ในบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนก็สืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่เนาะบ่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคน0305787052ครับสายนาไม้สบายดี
0: สบายดี
2: เจ้า
1: เจ้าสบายดีเจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะ
1: สาวจำปาซักฮักจริงฮักทั้งเบาได้เนา
2: ะ
1: ก็ได้ยอกันได้เนาะพอได้ยิ้มได้หัวได้เนาะบ่ให้โศกเศร้าเจ้าเจ้าเส้นเลย
2: เอาให้ผู้อื่นดันตา
1: เจ้า
2: ลุงผู้ข้าม
1: เจ้า
2: ให้สมุดเด้อ
1: เจ้า
2: ตาแดงสีแดง
1: เจ้า
2: ให้เลี้ยงสอน
1: เจ้า
2: ในมณีอาณาเทพ
1: เจ้าก
2: ับจะทำนักเรียน
1: เจ้าเจ้า
2: ตามแม่นาตาล
1: เจ้า
2: ดีพอ
1: เจ้า
2: เราเอาตู้สะอาดเรากดบันบัวลงซา
1: เจ้า
2: เราจัดส่วนเบาน้ำช่วง
1: เจ้า
2: เขียนดังลุง
1: เจ้า
2: เอาลองเทศเจ้านำเทศ
1: เจ้าเจ้า
2: ในเพลงมังเหียงบักตอนมังเหียง
1: เจ้า
2: ในวันมังเสือจำเลขมังเสือ
1: เจ้า
2: ผู้เสียงผู้ชายที่ฟังรายการเด้อ
1: เจ้าเจ้า
2: ขอบใจ
1: สวัสดีสวัสดีสบายดีขอบใจทั้งแม่จันทราเนาะแนะนำเสียงเพลงสาวจำปาสังฮักจริงเด้อเพิ่นว่าอาจจะหน่อยทยอยทยอยเปิดให้ตามคำขอเนาะตอนต้นรายการพวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ
0: เสีย
1: งเจ้าเสียงเพลงนี้ฝากไปทางแม่มณีลาเด้อเนื่องจากว่าติดหนีไว้ตั้งแต่เมื่อก่อนพุ่นละเนาะบ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดเสียงเพลงนี้มอบให้ทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงทุกคนจบเสียงเพลงนี้ก็จะติดต่อด้วยทางเบาสมมิตรแนะนำกันเข้ามาเนาะอยากเห็นคนฮักเพิ่นว่าโอ้คนฮักของเพิ่นนี่ทาวาซอกบ่เห็นนี่ทางนนแก้วเด้อเบาสมมิตร
0: เสมอเด้อ
1: เจ้าตอนนี้เสียงเพลงบ่มีมือใดที่บ่คิดฮอดพร้อมแล้วพบกันใหม่ในระยะต่อไป
0: จ้า

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ขณะนี้ทางกำลังหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกอากาศเวลา 9:00 น. ถึง 10:00 น.
1: เจ้ามีรายการกำลังติดตามหับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะขอบใจเด้อแห้งใจบ่ว่าจะเป็นทางหน้าไมค์หลังไมค์แนะนำเสียงเพลงม่วนๆผ่านทางรายการพวกเขาจบกันไปนั้นก็แม่นเสียงเพลงอยากเห็นคนทักเนาะจากทางเปาสมมิตรแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เสียงเพลงบ่มีมื้อใดที่บ่คิดฮอดเนาะจากทั้งแม่มณีลาได้แนะนํากันเข้ามาตั้งแต่มื้อก่อนนี้แต่เนื่องจากว่าเวลานี่หมดลงก่อนเลยบ่ได้เปิดให้มื้อนี้ก็ขอทดแทนให้เนาะหวังว่าจะได้ติดตามรับฟังเป็นความสุขความเบิกบานม่วนซื่นแล้วก็ขอบใจเด้อแห้งใจหลังไมค์วังกี้นี่อยู่ทางบ้านเกิดแนะนําเสียงเพลงคันมาน้องเป็นน้องเป็นไข่อยู่ใกล้ไอ้กระเซาบ่เนาะ
2: เจ้า
1: ทีมิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาเนาะกาเพิ่นว่าอยู่ทางบ้านเกิดนี่อากาศก็ฮ้อนอยู
2: ่
1: อากาศฮ้อนแต่ว่าเมื่อคืนนี้มีฝนตกมาได้สุดถนอมเพิ่นว่าปัจจุบันนี้ก็ยังฟ้าครึ้มแต่ว่าอากาศก็ยังฮ้อนเอาอยู่เนาะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันเด้ออ่ะตอนนี้หับสายหน้าไม้เพิ่มเติมสายรุดไปเนาะมีรายการโทรกันเข้ามาได้ไหม0305787052แนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาได้อยากฟังเสียงเพลงใดเป็นพิเศษหรือว่าอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงถามคร่าวๆกันได้เนาะพวกเรากันยินดีต้อนรับทุกคน0305787052
0: สบายดี
3: เอ้ยคนดอกหัวเอิ่มและคนดอก
0: เจ้าสบายดี
1: ฟังเพลงอย่างเน
0: าะเจ้า
3: ขอฟังเพลงนะมอบชีวิตให้ลาวแทนจุ่มเลยขอให้นะอายเป็นจ่ายหน้าที
1: ่มอบชีวิตให้สาวแสนซุ้มแม่นบ
3: ่แทนเอาเป็นเพชรสายหน้าที่เด้อ
1: เจ้าเพชรสายหน้าที่ห้องเนาะ
3: แม่เห็นไร
1: เจ้าม
0: อบชีวิตให้สาวแสนซุ้มมีบ่สาวทั้งอื่นได้เนาะสิบอกค่อยใจน้ำบ่ได้ยินเสียงเบาฝากให้นะนี
3: ่ก็แม่นเลยเน
0: า
3: ะ
0: เจ้า
1: จากทางไหนเน
3: า
1: ะ
3: จากนะบ่าวแสงเพชร
1: บ่าวแสงเพชรโอ้บ่ได้ยินเสียงดุแล้วเนาะคิดว่าลืมกันแล้วอากาศอยู่ทางพุ่นเป็นเท่าไหร่มื้อนี้
3: อยู่พี่ก็ฝนคึมอยู
1: ่ฝนคึม
3: แต่ว่ามีแดดมื้อนี้นะฝนอยู่มื้อนี้อ่ะ
1: เจ้าฮับฟังวิทยุบ่หรือว่าฮับฟังออนไลน์นี
3: ่ฮับฟังออนไลน์มื้อนี้ก็บ่ได้ไลฟ์สด
1: ฟังผู้เดียวบ่หรือว่ามีไผนั่งอยู่ทางข้างแน
3: ่ไปผู้เดียวหั่นล่ะ
1: เออเหงาบ่เนาะบ่าวแสงเพชรนี่
3: เจ้า
1: ขอบใจเด้อ
0: เจ้า
1: ขอบใจ
0: โ
1: ชคดีเนาะขอบใจทางเบาแสงเพชรเด้ออันนี้การติดตามรับฟังรายการตลอดเน
0: า
1: ะเพิ่นว่ามื้อใดทีพวกเฮาไลฟ์สดผ่านทางเพจ Loudness Now Radio เพิ่นก็เข้ารับฟังรับชมได
0: ้
1: แนะนำเสียงเพลงกันคันวาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นก็ขอบใจเด้อเบาแสงเพชรที่ว่าติดตามทุกช่องทาง
0: คร
1: ับสามครับสายเติมสบายดี
3: โดยสบายดีคุณทุกสาวทั้งสอง
1: สบายดีแม่มานิลาเป็นเท่าไหร่เนาะได้ยินอยู่บ่เสียงเพลงเมื่อกี
3: ้
1: ครบทีมเจ้า
3: ขอบใจอีกครั้งนึงเลยอันที่จัดอันจะเพลงที่ข้างไว้วันนี้ขอขอบใจหลายๆเด้อ
1: เจ้า
3: เพลงที่ข้างไว้วันนี้กำลังนอนฟัง
1: เจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงอย่างเติม
3: มื้อนี้ฟังเพลงของอำนาจฮักเด้ออ
1: ำนาจฮักเนาะเจ้า
0: ฟังแต่ซื้ออำนาจฮักนี่ก็ถือว่าบ่ธรรมดาได้เนาะแม่มณีลา
3: เธอ
0: ม
3: ี
0: เจ้ามีในใจความที่ดีเน
3: า
0: ะฟังไปเพื่อนไปกับบรรยากาศในยามแบบนี้เน
3: า
0: ะ
3: เจ้าใจบรรยากาศเมื่อกี้กับแม่ว่ามันมืดครึ้มแต่ว่า
0: เจ้า
3: ฮ้อนอากาศฮ้อน
0: แม่อากาศที่ครึ้มๆอยู่แต่ว่าอยากฮ้อนอบอ้าวในจักหน่อยเนาะถ้าว่ามีลมแน่จักหน่อยก็ดีเน
3: า
0: ะ
3: เอาแดดแต่ว่ามึงท้องฟ้ามีเกลือมีอย่างเมฆบางๆหลายๆแต่ว่าความฮ้อนยังมีอยู่
1: เจ้า
3: ถึงจะฮ้อนใดเป็นรายการเพลงที่ว่าของคุณทุกสาวทั้งสองจัดนี่ยังเที่ยงทำยังอันบ่โอนยังเป็นมา
0: เจ้า
1: เจ้า
0: เธออากาศสิฮ้อนกะยาเนาะมาฟังเสียงพวกเขาทั้งสองคนแววๆให้ฟังเป็นประจำเนาะ ผ่านทางรายการก็ดีใจแล้วเนาะ
3: เจ้าสองมีสองสามมาจัดแล้ววันนี้ไว้ม่วนครบทีมงานแล้วเน
1: า
3: ะ
1: เจ้าเสียงเพลงนี้ฝากไปทางไหนแน่แม่มานิลา
3: อันนี้นี่ฝากไปให้ไอ้บ้านสมิทเมื่อกี้เด้อ
1: เจ้า
3: ฝากไปหาเพื่อนบ้านจะไหนก็เป็นเซฟเป็นแฟนเพลงร่วมกันให้ดีนะแม่บอ
1: เจ้าเจ้าแม่แล้ว
3: อยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะต้องเป็นแฟนเพลงร่วมกัน
1: เจ้า
3: ร่วมกันตลอด
1: เจ้าเจ้าเป็นมิตรภาพที่ดีเนาะ
3: แม่เป็นมิตรดีกับนัก
1: ข่า
3: ว
1: ที
3: ่ว
1: ่
3: าฮ
1: ัก
3: ก
1: ัน
3: ม
1: ี
3: กำไรส
1: ั่
3: งก
1: ัน เจ้าแม่เจ้าเจ้า
3: คำนี้ก็จดจำไว้ตลอดให้ทุกคนได้ฟัง
0: แม่
1: เจ้าม
3: อบเพลงกันเด้อ
1: เจ้าเสร็
3: จ
1: เลย
3: อันนั้นมอบให้สวนน้ำเพชรเกาเลี้ยว
1: เจ้า
3: เฟืองไม่ใช่วังเลี้ยงไม่คำนาเลียนพร้อมด้วยพ่อทอง
0: เจ้า
3: อันนั้นผู้ปัจจัยของกันเด้อ
0: เจ้าโดย
3: ไม่เป็นทลานี่ความได้คู่ขวัญใจเขาอื่น
0: จ้าความได้คู่ขวัญใจเนาะ
3: แม่มีคู่ขวัญใจเมื่อแม่วอนพ่อวอนแม่ไผ่แม่เสยนาตา
0: เจ้าได
3: ้แม่บัวเพียนแม่ซ้ำผิว
0: เจ้า
3: แม่เต็มบ้านสดจองแด
0: เจ้า
3: สาวบุญจันทร
0: ์เจ้า
3: สาวต้นสาวอ้อยสาวตะกี้
1: เจ้า
3: สาวสมองสาวดาวบ้านนั่นนะหอยเด้อ
1: เจ้าเจ้า
3: วันนี้สิวันก็เอาลุงภูครับไอ้ภูมีนี่ก็ยังไม่ได้เข้ามาเนาะเป็นบอ
1: ยังเถื่อ
3: ล
1: ุ
3: งใหญ่
1: เ
3: ลยล
1: ุ
3: งใหญ่เป็นคนรักจริงไงวันนี้ไอ้บ่าวบุญช่วงไอ้บ่าวลองแผลไอ้บ่าวเข้มตัวลุ่มเด้อ
1: เจ้าเจ้า
3: อันน่ะไอ้บ่าวเลี้ยงคุกเฮไอ้บ่าวเลี้ยงบ้านหอมไอ้บ่าวสอนวังเลี้ยง
1: เจ้า
3: ไอ้บ่าวสอนนี่ก็ทีมงานเก้าเด้อ
1: เจ้าเจ้า
3: เบาออดโคกสะอาดเบาออดมันบัวหนองสะเบาใส่ส่วนเมื่อกี้แดไอ้บ่าวคำเหล็กมงเฟืองไอ้บ่าวอันน่ะเพราะตัวเอ็นปีบ้านหนองเข่งเด้อเพราะแต่แก้วดุใสมอบให้หมดว่าทุกคนที่เป็นแฟนรายการของคุณชมต้นน้ำและคุณจุกสุขนอมทั่วประเทศเลยเด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายเด้อแม่มณีลา
3: และในอีกประเทศเรื่อง
0: เจ้า
3: หลวงของแม่มณีลาเด้อ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าอ
0: ย่
1: า
0: ลืมส่งได้เด้อเนาะ
3: ทั้งสองที่เป็นหน้าฮักนะฮะเสียงนิ่มนวล
0: จะ
3: ได้ค่าสัตว์สุขภาพดูแลตัวเองให้ดีเด้อ
1: เจ้าเ
3: ซ็นแล้วดูฝนเด้อ
1: เจ้าเซ็นกันเด้อแม่มณีลาขอบใจขอบใจโชคดีเนาะโชคดีสบายดีขอบใจทั้งเมมานีลาเด้อเป็นมิตรรายการที่น่าฮักน่าฮักเนาะติดตามรับฟังแล้วก็ถ้ามาเพิ่นโทรเข้ามาเท่าไหร่ก็มีสีสันโดดได้สุทนอมได้ยิ้มได้หัวไปน้ําเนาะก็ได้สนทนาหลายๆอย่างฮักกันไว้มีแต่กําไรเด้อ
0: แม่เจ้า
1: เติมนึงสายก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาสบายดี
0: สบายดี
2: สบายด
1: ี
2: ค
1: ุ
2: ณสอง
1: อ๋อสบายดีลุงใหญ
0: ่พอจะถามหา
1: เจ้าอ้าวพ่อทองเจ้าโอ้พ่อทองราคา12เนาะคิดว่าเป็นลุงภูมิอ๋อเจ้าเจ้าอ้าวพ่อทองฟังเพลงอย่างพอมื้อนี
2: ้ฟังเพลงกันตัวอยู่ไกลใจคิดฮอดแล้ว
1: ตัวอยู่ไกลใจคิดฮอด
2: กับปากคุณเกียรติลูกชายนี่เอง
1: เจ้า
2: แล้วติดคำกันเรื่องสื่อมันจะเลื่อนเนอะ
1: เจ้าเจ้า
2: ทำได้
1: กด
2: จับทั้งสอง
1: เจ้าเจ
2: ้
1: าขอบใจโชคดีเนาะขอบใจเด้อทั้งพอทองราคา12เนาะขวัญใจทั้งแม่คำบ่ได้ยินเสียงแม่คำนี่มา 2-3 มื้อแล้วได้เป็นจังได๋เนาะขวัญใจพอทองนี่เนาะติดตามรับฟังรายการหรือบ่ถ้าว่าเพิ่นกับเป็นการแลกเปลี่ยนกันได้สุถนอมถ้าว่ามื้อใดที
0: ่
1: แม่คำรับฟังแล้วโทรมานี่จะบ่ได้ยินเสียงพ่อทองถ้าว่ามื้อใดพ่อทองโทรมานี่จะบ่ได้ยินเสียงแม่ค่ะ
0: เธอว่าเพิ่นฮู้ใจกัน
1: ฮู้ใจกันหรือว่านัดกันบ่แบ่งกันบ่ก็เป็นสีสันดีเอ้ยได้เป็นความสุขเนาะ
0: เป็น
1: นะฮะ
0: เจ้าเป็นตัวแทนแล้วก็แบบมีความสุขในช
1: ีวิตเจ้าว่าจะเปลี่ยนบรรยากาศให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราสายนี้ขอเป็นฮับหลังไม้เอาซะเนาะหลายคนก็จะรอท่าติดตามฮับฟังเสียงเพลงอยู่เสียงเพลงที่แพงแนะนำกันเข้ามามอบใจให้สาวแสนซุ้มกับเสียงเพลงมอบชีวิตให้สาวแสนซุ้มนี่จะเปิดให้เป็นเพลงเดียวกันเลยซะเนาะเพราะว่ากับสาวแสนซุ้มคือกันเสียงเพลงนี้มอบชีวิตให้สาวแสนซุ้มเด้อจากทางเบาสมมิตรเนาะได้แนะนำกันเข้ามาตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วม้วนๆนำกันก่อน

0: องแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่าลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงม่วนๆเนาะกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาฝากต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นกับพี่รายการทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้ขอบใจเด้อแห้งใจลังไม้แน่นาไม้แดเนาะกับขอบใจทางแม่เวียงสอน
1: เจ้าที่มัน ให้ความ
0: มาเจ้าบ่ได้ยินเสียงนี่ก็โดนโดนแล้วเพิ่นว่าโอ้ต้นน้ำไปอยู่ทางใดเนาะซอกหามาแต่ดุนนาน
1: ก็ขอบคิดฮอดเฮา
0: เจ้าแม่ลาก็คิดฮอดที่ถึงมีทักทายรายการทุกคนเนาะโดยเฉพาะก็คือทีมงานที่เคยติดตามรับฟังรายการเพลงย้ำบายเนาะที่ว่าต้นน้ำต้นกล้วยดำเนินรายการคู่กันผ่านมาก็เนื่องจากว่าพวกเขาได้มีการปรับปรุงพังรายการใหม่ก็เลยได้สลับซับซ้อนเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็ฝากไว้เติมเด้อรายการสีสันเสียงเพลงเนาะครับนาทีดำเนินรายการสองสาวนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นมาฟังมาต้อนพ่อแม่ๆที่กำลังรับฟังรายการอยู่บางคนนี่ก็รับฟังอยู่น้ำเฮือนแดเนาะอยู่น้ำห้านค่ะผู้ใดที่ว่าค้าขายก็ขอให้ซื้อได้ขายมาเด้อผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งแน่สาวผู้องแห่งงานพวกเขาก็ขอเป็นกำลังแห้งใจให้ทุกคนน้ำกันเนาะการประกอบอาชีพแต่ละนาทีแต่ละเวียกงานนี่นะก็แตกต่างกันแต่ว่าหลายคนนี่ก็อยากให้ทุกคนนั่นในเมื่อในตัดสินใจในการลงมือสั่งเฮ็ดเวียกงานทำแล้วก็ขอให้ทุกคนสู่ซนเนาะสู่ซนไปน้ำกันให้ประสบผลสำเร็จทางโฆษกทั้งสองเองก็ขอฝากเสียงเพลงนี่ล่ะเป็นกำลังแห้งใจฟังแล้วก็มีเฮือมีแห้งมีกำลังแห้งใจในการก้าวเข้าสู่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแดบางคนอีกอ่ะอิดเมื่อยแน่เนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องส่วนตัวแน่เมื่อยนำเวียกนำงานแน่
1: สภาพเนาะ
0: เจ้าแม่ละกะขอเป็นกำลังแห้งใจให้ทุกคนก็แล้วกันบวกใส่กับอากาศมื้อนี้ก็คือว่าบึดฮ้อนบึดว่าท้องฟ้าครึ้ม
1: หลายคนตกบางมวลจ้ะฝนแบบปล่อยๆแล้วฝนยิบยับมาประมาณ
0: เจ้าเจ้าเพิ่นว่าอย่าเสื้อฟ้ายามฝนเด้อผู้ใดที่ว่ากะเกียมการเดินทางนี่ก็ขอให้มีความเกียมพร้อมผู้ใดที่ว่าขับขี่รถจักรก็ให้มีเสื้อผ้ากันฝนติดรถไปเนาะขี่รถไปน้ำทางนี่เอาแนวเอานอนบ่ได้ได้บ้านนี่บ่ตกแต่ขี่ไปบ้านอื่นนี่ฝนตกก็มีได้สุถนอมบาง
1: ฝนตกบ่ทั่วฟ้าบ่ม
0: าอย่าเสื้อฟ้าอย่าฝนอย่าเสื้อคนยามฮักเด้ค่ะได้เว้ามิตรรายการทุกคนที่ติดตามฟังรายการพวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเวลาต่ำห้องทรง 9:47 นาทีเป็นอะไรเนาะติดตามฟังรายการถ้าว่าอยากตำหนิติชมผ่านทางรายการพวกเราก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นผ่านทางรายการพวกเราได้เนาะซึ่งสุทธนอมเองก็เป็นโฆษกใหม่เนาะมิตรรายการก็ฝากไว้เด้อฝากติดตามแด่มิตรรายการหลายช่องทาง
1: เจ้า
0: เมื่อใดที่พวกเราดำเนินรายการก็คือมีการถ่ายทอดสดทุกคนก็สามารถเข้าร่วมรับฟังได้เน
1: า
0: ะรับฟังเสียงไปน้ำเห็นภาพไปพร้อมบางคนเนี่ยได้ยินแต่เสียงเด้บ่เคยเห็นหน้าถ้าว่าอยากเห็นหน้าก็เข้าไปที่ Facebook เนาะเสิร์ชเข้าไปลาวนิสโนรีดิโอเจ้ามันละมีรายการสามารถเข้าไปรับฟังรับชมกดติดตามรับฟังแล้วก็แชร์ส่งต่อแบ่งปันน้ำกันนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นนี่ล่ะมาฟังมาต้อนหลายคนนี่ก็ว่าเคร่งเครียดในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแน่สุทนอมแต่ว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหลายนี่ก็ขอให้พักผ่อนแน่เน
1: า
0: ะมิตรรายการ
1: บางทีแบบเขาไปเฮ็ดเวียกหลานนะเวินบางไม่ได้พักผ่อนเมื่อยกดดันแน่แล้วก็เฮ็ดให้แบบว่าสมองเขาบ่ผ่อนคลายแต่ว่ามาฟังรายการเฮาเปิดวิทยุมาฟังกับรู้สึกว่าผ่อนคลายหรือว่าจะโทรเข้ามาเนาะหร
0: ือ
1: ว่าจะมีความคิดเห็นอย่างต่างๆเล็กจากการก็สามารถโทรกันเข้ามาได้หรือแบบเวินวางเว้าแหละสามารถคอมเมนต์ได้อยู่ใน Facebook ของเฮาก็มีเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่ละมิดรายการหลายซองทางแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเด้อมิดรายการแต่ว่าดำเนินรายการสดเนาะออกอากาศผ่านทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มิดรายการที่ขับขี่รถอยู่ในตอนนี้เสื้อว่าหลายคนนี่ก็ขับรถอยู่แล้วก็รับฟังวิทยุไปพร้อมเนาะเดินทางไปใกล้ไปไกลก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบน้ำกันเด้อมิดรายการขับขี่รถให้ถึงซองทางแล้วก็ระยะนี้ก็คือฤดูฝนแน่ก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยมิตรรายการทุกคนต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพน้ำกันมิตรรายการโดยเฉพาะก็คือถ้าว่าบนไดที่ว่ามียาขึ้นสูงมันหกมันเหือตามเฮือนซานบ้านซองของมิตรรายการนี่นะก็ต้องได้อนามัยในเด้อมิตรรายการบนไดที่ยามันขึ้นสูงก็ต้องได้ปัดได้กวาดได้ถางออกเนาะอนามัยให้สะอาดบนไดที่มีน้ำข้างขังกระโปงกระป๋องบอกก็ได้ความได้ทำลายแรงแผ่พันของยุงลายน้ำหรือว่าผู้ใดที่เฮือนใดที่ว่ามีโอ่งน้ำ อย่าลืมมิดรายการใส่แล้วก็ต้องปิดฝาภาชนะให้ดีเนาะเพื่อว่าบ่ให้มีหนอนน้ำบ่มียุงลายก็พร้อมใจกันทุกคนปฏิบัติหากบ่เป็นประจำบางคนนี่ว่าส่วนหลายนี่อาจจะว่าเฮ็ดเวียกจนลืมบ่มีเวลาแน่ที่จะอนามัยเฮือนซานแดฤดูฝนนี่หยามันก็ขึ้นสูงขึ้นไวได้สุทนอง
1: แม่นละ
0: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเป็นเจ้าการน้ำกันเติมเนาะในการ
1: เนื้อใดสิสะอาดตาสะอาดแต่ว่าเฮาก็ต้องได้พยายามบูรณะรักษาอนามัยเหมือนเมื่อวาน
0: เ
1: น
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่ละต้องตื่นตัวเป็นเจ้าการน้ำกันเนาะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อการแพร่พันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายบ่มีหนอนน้ำบ่มียุงลายกับบ่มีไข้เลือดออกเลยอยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงถ้าว่ามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมมีรายการกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายเป็นประจำเนาะอย่างหน่อยนี่ก็ยืดเส้นยืดสายแน่ให้ผ่อนคลายห่างกายบางคนนี่บ่มักออกกำลังกายเด้อสุทนองแต่ว่า
1: บ่มีขี้ค้านบ่ไปแล้วโอ๊ยบ่ออกก็ได้ดอกประมาณนี้เนาะ
0: บ่ได้มีรายการ
1: กายก็เป็นอันนึงที่ดีเพื่อสุขภาพของเฮา
0: เจ้าสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างกายแดมิดรายการยังหน่อยก็ยืดเส้นยืดสายบ่จัก5นาที10นาทีถ้าว่ามีเวลาก็30นาทีก็ได้ยิ่งเป็นการดีเนาะหรือว่าอาทิตย์นึงนี่ก็3ครั้งบ่3มื้อจริงเนาะต้องได้ญาติเวลาเด้อมิดรายการเพื่อว่าจะเฮ็ดให้ห่างกายของเฮานี่มีการเคลื่อนหนิงเผาผลาญแน
1: ่
0: ถ้าว่าบ่ออกกําลังกายนี่อาจจะเฮ็ดให้ห่างกายอิดเมื่อยเด
1: ้คือสุขนอมบ่เคยเป็นได้เว้นบางแบบบางที่เฮาแบบเมื่อยกับเวียนละขี้ค้านนะอุ้ยขอพักผ่อนกันละแบบมันก็เพลินเป็นเวลานะก็มืดไปแล้วนะแต่ว่ามื้อนึงน่ะเฮาออกกําลังกายน่ะเพียงบ่ฮอดสมองเวินบางอาจจะ20นาทีบ30นาทีก็ได้เนาะแล้วแต่ห่างกายของเฮาเนาะเพื่อแบบว่าห่างกายเฮาจะปรับความสมดุลห่างกายเฮาน่ะแต่ละมื้อไปแล้วเฮาก็เพิ่มเวลาขึ้นทีละหน่อยเนาะนึงมาเฮ็ดให้ระบบอันเผาผลาญในห่างกายดีขึ้นยังพอสุขภาพเฮาก็จะดีขึ้นไปตามกันและอ
0: ี
1: กอย่างนึงสำคัญเด้อคือจะเฮ็ดให้เฮานุ่มขึ้นอีกได้เบิ่งบาง
0: แม่นแล้วผิวพรรณก็จะสดใสน้ำอีกได้มิตรรายการทำว่าเฮาออกกำลังกายเคียงคู่กับเรื่องเบิ่งแยงอาหารการกินนี่ก็เคียงคู่กันเนาะก็ถือว่าให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับห่างกายหากตนเองก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนำเด้อมิตรรายการตอนนี้เวลาตามห้องทรงนี่ก็9:52นาทีละโอ้ดำเนินรายการนี้บุดเดียวคือว่าเบิ่งมงเบิ่งเวลานี่ละอ๋อท้ายรายการแล้วเนาะขอบใจมิตรรายการทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟัง
1: ขอเป็นทางใต้ทางเหนือเนาะทางภาคกลางที่เพิ่นโทรเข้ามามีรายการทุกทางที่ว่ายังจำเสียงยังจำหน้าทั้งสองคนเฮาเน
0: า
1: ะว่าจะเป็นต้นน้ำแต่สุทนอมเองก็บ่ฮู้ว่าสิแซ่สายยาอันใดเนาะต้นน้ำก็ให้มีรายการแล้วเลยแฟนเพลงทุกทางแหละตั้งซื้อน้ำกันแล้ว
0: เจ้า
1: ต้นน้ำแล้วต้องมีต้นอย่างอีกนะ
0: ให้มันคล้องกันเน
1: า
0: ะ
1: เป็นสายยาได้เพื่อว่า
0: เจ้าให้มีรายการได้จื้อจับได้ง่ายขึ้นเนาะสลายนี่ก็จะจื้อในน้ำต้นน้ำ
1: นี่แหละ
0: เพราะว่าจัดรายการคู่กับต้นกล้วยเด้เนาะมีรายการทําว่าอย่างให้สุทนอมนี้ใส่สายยาแล้วได้ให้คู่กับต้นน้ําก็สามารถแชร์ความคิดความเห็นมาเด้อมีรายการเจ้าตอนนี้ถึงว่าเวลาจากของทรงพวกเฮานี่ก็ไล่เลียงกันเข้ามาแล้วบ่อยากจากก็ได้จากแล้วมีรายการนี่ก็ยังคิดฮอดมีรายการอยากสนทนาต่ออยู่เนาะแต่เนื่องจากว่าเวลานี่ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายแล้วขอบใจมีรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังแล้วก็ฟังไว้ตื่มเนาะรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา9:00-10:00ปิดท้ายรายการนี้เนาะจะให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงตัวยุคไก่ใจคิดฮอดแล้วก็จะติดต่อด้วยเที่ยวเก้าตัวเมืองเนาะมิตรรายการให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงม้วนๆจากทางรายการพวกเขาหลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการอวยพรใส่ให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมืออื่นพบกันได้ไหมสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อน
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงเพื่อให้การสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นม.4และมัธยมตอนปลายม.7ในปีนี้มีผลสำเร็จตามคาดหมายแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ออกแจ้งการให้โครงการศึกษาธิการและกีฬาเมืองนครก็เตรียมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นก็เตรียมสถานที่เฮ็ดเวียกของอนุกรรมการและห้องสอบเสียงขึ้นเพลจัดซื้ออุปกรณ์หับใส่แต่งตั้งอนุกรรมการทำพิสอบแต่ละหน้าเวียกเลยขอที่สิ้นนำจากคณะกรรมการปกครองนครจัดศูนย์สอบเสียงห้องสอบเสียงตามจำนวนนักเรียนและสภาพเงินไขตัวจริงของท้องถิ่นท่านสุริเดชแก้วบัวละเพ็ดหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ในวันที่8มิถุนายนนี้ว่าในสงเฮียน2025-2026นี้แขวงหลวงพะบางมีนักเรียนมัธยมตอนต้นม.4ที่มีเงินไขเข้าสอบสิ่งจำนวน 5,334 คนหญิง 2,568 คนในนี้มีนักสอบเสียงบีแรงหรือห้องภาษาฝรั่ง52คนหญิง18คนและนักสอบเสียงที่เป็นพระสงฆ์สามเณร120องค์แบ่งเป็น85ศูนย์สอบเสียงรวมมี269ห้องสอบเสียงนักเรียนมัธยมตอนปลายม.7มี 2,479 คนหญิง 1,120 คนในนี้มีนักสอบเสียงจากห้องบีแรงหรือห้องภาษาฝรั่ง58คนหญิง45คนและนักสอบเสียงที่เป็นพระสงฆ์สามเณร47องค์แบ่งเป็น33ศูนย์สอบเสียงรวมมี123ห้องสอบเสียงเฉพาะสั้นมัธยมตอนต้นม.4จะได้จัดตั้งสอบเสียงในระยะวันที่15วันที่12มิถุนายนนี้สอบเสียง5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษส่วนสั้นมัธยมตอนปลายม.7จะได้เริ่มสอบเสียงในวันที่17หาวันที่19มิถุนายนนี้สอบเสียง5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษโอกาสนี้ท่านได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมพ่อแม่ผู้ปกครองจงให้การหัวมืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหลานได้ค้นคว้าความเรียนอย่างเต็มส่วนพร้อมทั้งสุขยู่ให้ลูกหลานเข้าร่วมการสอบเสียงแต่ต้นจนฮอดปลายสำหรับนักเรียนทุกคนจงสุ่มใส่ค้นคว้าความเรียนทั้งกักเกียมความพร้อมทางด้านทางกายทางด้านสติปัญญาทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าร่วมการสอบเสียงให้สำเร็จและให้ได้คะแนนดีมีความพึงพอใจจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ชื่อบุญกองสวีซ้ำที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
5: พอป่วยเป็นพยาธิอย่าง
4: ตาบริเวณหูเป็นมั่วเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าแต่ว่าบ่เห็นหยังเนาะได้รู้ไปน้ำฝ่าน้ำอย่างไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโล แต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
5: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
4: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
5: บ่ต้องได้ใส่เป็นตาแล้วบ
4: ่บ่ได้ใส่เป็นตาอย่าง
5: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ
4: ่ออกแดดก็ปกติ
5: ดีใจบ่พ่อ
4: ดีใจเห็นหุงดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุงอย่างนี้ก็เห็นหุงดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกล่องเดียวเท่านั้น
5: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุงกลับขึ้นมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็ได้มีอันของกันค้าเนาะเดี๋ยวให้พอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
4: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพญาคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
5: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อคุณกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

นตกยังโฮเอือนกบกินเดือนยังโฮอิ่มบาดว่าไอคิดทอดน้องสังบ่มีมือสีอิ่มเต็มแท้น้อบ้านไก่ป่าอยู่เฮือนแพบ้านไก่เสอึดประแดกกินสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พ่อลุงแม่ป้าอาทุกภาคส่วนนะทั้งหนุ่มรอสาวสวยเพื่อนมิตรแฟนรายการนายและพลทหารกรรมกรสาวหอยสาวนาเยาวชนปัญญาชนหลายท่านนะที่เข้ามาติดตามรายการมิตรกทราสบดีนะที่ยังท่าฟังรายการต่อๆไปจนกลัวปิดสถานีพุ่นแหละนะทางสถานีพวกเฮาก็ถือว่ามีหลายรายการเมื่อกี้แกแม่นรายการซีสันเสียงเพลงนะการสตาร์ทกันเกี่ยวกับเรื่องของบทเพลงมวลๆจากสองสาวโคสงพันสาวแสนสวยยิ้มหวานทั้งสองทานผ่านไปแล้วเข้ามนซูในโหมดเบาโคสกเบาไทยกันต่อนะอาจจะเฝ้าเรือนผ่านอยู่กับรายการลองเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามหับสั่งแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากหลายๆภาคส่วนนะอยู่กับโคสกเบาไทยคือเก่าบรรยากาศมื้อนี้ท้ายสัปดาห์กันทางเพจแห่งซ่านลาวน้ำเมเดอร์มีการไล่สดผ่านทางเพจคือเก่ามื้อนี้ทาง Facebook ส่วนตัวของโคสกและออกอากาศไปทั่วประเทศเลยนะด้วยระบบคลื่นความถี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะ1ชั่วโมงเปลี่ยนเวลาใหม่แล้วนะ 10:00 นถึง 11:00 นเป็นประจำเด้อจันทร์ถึงศุกร์มีอย่างกะโอล้มกันนะเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอยากได้อาหารเสริมไปรับประทานก็โกดเข้ามาเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์ก่อนจะเข้ารายการเข้าไปสู่รายละเอียดของรายการพวกเราในมื้อนี้ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทางบริษัทลองลิสต์การค้าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและสรรสร้างรายการลองลิสต์นะต่อไปละแมนขอบใจทั้งโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการในภาคส่วนนี้เป็นโรงงานตัดหยิบเด้อมีรายการอยากตัดเครื่องต่อเครื่องนุ่งเป็นทรงเป็นเสื้อต่างๆเป็นประเภทเครือกีฬาเสื้อโปโลเพิ่นหับผลิตจัดส่งทั่วประเทศทับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศมีอยู่2สาขาอยู่ทั้งต่างแขวงก็คือสาขาหลวงพระบางและสาขา2แม่นอยู่สวัสดิเขตก็ถือว่าเป็นสาขาทําอิฐก็เป็นอยู่ที่นครหลวงจันทร์อยู่บ้านสีไข่นะกายสนามบินวัดไตไปหน่อยนึงนั่นก็คือโรงงานตัดหยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายยินดีให้บริการนะเพิ่มเติมข้อมูลเติมก็กดไปนะที่เบอร์เดี๋ยวจังหน่อยจะให้เบอร์ดอกเด้อเกี่ยวกับโรงงานตัดหยิบก็ได้ขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทร์ปักกิ่งในยามนี้เพิ่นมีนโยบายพิเศษให้เด้อเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดฟรีบ่ได้เสียเงินจ้ากิบเสียเงินแต่ซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งยินดีต้อนรับนะต่อไปก็ขอบใจทั้งห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงหรือเครื่องย่อยตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนหับซ่อมแปลงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจแบรนด์สบู่เจ้จอยเด้อเจ้จอยคนงามจริงบางแก้มบ่องนะเป็นผู้อุปถัมภ์รายการซึ่งเห็นปรากฏโลโก้ของแบรนด์เพิ่นอยู่ที่หน้าจอโทรโฟนของทานในตอนนี้นะที่เพจก็คือแบรนด์สบู่เจ้จอยและก็พร้อมทั้งขอบใจน้องฝ่ายไข่ดีนำนะห้านน้องฝ่ายไข่ดีอยู่บ้านเวียงเจริญ4แยกไฟแดงท่านหลวงพุ่นเด้อจัดจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของความงามก็คือเครื่องสำอางนะครบวงจรเลยห้านน้องฝ่ายใครดีไปใส่สอยไปอุปถัมภ์คำสู่ไปเบิ่งไปแยงเพิ่นอยากได้อันใดดูแลผิวพรรณต่างๆเรื่องของความงามแม่นเดินทางไปที่ห้านน้องฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมสกายไลน์นั่นเด้อมีสินค้าของลองลิสปองเฮานำแล้วก็มีทั้งเครื่องสำอางอีกหลายประเภทไว้คอยบริการให้แก่ผู้ที่มักงามว่าซั่นเด้อเนาะห้านน้องฝ่ายใครดีขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองอันนี้มันสาขาใหญ่เลยนะตัวแทนใหญ่อยู่ที่แขวงหลวงพระบางเมืองหลวงพระบางนะ
อายุที่ตลาดดาราเด้อมีรายการเฮาไปหาเพิ่นได้ห้านนางเอ็งหรือว่าห้านสาวเอ็งคนงามงามอีหลีเด้เอาไปหาเพิ่นเด้อเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมต่อไปก็แม่นห้านขายยาแม่ยักเออแม่ยกโอ้ยหลงตลอดลูกสายก็ได้ห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์อันนี้ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายนะเพิ่นเป็นคนเมาม่วนตลกเฮฮาม่วนซื่นแม่เพิ่นมีขุนคนมีอารมณ์ขันเออใจดีสนใจต้องการอยากได้อาหารเสริมประเภทใดก็ไปหาเพิ่นห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมเด้อขอบใจห้านแม่กูดบัดนี้เออห้านแม่กูดบ่แม่นแม่หยองเด้อแม่กูดอยู่ที่เสียงขวงอันนี้แม่นอยู่ตลาดน้ำงำช่องทางที่2มันมีทางออก1ทางออก2ได้ทางเข้าแต่ไปเนาะมีทางเข้ากับทางออกอาจสิออกไปก็แล้วแต่เข้าไปออกมาเมื่อใดก็ได้ดอกตลาดน้ำงำอยู่ปากทางนั่นแหละหอบที่2เด้อห้านแม่กูดจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของยามองลองลิดทั้ง2สูตรสูตรฮ้อนแล้วก็สูตรหนาวบริการให้ข้อมูลเพิ่มเติมสินค้าของลองลิดโปเฮาก็คือห้านแม่กูดอยากได้อย่ามองสบายสบายเดินทางไปห้านแม่กูดโลดสบายเอารถเอากองใหญ่กองน้อยมี3ขนาดนะขนาดใหญ่สุด65น้อยอันนี้ราคาของเพิ่นจะแจ้งต่างหากดอกแต่ว่าที่ศูนย์การค้าศูนย์ของโปเฮาอยู่เวียงนี่โปเฮาจะปล่อยไปในราคาที่แจ้งไปนั่นนะแต่ว่าราคาตัวแทนนี่โคสุกยังบ่ได้ฮู้เถอะก็ไปหาเพิ่นได้เด้อมีรายการเฮาอยู่ที่ห้านแม่กูดมีอยู่3ขนาดใหญ่กลางและก็น้อยสุดสูตรฮ้อนสูตรเย็นเอาไว้คอยท่าทูเดินทางไปหันไปนี่ก็พอได้แก้ไขเฉพาะหน้าไปแล้วก็ขอบใจแบรนด์ข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องนำอันนี้ก็ถือว่าอยู่เคียงข้างสั่งฟันไปน้ำกันมือเดี๋ยวผมก็ได้เปิดห้านกำลังจะกาเกียมเปิดห้านเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องของห้านข้าวเปียกแซ่บ2ไอ้น้องมีทั้งเป็นถ้วยมีทั้งเป็นซองครบสูตรเรื่องรสหมูรสไก่เฟืองัวเขาเปียกหมูกรอบอยู่ครบทุกเครื่องเรื่องของกระเปียกนะห้านอาหารเพิ่นห้านชื่อว่าห้านกระเปียกแซ่บ2ไอ้น้องเด้อไปหาเพิ่นโลดหรือว่าต้องการอยากได้เป็นซองก็ได้นะจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยเป็นซองสูญญากาศเป็นกระเปียกประเภทสะเบ็ดรูปนะอันนี้แล้วก็ต่อไปอีกก็มันแบนเทียนผึ่งน้ำสุกเครื่องสดจากธรรมศาสตร์มาหลอมใส่ไถ่เทียนอันนี้มันผู้อุปถัมภ์รายการพวกเฮาก็ถือว่าหลายพอสมควรในปัจจุบันนี้ก็ขอให้สุขโชคดีโชคมานร่ำรวยซื้อได้ขายดีจำหน่ายออกทั่วประเทศให้คนฮู้หลายๆนะส่วนรายการพวกเฮายังรับโฆษณาประชาสัมพันธ์คือเก่าแล้วก็เข้ามาภาคส่วนไหนที่ว่าสนใจต้องการอยากให้เบาไทยได้เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจส่วนตัวห้านอาหารธุรกิจห้างห้านจำหน่ายอะไรยางรถฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่เกษตรกรต่างๆนั่นเรียกว่ามีกิจการแบบใดก็เข้ามาเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลองเลียดทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สบายทั้งเพจแห่งชาติลาวเฮาจะหน่อยเริ่มที่เข้ามาแล้วออนไลน์แล้วตอนนี้แต่ว่าหน้าไม้ยังบ่ฮับเถื่อไปฟังเพลงนี้ก่อนเพลงนี้ภาพแห่งความหลังก่อนเด้อใครมีอดีตก็ถือว่ามาฟังเพลงนี้กันเงาๆได้จักหน่อย

อร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิก

วัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วหูสึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจิโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในขีดปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทาลัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแฮงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช

0: สนใจอาหารเสริมพัวพันสอบถามได้ที่เบอร์020-9829-4228เด้อพลุงแม่ป้าเอาอาผู้นอนฟังตอนนี้อยากได้อาหารเสริมประเภทใดรู้สึกว่าห่างกายเจ็บหลังเจ็บแอวกระดูกกระเดี่ยวกระบอกแข็งแห้งกล้ามเนื้อก็คือบ่แน่นบ่ปึกอาการทั้งในและทั้งนอกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช็คไปกวดมาพบมาพ่อแล้วเห็นแล้วโอ้ยหูดีกระจ่างแจ้งว่าเป็นอันนั้นอันนี้อยากได้อาหารเสริมไปรับประทานเพื่อลดพรปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาที่บ่เคยได้ดูแลปินปัวรับประทานไว้ละดีต่อหน้าไปสิบ่เป็นหยังอีกเติมว่าซั่นตะไปนะป้องกันไว้ผักส่วนนี่บ่เป็นหยังอย่าไปประมาทแต่สุขภาพก็ได้รับประทานไว้ละดีที่สุดพอพันเบิ่งจักได้อาหารเสริมก็มีทั้ง6ประเภทอาหารพุ่นละยามนี่ก็ได้ลองเลียบพอเฮาก็ถือว่าขยายไปเรื่อยๆสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่พ่อแม่พี่น้องผู้ที่มักรักษาสุขภาพด้วยอาหารเสริมก็มีหลายแบบถึง6ประเภทอาหารเสริมในยามนี้เลือกรับประทานได้สรรพคุณก็แตกต่างกันเนาะรายละเอียดมีรายการก็กดไปทั้งหลังไมค์พุ่นโลดจะมีครับพนักงานเพิ่นคอยบริการเกี่ยวกับเรื่องของให้ข้อมูลต่างๆสรรพคุณแนวใดดีแนวใดที่เบอร์020-9829-4228นั่นแหละเด้อกดไปโหลดทั้ง WhatsApp คันบ่อยากโทรก็เซฟเป็น WhatsApp แล้วก็แชทล้มกันก็ได้ดอกเด้อเมื่อกี้นี่จัดให้นะ2บทเพลงเป็นเพลงกับซีเงาๆได้แล้วมื้อนี้ก็ได้เงาๆได้มีมือม่วนกับม่วนมือเงาได้กับเงาเอาใจผู้ที่โศกเศร้างอมเงาหลายคนก็รู้สึกว่าผิดหวังหลายในช่วงนี้ว่าสัตว์นะผิดหวังทุกมื้อบางคนก็หมานบางคนก็ผิดหวังก็แล้วแต่ว่าเรื่องความหักนะก็จัดให้เพลงเก่าๆได้ตามสไตล์ของโคโซกจัดตามคำขอจาก FC แฟนรายการอยู่ทั้งต่างประเทศพุ่นน้ำแดหลายเขตหลายแขวงที่ขอมาทางเพจก็มีทางภายในประเทศก็มีกระจัดเอาใจทั้งผู้หนุ่มเอาใจทั้งวัยรุ่นเอาใจทั้งคนสราเอาใจกับคนวัยกลางคนได้กันหลายผู้บริโภคเพลงก็ได้เอาใจทั้งแม่ห้างมันกับสไตล์แม่ห้างมันก็มีสไตล์แม่ไม้ก็มีสไตล์วัยรุ่นก็มีสไตล์ประเภทพวกเขาเอิ้นว่าเท่าหัวงูก็มีเนาะหลายแบบรายการเฮาจัดให้มันได้ครบเครื่องเรื่องของคนฟังเลยเด้สบายดี
1: สบายดีก็ได้สิบ่ฮับสายแล้วกันเนาะ
0: เป็นหยังจังสิบ่ฮับสายเอื้อยบ่ได้เฮ็ดหยังให้น้องเครียดนะเออ
1: ให้กําลังใจเอ้ยมาตลอด
0: ก็แม่ล่ะเนาะสิไปเครียดเอื้อยเฮ็ดหยังเว้าไปโลๆเลๆเอ้าเว้าเพลงหยังมื้อนี้เจ้า
1: เพลงมีแฟนตำรวจไปเด้อ
0: มีแฟนตำรวจเจ้าเจ้าๆมีแฟนเป็นตำรวจก็ดีเป็นทหารก็คักเป็นหยังก็ดีบัดนะว่าเป็นหยังก็ดีบัดว่าแต่ฮักกันบ่เนาะ
1: เป็นคนดี
0: เจ้าแม่นแหละ
1: บ่เอ้ยบ่ได้ตีละโอ้ชุบบ่ห่าง
0: เจ้าเจ้าได้โดยโดยโดยโดย

0: เจ้า
1: เติมในกันตะละบ่ใส่ซุนบ่น้ำซวงบ่อดถูกสะอาดไปเด้อบ่ลีกุ้งแห่แน่
0: เจ้า
1: บ่ตัวน้องสะเด้อ
0: เจ้า
1: ทุกเสียงทุกสายที่เด้อน้องไปลาหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้า
1: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
1: สบายด
0: ีเพิ่นเคยเป็นหมอพรมาก่อนเนาะแต่เก่านี่ก็รับงานสู่ขวัญบ่งานต่างๆเพิ่นก็เป็นหมอพรเจ้าเพลงก็ได้พรดีดีเด้เนาะอัสสายต่อไปเจ้าสบายดีอันนี้กับหมอพรคือกันเอาเพลงหยังเอื้อนเอื้อยสิตายวะมีแล้วเนาะเอื้อนเอื้อยสิตายวะกำลังฮิตกันจักเอื้อนอ้ายบ่จักยังละมันก็เพิ่นกระแตงมันก็ถือว่าโด่งดังกันในช่วงนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นเพลงติดฮิตติดกระแสนะก็จะเปิดให้ตามคำขอเจ้าโดยได้เจ้าโดยขน่อยจัดไปโอ้ยขอบใจใครแต่เป็นบุเคียดพอผมมีสุดก่อนนี่เอิ้นตู้ภูมิแขวววงบ่โทรมาฮอด3ทิศเอปัจจุบันนี้แขวไปใส่แขวปลอมใส่แขวแท้มาแล้วบัดนี้ก็ได้ย่อยหยอกหยอกกันเป็นรายการเฮาก็ได้ทักทายสบายดี FC ทั้งเพจแห่งซาลาวทั้ง Facebook นําเด้อสบายดีทั้งสาวจันทะสอนจันสมรจันทลานใสสบายดีสาวจันสมรจันทลานใสอันนี้แม่นภาคส่วนทีมงานบริษัทสมิทธ์สุดสันในเพื่อสุขภาพเนาะเข้ามาเบิ่งสบายดีทั้งบ่าวสุขีเด้อสบายดี FC แฟนรายการทุกภาคส่วนเข้ามาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ขอบใจ FC ทางเพจแห่งชาติลาวน้ำแน่ทางทานคำเล็กทิพวงศ์สบายดีทั้งลูกชายอุทัยเอ้ยว่าสัตว์เนาะมื้อนี้มีโอกาสโทรแซดเข้ามาว่าจะขอฟังล้ำแน่ล้ำอันมาแนะนำจังหวะล้ำผู้ไทยเด้อว่าสัตว์มักหลายในล้ำนี่ก็ได้ก็จะจัดให้เด้อพอเด้อพอคำเล็กที่จริงก็อายุหากก็38ปีดอกได้ว่าหักหน้าจะแก่นิดนึงเราหันนะว่าเป็นอย่างดอกพอคำเล็กก็ได้เอิ้นพอเพิ่นละดีที่สุดนะเป็น FC แฟนรายการเป็นประจำดอกนะเพิ่นก็กดเข้ามาทั้งหน้าไมค์และหลังไมค์โทรกันเข้ามาได้นะแต่ว่าก่อนจะเข้ารายการแบบเต็มห้อยตื่มอีกครั้งที่2เดี๋ยวโคซกจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของพวกเฮาอีกเติมก่อนเด้อมีรายการเฮาเด้อ6ประเภทมันมีอย่างแด1มาอะไรมันจีโก้พลัสนะจีโก้พลัสรักษาสุขภาพโดยรวมภาคส่วนที่มีปัญหาเรื่องของไขมันไขมันอุดตันเส้นเลือดไขมันหุ้มตับหุ้มหัวใจปัญหาอาการกล้ามเนื้อบ่แข็งแรงกระดูกบ่แข็งแรงนะเพิ่นไปเสริมสร้างให้มวลกระดูกนี่แข็งแรงขึ้นเนาะแล้วก็ยังไปเฮ็ดให้เฮานอนหลับดีอีกตื่มนะสรรพคุณนี่หลายเด้เฉพาะอาหารเสริมประเภทจีโก้พลัสนี่ก็ถือว่าคล้องใจภาคส่วนที่มักรับประทานอาหารเสริมนี้ในแต่ละมื้อที่ว่าจัดส่งทุกมื้อเลยนะอาหารเสริมประเภทจีโก้พลัสนะอันนี้แม่นออเดอร์ของเฮาจะเข้ามาอยู่ทุกๆมื้อนะอันนี้ก็ถือว่าต้องได้ขอบใจลูกค้าที่รับประทานแล้วรู้สึกว่าห่างกายมีความแข็งแรงขึ้นนี่บางท่านเป็นไขมันนะก็ถือว่าเหมาะสมเลยค่าน้ำตาลในเส้นเลือดสูงก็เหมาะสมเลยอาการมักเจ็บหัวมัวเก้าหูสุกว่าระบบความดันมักขึ้นมักลงตลอดดีกับอาหารสืบประเภทนี้แนะนำเดิมเป็นการเฮาเด้อเพราะว่าภาคส่วนที่เป็นนะความดันโลหิตสูงนี่เป็นภัยมืดนะสิ่งที่เฮาบ่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้เหตุให้เฮาเกิดอาการน็อกกระทันหันก็มีระบบหัวใจเต้นผิดปกติหรือว่าอาการเส้นเลือดในสมองแตกตีบตันทุกบอลทุกทีที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความดันเนาะการเสี่ยงกับการแตกทุกวินาทีในการดำรงชีวิตอันนี้ก็คืออาการแจ้งเตือนต่างๆมันจะปรากฏขึ้นอยู่ที่ในเวลาที่เราอยู่เหงื่ออยู่ซานเหตุเหตุการณ์มักเจ็บหัวมัวเก้าอันนี้มาแน่นอนแล้ว ไปเช็คไปกวดให้มันละเอียดเบิ่งเด้อแล้วเฮากลับมาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตการกินการพักผ่อนให้มันเพียงพอหลุดพ้นอาการที่มีความเสี่ยงก็ให้มันเกิดปัญหาแนะนำไปที่อาหารเสริม Gigo Plus เป็นอันดับหนึ่งของพวกเราในปัจจุบันนี้ในการจัดจำหน่ายและสรรพคุณดีเลิศเนาะสองมาก็คือบำรุงสายตาชื่อว่าโคลาลินพาสสายตาสั้นสายตายาวต้อเนื้อต้อกระจกุนในตามันเสื่อมอาการเบิ่งบ่คมบ่ชัดเบิ่งแล้วมีภาพซ้อนนะอาการแสบเมื่อถูกแสงอาการน้ำตาไหลซึมเมื่อลมพัดผ่านหรือว่าคันตาสีตาแห้งสีแห้งยองมันแห้งคันแห้งมวนไปหน้าติ๊กบางคนนี่ยิ้มเลยสีตามีแห้ง สีแล้วมื้ออื่นเศร้ามาขี้ตาก็ออกโอ้รู้สึกว่ามันเป็นอาจินเป็นซ้ำเหือแบบนี้มาดนแล้วบ่ได้เด็ดขาดเอาอาหารเสริมไปรับประทานเบิ่งอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพทางดวงตาเด้อต่อไปอีกก็แม่นโมตินาผักขาวทองนี่เป็นสมุนไพรพื้นบ้านบ่แม่นกินผักขาวทองแบบดิบๆอยู่สวนอยู่ห้วยอยู่สวนไปเก็บมาบ่แม่นอันนี้เป็นแคปซูลนะเพิ่นเข้าสู่กระบวนการการผลิตที่ทันสมัยมาตรฐานมีอย.ให้มิตรและการนี่มั่นใจเมื่อได้รับประทานอาหารเสริมโมตินาผักขาวทองสมุนไพรพื้นบ้านสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงภาคส่วนใดที่มักเจ็บมักป่วยภาคส่วนใดที่มีอาการที่แปลกๆปลอมๆมาหลอกมาหลอนบางครั้งบางทีเป็นอยู่บ่เซาตลอดมาเริ่มต้นสตาร์ทกันอยู่ทีนึงกับกันก่อนมาฟังเบิ่งบัดนี้ว่ามันสิมีการเปลี่ยนแปลงบ่นะแนะนำไปเลยเด้อต่อไปก็เป็นอาโรเจนพาสคือสินค้าใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวพรรณการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายเนาะแสดงทรงผลแสดงออกภาพลักษณ์ทั้งภายนอกก็คือการเหี่ยวของใบหน้าการยุบตัวของกล้ามเนื้อเส้นผมมีการเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีดอกเหลาย้อนพยาธิในตัวย้อนอายุสังขารบอกอันนั้นก็เป็นเรื่องโดยรวมมันหลีกเลี่ยงไว้แล้วแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันเกิดขึ้นย้อนว่าเฮาอายุแก่แล้วคอลลาเจนในร่างกายเฮามันลดเนาะต่อไปก็แม่นการดูแลเล็บตีนเล็บมืออาเคลคอกระดูกต่างๆในร่างกายอายุหลายนะมันคอกระเบิดคือเพิ่นว่านั่นแหละเสียงคอกระดูกก๊อกๆแก๊ๆแม่นแล้วเนาะผิวพรรณบ่พองใสเหี่ยวย้อนยานขุมเลิกห้อยตีนกาเลิกบ่ได้ร่างกายเฮาขาดคอลลาเจนต้องได้เติมเต็มแบบให้มันเสมอต้นเสมอปลายด้วยเป็นซองสูงใส่น้ำเด้อกับสินค้าใหม่ๆมาลองเบิ่งมีรายการเฮามาสอบถามเข้าถึงข้อมูลลึกๆในเชิงลึกว่าอาหารเสริมประเภทนี้มันชะลอการเสื่อมของเซลล์เฮ็ดให้เซลล์นี่เป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นนะมันดีอีหลีมีรายการเฮาเนาะแล้วก็ตามอีกประเภทใหม่คือกันอันนี้ก็คือดับเบิ้ลคลิกเป็นพยาธิยิงปัญหาเรื่องประจำเดือนบ่ปกติฮ้อนๆหนาวๆเข้าสู่วัยทองอาการตกขาวมีกลิ่นซองคอดอักเสบมีแสบเวลาปัสสาวะและแสบกิจกรรมและเจ็บท้องน้อยรู้สึกว่าบ่กระสับรู้สึกว่าผิวพรรณบ่พองใสเลือดลมบ่มาตามวันเวลาทานหญิงบ่ควรพลาดเด้อแนะนำไปที่ดับเบิ้ลคลิกเป็นแคปซูลหายห่วงอุ่นใจเมื่อรับประทานอาหารเสริมมัดใจหัวได้แน่นอนเด้อแบบง่ายๆสบายๆการดูแลสุขภาพก็คือดับเบิลคลิกเป็นอาหารเสริมในรายการเฮาเด้อและอันสุดท้ายก็คือฟิกเซซีอันนี้เหมาะกับผู้สูงอายุที่กำลังมีปัญหาเรื่องระบบถ่ายเทยากนะถ่ายเทยากถ่ายเทบ่สะดวกถ่ายเทบ่ถึกมื้อบ่ถึกยาม3มื้อจึงเข้าห้องน้ำหรือว่าปัญหาการถ่ายเทออกมาแล้วเป็นก้อนแข็งบ่คักมันบ่นุ่มบ่นวลมันต้องได้กินดีท็อกซ์ประเภทสารผสมหมากไม้ผสมได้ยินบ่มันพวกเฮาบ่ได้ใส่ยาถ่ายบ่ได้ใส่ยาบังคับให้ถ่ายมีรายการเฮานี่คืออาหารเสริมประเภทไฟเบอร์สมมุติเกี่ยวกับเรื่องของผลไม้มากไม้รวมเอาเข้าไปนะเข้าไปในกระบวนการผลิตที่ทันสมัยอยู่ในซองสูงใส่น้ำเพื่อให้ทานถ่ายง่ายลำไส้ใหญ่เฮ็ดเวียกกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เฮ็ดเวียกทับถ่ายของเสียออกได้ดีไปขับล่างสารพิษออกจากลำไส้น้อยเพื่อให้ลำไส้น้อยดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เส้นเลือดได้ 100% เพราะว่าไส้พวกเฮามันมีความยาว7ถึง9เมตรลำไส้ใหญ่เมตรปลายเมตร50ผู้ใดเนาะอันนี้เฮาวัดรวมๆกันเวลามันยืดมันออกมาเนาะเฮาอาจจะบ่ฮู้จักดอกว่ามันมีหยังติดอยู่ในผนังลำไส้มันมีหยังแดดตลอดเวลาที่เฮา กินมาเนี่ยจักปีแล้วมันต้องมีสารสิ่งเศษกระปุกเศษกระสุกกระปุกต่างๆคาบไขมันต่างๆเกาะติดจับอยู่ตามผนังลำไส้บอนปุ่มที่เป็นส่วนดูดเอาอาหารแซ่บๆเข้าสู่เส้นเลือดนั่นเนาะเฮาต้องได้ดีท็อกต้องขับล้างสารพิษกันได้เด้อมีรายการเฮา3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีเป็นการดีที่สุดเพื่อให้ลำไส้เฮาสะอาดมันสะอาดแล้วการดูดซึมอาหารก็ได้ดีการถ่ายเทก็ได้ดีมันส่งผลมาหาเฮาพี่เวลาเฮามีสุขภาพแข็งแรงย้อนหยังย้อนว่าขับถ่ายได้ดีผิวพรรณก็ดีแตกต่างกับภาคส่วนที่ขับถ่ายบ่ดีเป็นการกักเอากักเก็บเอาสารพิษไว้ในร่างกายหลายผิวพรรณก็บ่พองใสภาคส่วนนี้มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายตลอดนะอันนี้มันผิดธรรมชาติผิดปกติไปเซ็กไปกวดหูมาแล้วก็ลองเบิ่งมีรายการเฮาเด้ออันนี้เป็นอาหารเสริมประเภท2สูงใส่น้ำเพื่อให้มีรายการเฮาถ่ายสะดวกเนาะอีหอยแม่ทางบ้านมีปรากฏการแบบนี้บ่ฮู้ถือว่าถ่ายยากโอ้ก็สนใจก็โทรเข้ามาโลดเด้อ6ประเภทนี้มีเบอร์โทรศัพท์ให้สอบถามที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ลองเลดพวกเฮาจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศส่งฟรีทั่วประเทศยังบ่คักใจให้โทรไปทั้งหลังใหม่ทอบถามอีกพนักงานพวกเฮาพร้อมรับสายของท่านอยู่นะเพราะว่าโฆษกก็ต้องได้เล็งกับเวลาในการอธิบายต่างๆแก่ว่าเอาแบบลักๆให้มีรายการได้รับฟังเนาะแล้วก็รับชมทางการถ่ายทอดสดดําเห็นกล้องเห็นหยังนํานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าของทั้งลองลิดเป็นจําหน่ายในปัจจุบันนี้นะเอาไปฟังเพลงกันก่อนมีรายการเฮาเพลงนี้แล้วเป็นแฟนตํารวจเด้อแฟนตํารวจจบแล้วเบรกต่อไปจะออนไลน์นาไม้มาลมกับพี่น้องเขาเติบอีกเหมือนกันพี่นี่ก็จะ

0: นพักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าพะคาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าพะคาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สิบสร้างบ่โทเคยสิบสร้างสิบสร้างบ่เป็นสิบสร้างสิบสร้างบ่โทเคยเนาะสิบลูกเคยกับบ่ทอพ่อเฒ่าสิบปากเว้าบ่ทอตาเห็นนะมันแม่นความจริงถ้าว่าเฮาบ่ทดลองบ่เข้ามาถึงบ่โอมาลมบ่เริ่มต้นนะกับการที่จะดูแลสุขภาพมันก็บ่ฮู้ว่ามันสิได้รับมากรับผลเดี๋ยวใดกลับมาล้มกันเด้อมีรายการฝากเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยทั้ง6ประเภทอาหารเสริมของเฮานะจัดจำหน่ายเด้อเข้ามามีรายการเฮาออนไลน์นะใหม่ FC แฟนรายการในช่วงอีก20นาทีมาเลยนะเข้ามาขอเพลงมาโอ้มาล้มกันอยากโทรออกหน้าไมค์ก็กดเข้ามาที่0305787052 5787052เด้อโทรเข้ามาได้ในตอนนี้สบายดีทั้งสาวเวียงสอนเด้อเมื่อกี้นี้โทรเข้ามาทางหลังไหมบอกว่าอันอยากฟังเพลงมีเงินตอนเบิดแฮงแดเนาะเพิ่นมักหลายเพลงนี้ลักกาฮักบ่าวเมียปะของทางสาวจันทราห้องไก่แก้วขอมาเนาะอันนี้ก็ FC เพิ่นทางหลังไหมบ่ได้ออกหน้าไหมก็บ่เป็นหยังจะจัดเพลงให้เด้อลักกาลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้นะแต่จะออกการให้จัก5ทานนะที่สั่งซื้ออาหารเสริมก็ถือว่าเพิ่นสั่งมาได้2มื้อแต่ว่าเป่าให้ก็เก็บไว้บ่ค่อยได้เอามาว่ากันแล้วก็สินําเสนอให้เพิ่นได้ฟังว่าเครื่องฮอดบ่หรือบ่ฮอดนะก็มีอยู่ทานคมสันนะทานคมสันมิตรรายการทางเมืองสังทองอยู่ที่วังม่าเนาะสั่งอาหารเสริมประเภทโคลินพาร์ทเนี่ยส่งไปเลยเด้อทานที่2อันนี้มีรายการทั้งอุดมไซทั้งเมตู้ตันเนาะตู้ตันสั่งประเภทอาหารเสริมจีโก้พลัสรักษาสุขภาพโดยรวมนะถ้าทางเพิ่นมีปัญหาเรื่องของไขมันนะมอบให้จีโก้พี่น้องทั้งอุดมไซนะฝากขึ้นไปเลยเด้อ1กับนะต่อไปอันนี้มิตรรายการทั้งบริคำไซอันนี้ก็บ่ได้ใกล้นะเส้นทาง13ใต้ทั้งแขวงบริคำไซนี้สั่งประเภทอาหารเสริมโมติน่าผักขาวทองนะสมุนไพรพื้นบ้านอยากรับประทานลองเบิ่งมาสั่นช่วงนี้ห่างกายบ่ค่อยแข็งแรงก็จัดส่งไปให้เลยเด้ออายเด้อมิตรรายการทั้งแขวงบริคำไซต่อไปอีกเติมแม่นตู้สมพรนะพอตู้สมพรอยู่ที่น้ำบากหลวงพระบางนะสั่งอาหารเสริมประเภทบำรุงสายตาสายตาสั้นสายตายาวตาเบิ่งบ่ชัดเจนมาบำรุงกันแดก็ดีเติมอีกทานหนึ่งก็แม่นทานวอนสีมิตรในการทางบ้านดงควยเนี่ยใกล้ๆนี้เนาะใกล้ๆนี้สนั่นดงควยประเภทอาหารเสริมอาโรเจนพาสโอ้สงสัยเพิ่นซื้อไปให้เมียเพิ่นบ่บำรุงผิวพรรณนี่เนาะจัดส่งให้ละเด้ออันนี้ก็แม่นเอาเทื่อละน้อยนะมีหลายทานที่สั่งซื้อก็จัดส่งให้ออเดอร์ก็ส่งเข้ามานะให้โคสุกได้ออกอากาศให้ก็ต้องขอบอกขอบใจหลายๆที่เห็นถึงความหมายความสำคัญและก็เชื่อมั่นในอาหารเสริมของพวกเราทุกๆประเภทเลยนะสายบ่เข้าบ่เป็นหยังไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาล้ำสารวันบัดนี้จัดให้เกทั้งตู้คำเล็กเพิ่นขอมาเจ้า

0: ดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์เข้าสู่ในช่วงระยะสุดท้ายของรายการได้ปล่อยสปอตเกี่ยวกับเรื่องของส่วนการแพทย์นครหลวงเวียงจันทร์ปักกิ่งออกไปก็ยินดีต้อนรับเด้อเพิ่นว่ามาโลดว่าซั่นนะให้อาจารย์โคสุกอุทัยเป่าประกาศออกไปแล้วเด้อว่าประกาศอยู่ทุกมื้อดอกทั้งเฮียใหญ่ทั้งเอ้ยใหญ่ทั้งเจ้ใหญ่เพิ่นนะทั้งภาคส่วนผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นก็ให้ข้อมูลให้แก่ทั้งโคสุกได้ออกอากาศได้เว้าได้ว่าเพิ่มเติมขึ้นไปตื้มอันใดที่มันคักๆก็จัดไปก็เว้าอธิบายอยู่ทุกมื้อกับยินดีต้อนรับเพิ่นว่านะไปโลดนะไทโทไปติดต่อเพิ่นอยากไปผ่าตัดฟรีอยากให้เบิ่งแยงไปกวดไปเซ็กนะดวงตามันเป็นจังได๋ยามนี้มันเบิ่งบ่คักมันบ่คักบ่แน่อาการต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อลมอาการแนวใดมันเป็นแนวใดมันบ่คักบ่แน่ไปเซ็กไปกวดอยู่ที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นโลเดอร์ปัจจุบันนี้เพิ่นมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องของดวงตาอาจารย์ดร.เสียเทียนปู่นี่เห็นบ่เดินทางมาแต่ประเทศจีนผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเฉพาะเลยได้แล้วก็ผสมประสานกับเครื่องมือที่ทันสมัยเครื่องมือที่ทันสมัยเข้าสู่การปิ่นปัวและผ่าตัดฟรีบ่ได้เสียเงินจักกีบโทรไปที่เบอร์020-5755-4111 5755-4111นี่โทรไปโลดหน่อยยินดีเพิ่นบอกมาโลดมาติดตามแขวงมาพักมาเซาอยู่พี่มาหาเฮือนป้าเฮือนลุงเฮือนลูกเฮือนเต้ามานอนถ้าคิวเพิ่นว่ามีการลงทะเบียนเนาะจดซื้อจดเสียงเข้าลงมือใดสิพามือใดเพิ่นก็บอกดอกมามีรายการเฮาเด้อเดินทางมาโลดอย่างนี้ผ่าตัดฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกีบศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนี่เวลาเบิดละมีรายการเฮาก็ได้มื้อนี้ทักทายสบายดีแต่ๆผู้ละเริ่มเข้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเบิดเวลาเติมอีแล้วมื้อนี้ก็ได้มื้ออื่นพวกเฮาพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมอาจจะปิดท้ายอีกหนึ่งบทเพลงก็คือห้องเอื้อยสิตายว่าเนาะทั้งบิ๊กวิลาวยุทธหนูห่วงนี่เป็นลูกชายของทั้งมลางอาจารย์กีเพิ่นเนาะสืบสานตำนานครอบครัวลูกเต้ากับเฮ็ดต่อนะพอจากไปแล้วก็ลูกก็สืบต่ออันนี้ก็ถือว่าเลือดศิลปินแล้วก็ขอบใจเติมทั้งทีมงานที่ติดตามรายการทั้งภาคส่วนทั้งเฟซบุ๊กเข้ามาแต่ว่าบางท่านก็บ่ได้ฟังซําเนาะบ่ได้ฟังซําตัวจอยนี่ก็สิบ่ได้ฟังอาจารย์ร้องเพลงก็สิแม่นบ่แม่นมึนซะบ่ปานนี้เพิ่นพิมพ์มาซะก็บ่อ้ายบ่สิขอเพลงอันนั้นบ่าวเวียงจันทน์กับสาวเสียงขวางโดนเติบแล้วก็หายก็มาอ่านเวลาสิเบิดแล้วก็สิบ่ได้พันและบ่ได้ฟังแล้วเถอะอาจารย์ร้องเพลงก็ได้เด้อมื้ออื่นจะขอสิสดเสยให้เด้อมีรายการทั้งดงควายนาโนหัวบ่พี่น้องทางบ้านนาควายแดบ้านใกล้เฮือนเคียงทั้งต่างแขวงทุกเขตทุกแขวงทั่วประเทศที่ติดตามรายการสนใจอาหารเสริมโทรสอบถามข้อมูลได้เนาะแล้วก็จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเด้อที่เบอร์020-9829-4228มื้อนี้ขอบใจท่านสมสะอาดคุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงข้าพเจ้าบ่าวไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงระยะผ่านมาลาวได้ร่วมมืออย่างแน่นแฟนกับบรรดาประเทศที่มีไส้แดนร่วมกันโดยเฉพาะประเทศลุ่มแม่น้ำโขงคือลาวเมียนมาไทยกัมพูชาและจีนในการกำจัดพยาธิไข้มาเรียดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ในโอกาสของร่วมกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาเรียจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนนี้ที่นครเวียงจันทน์ว่าได้แลกเปลี่ยนระบบข้อมูลของพยาธิไข้มาเรียระหว่างประเทศฝึกซ้อมเหตุการณ์จำลองระหว่างบรรดาประเทศต่างๆที่มีไส้แดนร่วมกันปัจจุบันลาวและบรรดาประเทศใกล้เคียงกำลังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันโดยเฉพาะอยู่จุดไส้แดนต่างๆในการลบล้างพยาธิไข้มาเรียในปี2030ดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐให้ฮู้ตื่นว่านอกจากการร่วมมือกับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงแล้วยังได้รับการสนับสนุนและการร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะคู่ร่วมพัฒนาองค์การจัดตั้งสากลรวมทางภาคเอกชนต่างๆเป็นต้นกองทุนโลกองค์การอนามัยโลกในการกำจัดพยาธิไข้มาเรียจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

ร้ายกาจอค MOIC สื่อสารท่านกำลังติดตามรับฟังรายการออกโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ผู้ฟังสุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
1: สบายดีมีทางแฟนรายการทุกท่าน
0: เดี๋ยวตอนท่านประธานเข้าสู่รายการอคสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมรายการค่าสื่อสาร
1: แม่แล้วพวกเขาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์อังคารและก็วันพุธมื้อนี้มาพบกับพวกเขาสองคนและก็แขกรับเชิญมาเส้นเคยเวลาเก่าเวลาเดิมแต่ว่าออนไลน์เขาพบปัญหาอีกแล้วเนาะจำเป็นได้มาพอกันซะเกือบ30กว่านาที
2: ซ
0: ึ่งระบบมือวานนี้ก็ขัดข้องต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้เนาะคือว่าหลายๆท่านก็บอกว่าติดตามถ้ารอถ้ารับฟังรับชมอยู่เด้อเพิ่นว่าซั่นเอาเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะอนุรักษ์เพราะว่ามันเสียเวลามาดุลแล้วย่านว่าข้อมูลที่เพิ่นมาให้มื้อนี้ย่านบ่ทั่วบ่ถึงมื้อนี้ได้รับเกียรติรายการเฮาได้รับเกียรติจากท่านบุญยงศรีดาวงศ์หัวหน้ากรมธรณีศาสตร์และบ่แฮมาร่วมสนทนาภายใต้หัวข้อสภาพการพัฒนาเหตุธาตุในระยะที่ผ่านมาและทิศทางในต่อหน้าสบายดี
2: สบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสบายดีท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งบ้านทุกท่านที่นับถือและฮักแพง
0: เจ้าขออนุญาตท่านมอมื้อนี้ก็ได้ล้มกันหลายเรื่องเนาะเกี่ยวกับเวียกงานทางด้านธรณีศาสตร์และโบเฮนี่เนาะซึ่งในโอกาสที่ท่านมาร่วมในรายการมื้อนี้เอาเป็นว่าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนาะท่านเน
2: า
0: ะว่าเบิ่งจากเวลาแล้วเฮามีเวลาจ่อยแดเจ้ามีเวลาจำกัดเดฉะนั้นขออนุญาตให้ท่านได้ล้มสู่ฟังเลยซะเนาะเกี่ยวกับสภาพการณ์ดังกล่าวนี้ท่าน
2: เจ้าก็ย้อนว่าระบบเฮาแน่เนาะฉะนั้นแหละก็ขออนุญาตเข้าสู่เนื้อในเลยซั่นก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความขอบใจถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่สุดที่ต่างหน้าคะแนงธรณีศาสตร์ได้บ่แฮได้เข้าร่วมรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งสื่ออยากสื่อสารบรรดาข้อมูลสภาพหรือว่าจุดสำคัญที่อยากสื่อสารข้อมูลให้แก่สังคมพวกเฮาได้รับทราบและเข้าใจเจ้าฉันก็โดยอิงตาม ประเด็นเนาะหรือว่าหัวข้อที่พวกเฮาจะสนทนากันในต่อไปนี้ก็สิแม่นเล่าสู่กันฟัง
0: เนาะ
2: ฉะนั้นอันที่1ก็สิคิดว่าทั้งสังคมทั้งผู้ฟังก็สิสนใจว่าสภาพการสัมปทานหรือว่าคุ้มครองการพัฒนาแห่ธาตุอยู่สปลาวในระยะผ่านมาเป็นคือแนวใด
0: เจ้า
2: เนาะฉะนั้นแหละข้าพเจ้าจะขอให้ข้อมูลอันนี้อันที่1นี่อยากให้ข้อมูลว่าการสัมปทานด้านแห่ธาตุของพวกเฮานี่ก็แม่นเริ่มแต่กองประชุมใหญ่ครั้งที่4ของพรรคที่ได้เปิดเอิ้นว่าเศรษฐกิจของเฮานี่เข้าสู่กลไกการตลาดโดยมีการคุ้มครองและบริหารคุ้มครองของรัฐเนาะฉะนั้นแหละนับแต่มื้อนั้นมาก็ได้มีการบริษัททางภายในและต่างประเทศนี่มีความสนใจเข้ามาศึกษาสำรวจแต่ในช่วงระยะนั้นหันถือว่าประเทศของพวกเฮานี่เป็นประเทศหนึ่งที่ยังบ่มีความพร้อมทางด้านข้อมูลเนาะข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งแฮเกี่ยวกับจุดปรากฏต่างๆฉะนั้นแหละการเข้ามาในเบื้องต้นนั้นจะส่วนหลายจะเป็นการศึกษาของผู้ลงทุนเองฉะนั้นมาฮอด นับแต่นั้นมาคันสิเว้าแท้ๆนี่เกี่ยวกับการเปิดให้ลงทุนของบริษัทเอกชนนี่ก็สิแม่นเริ่มแต่ปี1992
1: โอ้92เริ่มมาเนาะ
2: 1992เริ่มมาแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็สิมีโครงการของรัฐวิสาหกิจเช่นว่ารัฐวิสาหกิจขุดค้นหินขาวอยู่ทางแขวงสวรรณเขตรัฐวิสาหกิจขุดค้นปรุงแต่งอันแห่กัวอยู่เขตอ่างน้ำปลาแทนก็สิมี2รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจ1ก็แม่นรัฐวิสาหกิจบ่อใบก้านที่เป็นการลงทุนร่วมระหว่างรัฐวิสาหกิจของพวกเฮากับรัฐประเทศรัสเซียหรือว่าอดีตสหภาพโซเวียตในเวลานั้นและอันที่2ก็แม่นรัฐวิสาหกิจกัวลาวเกาหลี
1: เจ้า
2: ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมมือระหว่างสปลาวของพวกเฮากับสเกาหลี
1: เจ้า
2: เจ้าสปปเกาหลีเจ้าฉะนั้นสถิตินี้ข้าพเจ้าอยากแชร์ข้อมูลนี้แชร์แค่บรรณาธานอันที่1ก็เป็นสถิติฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าอัปเดตล่าสุดฮอดปี2026นี่รัฐบาลพวกเฮานี่ได้อนุมัติ หรือว่าคันศูนย์กลางเนาะคันศูนย์กลางได้อนุญาตให้การลงทุนแก่ด้านแห่ธาตุและบ่แห่นี่รวมทั้งหมดแม่น423บริษัท614กิจการ
1: เจ้า
2: ซึ่งในนั้นก็อยากแบ่งปันอยู่บนว่าในนั้นมันมีอยู่ 2-3 ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสอกค้นเนาะสอกค้นนี่เอิ้นว่าการสำรวจเบื้องต้นนั่นแหละมีอยู่16บริษัทณปัจจุบันนี้เนาะและระยะสำรวจ189บริษัทและก็พวมศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจเทคนิคมี22บริษัทและเก่าได้เอิ้นว่าได้เซ็นสัญญาขุดค้นและปรุงแต่งเฮทาดกับรัฐบาลนี้แม่น196บริษัทนอกจากขั้นศูนย์กลางอนุมัติแล้วก็ยังมีขั้นท้องถิ่นเนาะตามกฎหมายว่าด้วยเฮทาดฉบับปรับปรุงล่าสุดปี2017นี่ได้มอบสิทธิ์ให้ทางท้องถิ่นได้ออกอนุญาตประเภทแฮโลหะรับใช้การก่อสร้างที่มีเนื้อที่บ่เกิน4เฮกตาร์นั้นรวมทั้งหมดมีทั่วประเทศนี่17แขวงเลยนึงนครหลวงนี่มีเพิ่นอนุญาตแล้วแม่น630บริษัท696กิจการ
1: นะ
2: นอกจากการประเภทสัมปทาน สำรวจขุดค้นนี้พวกเฮาก็ยังมีการอนุญาตประเภทให้การบริการ
3: เจ้า
2: ให้การบริการนี่มีหยังแน่ก็สิมีอยู่2ประเภทหลักๆอันที่1แล้วแม่นโรงงานปรุงแต่งแฮถาดที่บ่มีเขตสัมปทานแรงแฮเป็นของตนเอง
3: ตัวนี้ขยายความตื่มในวัน
2: หมายความว่าโรงงานปรุงแต่งแฮถาดนี้แม่นหมายว่านักลงทุนนี่มาอาจจะลงทุนอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3: เจ้า
2: หรือว่าบ่อนอื่นสถานที่ที่มีความเหมาะสมหันเพื่อนึ่งและแม่นเก็บซื้อแฮถาดจากภายใน
3: ที่
2: เป็นแหล่งแฮน้อยที่บ่สามารถสั่งต่างโรงงานอันที่2และแม่นนำเข้าแฮถาดจากต่างประเทศจากต่างประเทศมาเพื่อดำเนินการปรุงแต่งอยู่สปป.ลาวและก็ส่งออก
3: เจ้า
2: จ้า
3: สำหรับโรงงานที่บ่มีเขตสัมปทานนี่มาฮอดปัจจุบันนี้มีจักบริษัทและตัวนี้ภายใต้การคุ้มครองของภาคส่วนใดท่าน
2: จะฮอดปัจจุบันนี่บรรดาโรงงานที่บ่มีเขตสัมปทานนี้เฮาเอิ้นนี่มันมีอยู่26บริษัท
3: 26
2: บริษัทก็ถือว่าบ่หลายเดี๋ยวนี้แม่นการคุ้มครองร่วมกันระหว่างกรมธรณีศาสตร์และบ่แฮกับกรมอุตสาหกรรมปรุงแต่ง
1: โอ้
2: จ
1: ะเฮ็ดเวียงร่วมกัน
2: จะเฮ็ดเวียงร่วมกันจ
3: ้ะ
2: และประเภทที่2ในการบริการนั้นแม่นการบริการให้คำปรึกษาเนาะให้คำปรึกษายกตัวอย่างว่านักลงทุนจากต่างประเทศสนใจอยากมาลงทุนด้านแฮถาดอยู่สปลาวเขาเจ้าต้องไปหานักกฎหมายไปหาอันนี้นี้ที่ปรึกษาต่างๆเนาะให้การบริการ
3: ใช่ฮู้เกี่ยวกับระเบียบการต่างๆนั่นเนาะ
2: เซ็นระเบียบการนโยบายด้านภาษีอากรด้านมาตรฐานเรื่อง ESG หรือว่ามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและก็การบริหารจัดการต่างๆฮะฉะนั้นตัวนี้นี่พวกเฮาก็เปิดปัจจุบันนี่แม่นมีอยู่55บริษัท
3: 55บริษัท
2: ก็คือว่าทั้งเขาเจ้าเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายและก็ได้เพิ่มกิจการมาให้คำปรึกษาด้านการลงทุนด้านบ่แฮนำครับครับก็บ่หมายว่าจะเฮ็ดบริการเฉพาะแต่อันให้คำปรึกษาด้านบ่แฮ
3: เจ้า
2: ครับอันนั้นจุดหนึ่งนะจุดที่2นี้สถิติบางเทือทางบ้านเฮาก็สิสนใจทางสังคมสนใจว่าเอ๊ะการลงทุนพวกเฮานี่บ่แฮนี่ได้สร้างผลประโยชน์อันใดเด
3: ้
2: ผ่านมานี่ได้ประกอบส่วนเขาในการสร้างเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติขึ้นได
3: ้เจ้า
2: เจ้าอันนี้นี่อยากขอให้ตัวเลขนั่นนี้ในปี2025นี้เนาะถือว่าเป็นตัวเลขที่พวกเฮาสรุปวางปีกายนี
3: ้
2: สุดท้ายนี้มาว่า2025นี้มูลค่าการจำหน่ายแฮถาดนี่บรรลุได้ถึง 3.8 ตื่นดอลลาร์สหรัฐ
3: 3.8 โอ้
2: เจ้าก็ถือว่าหลายพอสมควรและถ้าจะเทียบใส่ที่พวกเขาบรรลุได้ในปี2024แม่นเพิ่มขึ้น 17% และถ้าเทียบใส่แผนคาดคะเนของปี2025เองแม่นเพิ่มขึ้น
3: 20%
2: โอ้ถือว่าก็มีท่วงท่าที่ดีขึ้นเน
3: า
2: ะสามารถผลิตแฮถาด ป็นจำนวนเพิ่มขึ้นหลายขึ้น
3: เอาเล่าถึงว่าเฮธาตุท่านเฮธาตุเดี๋ยวมันประกอบมีอย่างเดเพราะว่าบางคนที่บอกว่าท่านคิดว่าคำว่าเฮธาตุอุ้ยเป็นคำบ
1: ่
3: เป็นเงินบ่หรือว่ามันมีอะไรเติม
2: จะเฮธาตุนี่ขั้นสีเว้าแล้วก็รวมอยู่ในตารางเคมีทั้งหมดอันนั้นเป็นเฮธาตุ
3: เจ้า
2: เป็นมูลธาตุทางเคมี
3: ขยายความ
2: อยู่อยู่สปลาวของพวกเฮาณปัจจุบันนี้ที่มีการสำรวจขุดค้นแล้วก็จำหน่ายอยู่ประมาณ20กว่าประเภทเฮธาตุ
3: 20กว่า
1: ประเภท
2: จ้า20กว่าประเภทก็สิรวมมีคำมีทองมีเงินมีเหล็กซึนสังกะสีบอกซิตโพแทสเน
1: า
2: ะอีหยังต่างๆประมาณนี้แล้วก็สิมีพวกหินรับใช้การก่อสร้างอันนี้ไปเอาไปตึมท
3: ั้
2: งหมดแหละประมาณสาวกว่าประเภทเฮธาตุ
3: เมื่อว่าถึงว่าการขุดค้นเนาะเฮธาตุอยู่ในบ้านเฮาแน่นอนมันหลายๆท่านก็จะเข้าใจว่ามันมีแต่ภายในแล้วมันมีเฮาบ่มีบ่ว่าเฮานําเข้าเฮธาตุจากต่างประเทศมีบ่ลาวเฮาแล้วมีอะไรได้ท่าน
2: คือได้เสนอเมื่อกี้นี้ว่าโรงงานปรุงแต่งเฮธาตุที่บ่มีเขตสัมปทานฮะส่วนใหญ่เลยเอิ้นว่าแรงนึงมันนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อมาปรุงแต่งยกคุณภาพให้มันกลายเป็นผลิตภัณฑ์เฮธาตุแล้วจึงส่งออกฉะนั้นลักๆที่นำเข้ามาก็สิมีอยู่ 6-7 ประเภทเช่นว่าถ่านหินที่มีคุณภาพสูงเนาะเพื่อเอามารับใช้เป็นพลังงานเสื้อไฟในการล้อมเช่นรับใช้ล้อมทองล้อมซื่นเนาะฉะนั้นก็มีการนำเข้าทองซื่นสังกะสีเนาะและก็มีพวกโกบาลนิเกลประมาณนั้น
3: เจ้าเจ้า
2: ก็มีการนำเข้าอยู่
3: เจ้าน
2: ำเข้าจากต่างประเทศโปแมนแต่เฮาขุดค้นผลิตแหละครับอย่างเดียว
3: เฮาก็มีทั้งส่งออกไปและก็มีทั้งนำเข้ามาเนาะในจุดนี้อยากให้ท่านได้เว้าถึงท่าแห้งและก็โอกาสในอนาคต
2: จะท่าแห้งและโอกาสในอนาคตนี้คิดว่าอยู่ในอันสปป.ลาวของพวกเฮานี้ก็มีบรรดาประเภทเฮธาตุที่เอิ้นว่าหลายคันเฮาฟังเสียงนึงจากต่างประเทศเขาสิว่าโอ้ลาวนี่เป็นประเทศนึงที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางธรรมศาสตร์อื่นๆสิแม่นน้ำจืด
1: เนา
2: ะป่าไม้อากาศบริสุทธิ์แต่ในนั้นก็สิมีเฮธาตุของพวกเฮาฉะนั้นเฮ็ดให้นักลงทุนจากต่างประเทศนี่มีความสนใจหลายเกี่ยวกับเรื่องแรงทรัพยากรในฐานนี้
3: เจ้า
2: อันนี้เป็นท่าแห้งอันนึงที่พวกเรามี
3: เจ้าแล้วประเภทเฮธาตุที่มันมีท่าแห้งแท้ดีมันเป็นอย่างท่าน
2: ประเภทเฮธาตุที่มีท่าแห้งปัจจุบันนี้ภายหลังที่พวกเราโฮมกระทรวงนี้และก็ได้มีการปรับปรุงเรื่องนั้นแผนพัฒนา5ปี
3: เจ้า
2: โดยเฉพาะแม่น2026กับ2030นี้พวกเราก็ได้มาค้นคว้าบวกใส่การค้นคว้าทั้งภายในและการสมทบค้นคว้ากับบริษัทที่ปรึกษาเห็นว่าพวกเราได้มาเห็นท่าแห้งนี่โดยเฉพาะเลยแม่นพวกเรากำหนดเป็นประเภทเฮธาตุบุริมสิทธิ์นี
3: ้
2: หลักๆเรามีอยู่5ประเภท
3: 5ประเภท
1: เฮธาตุบุริมสิทธิ
2: ์จ้า5ประเภทหนึ่งในนั้นเลยแม่นโพแทสนี
3: ่
1: โพแทส
2: 2แม่นบอกซิตบอกซิตนี่มันเธอสิเข้าใจเอาเวลาเป็นแฮเอิ้นบอกซิตไปปรุงแต่งอีกบาทนึงเป็นอลูมิน่า
3: ให้บอก
1: หมายว่าแฮอลูมิน่ามาจากแฮบอกซิต
2: แมนเป็นอลูมิน่าจากอลูมิน่าไปปรุงแต่งอีกบาทนึงจะได้อลูมิเนียม
3: โอ้มันจะเป็นระดับลงมาเน
1: า
3: ะเพราะว
1: ่
3: าในส่วนหนึ่งเป็นอย่างจังว่าอยากให้ท่านขยายความในจุดนี้เพราะว่าคันเว้าถึงว่าทรัพย์วิชาการหลายคนก็อาจจะบ่เข้าใจอาจจะมีผู้ที่เข้าใจแล้วบ่เข้าใจฉะนั้นมื้อนี้ฟังจากตัวนี้แล้วแบบสัจจริงเลย
2: ฉะนั้นมันสิต่างอันอื่นสมมุติว่าแฮ่ซื่นก็หมายความว่าผ่านการปรุงแต่งมาแล้วก็จะได้แฮ่ซื่นซื่อมันก็คือกันแต่สำหรับบุคคิดนี่จะต่าง
1: เจ้
2: าเนาะจะต่างว่าเวลาเป็นแฮ่นี้เป็นดินเป็นนี่ๆนะจะเอิ้นว่าบุกซิต
1: เจ้า
2: ไปปรุงแต่งอีกขันนึงจะเอิ้นอลูมิน่าแต่เวลานั้นบ่เอิ้นแฮ่ละ
3: บ่เอิ้นแฮ่ละ
2: เป็นธาตุอลูมิน่าละ
3: เปลี่ยนชื่อละ
2: เปลี่ยนชื่อละ เอาอลูมิเนียมไปผ่านกระบวนการอีกบ่นึงจะเป็นโลหะออกมา
3: เป็นโลหะ
2: ว่าอลูมิเนียม
3: อลูมิเนียม
2: ครับฉะนั้นสื่อแฮกับสื่อผลิตภัณฑ์สุดท้ายของบ่อแฮนี่จะบ่คือกันมันพิเศษ
3: แน่ๆแต่ว่าก็มีต้นตระกูลอันเดียวกันนั่นแหละที่มาอันเดียวกัน
2: จากแฮอันเดียวกัน
3: เจ้า
2: คร
3: ับ เอาเบิ่งจากเวลาแล้วอินที่มันไล่หลังพอสมควรแล้วแต่ว่าอันนี้ก็อดที่จะถามบ่ได้เนาะอยากให้ท่านได้อธิบายเกี่ยวกับกลไกการอนุมัติเฮธาตุทั้งแบบเก่าและแบบใหม่เนี่ยมันมีขึ้นใดแล้วมันต่างกันใดในสอง
2: จุ
3: ดนั้น
2: จะดีไลน์ประเด็นนี่เป็นคำถามที่คิดว่าคือสีสังคมสีสนใจก่อนสีว่าตัวนี้นี้อยากอันนั้นในหนึ่งว่าผ่านมานี่รัฐบาลก็เคยได้แจงกันนะโจ๊ะสัวข่าวนี
3: ่
2: สองสามครั้งผ่านมาครั้งที่หนึ่งแม่นเขาเอิญว่าคำสร้างเลขที่13ครั้งปีนั้นแม่นปี2012ซึ่งโจ๊ะการอนุมัติโครงการโบแฮใหม
1: ่
2: เนาะเทื่อที่สองก็แม่นปี2018แม่นคำสั่ง08ฉะนั้นเลยต่อมาก็มีคำสั่ง620ที่เอิญว่าโจ๊ะการพิจารณาโครงการใหม่สำหรับโลหะและต่อมาอีกก็แม่นคำสั่ง06ที่โจ๊ะทั้งหมดเลยทั้งอะโลหะทั้งโลหะเนาะและหลังๆนี้ก็ได้มีการเปิดใหม่ก็เป็นคำสั่งเลขที่620คือเก่า620 1ปิดและ620 1เปิด
3: เจ้าฉะนั้นทั้งปิดและเปิด
2: แม่นแต่ว่าตัวนั้นเป็นฉบับอันปีอัน2022แต่เดี๋ยวนี้ออก2026นี่ก็620คือกันแต่ว่าแจ้งให้เปิดใหม่แต่มีเงื่อนไขฉะนั้นต่อกับประเด็นคำถามว่าอันเก่าอันใหม่เป็นอะไร
3: เจ้า
2: ผ่านมานี่ทั้งการลงทุนด้านเฮทาบอยู่บ้านเฮานี่ถือว่านักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศนี่มีความสนใจสูงและการลงทุนนี่แต่ละปีจะมีลักษณะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฉะนั้นแหละ ในการอนุมัติในอันเก่าหันคือได้เสนอไปเบื้องต้นนั้นว่าสปลาวของเราเป็นประเทศที่เอิ้นว่ามีข้อมูลทางด้านธรณีศาสตร์เฮธาตุนี่หน่อยฉะนั้นในระยะผ่านมาจึงการเปิดให้การลงทุนนี่แมนบริษัทเป็นผู้เสน
1: อ
2: พิจารณาบนคำห้องของผู้ลงทุน
3: โดย
2: ของผู้เสนอลงทุนนั่นซะหนึ่งเขาเสนออย่างไหนหนึ่งประเภทเฮธาตุเขาเป็นผู้เสนอเองสองขนาดเนื้อที่เขาเป็นผู้เสนอเองสามประเภทเฮธาตุเขาเป็นผู้เสนอเองฉะนั้นในจุดนี้นี้จุดที่พวกเราเสียอยู่จุดนี้หมายความว่าหนึ่งเขาจำกัดบ่ได้ทั้งนั้นจำนวนที่เขาอนุญาตสองประเภทเฮธาตุก็เขาบ่สามารถควบคุมได
1: ้
2: สามขีดความสามารถในการคัดเลือกผู้ลงทุนก็ค่อนข้างจำกัดฉะนั้นกลไกไม่เห็นอะไรพอจะปีนกันปีนกันเลยหมายความว่ารัฐเป็นผู้กำหนดเขตที่จะให้ลงทุนต่อไปนี่พวกเขาเสนอแนวนี
3: ้
2: เนาะพวกเขาค้นคว้าเสนอนี่ว่ารัฐจะเป็นผู้กำหนดทั้งจุดที่ตั้งกำหนดทั้งขอบเขตเนื้อที่กำหนดทั้งด้านประเภทเฮธาตุและจะคัดเลือกผู้ลงทุนคัดเลือกผู้ลงทุนนี่ไหนคัดเลือกหนึ่งก็แม่นทางด้านคุณสมบัติขีดความสามารถประวัติการดำเนินธุรกิจที่ดีสองก็แม่นคัดเลือกทางด้านความสามารถทางด้านเทคนิคเนาะแต่เทคนิควิชาการที่นำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามก็แม่นคัดเลือกกำลังทางด้านทุนทอนที่จะมาพัฒนาแทน
3: อ
2: ันนี้แม่นทิศทางในตอนนั้น
3: ในตอนนั้น
2: พวกเราเสนอแบบนี
3: ้
2: ฉะนั้นเมื่อสมเทียบแล้วมันก็สี่ปีนกันหน่อยหนึ่ง
3: ระหว่างอันเก่ากับอันใหม่
2: อันเก่ากับอันใหม
3: ่
2: จะ
3: เบิ่งจากเวลาแล้วเห็นที่จะต้องได้ลาแล้วเอาท้ายสุดท้ายนี่ท่านมีอย่างอยากจะฝากตื่มอีกและก็ถือโอกาสนี้ได้ว่าโอกาสอาจจะให้เชิญท่านมาร่วมสนทนาตื่มอีก
1: เพราะว่ามื้อ
3: น
1: ี
3: ้ข้อมูลเฮายังบ่ทันฮอดเครื่องทางเลยตอนนี้ท่าน
2: เจ้าก็คิดว่าปัญหาบ่แฮนี่ก็มีคือสิเป็นประเด็นที่ทางสังคมมีความสนใจหลายซึ่งเคียงคู่กับผลสำเร็จที่พวกเฮาจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาการปฏิเสธบ่ได้ในข้อคงค้างต่างๆฉะนั้นบรรดาข้อคงค้างปรากฏการย่อท้อต่างๆนี้คิดว่าคือสิเป็นสิ่งที่ สนใจของทางสังคมหลายฉะนั้นก็ขอฝากมายังบรรดาท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านได้ติดตามให้ข้อมูลและเป็นผู้ที่เอิ้นว่าสนองข้อมูลให้พวกเรา
3: เจ้า
2: ฉะนั้นคือกฎหมายได้กำหนดอะไรว่าแห่ธาตุเป็นทรัพย์สินของวงศาคณาญาติแห่งชาติพวกเราพลเมืองลาวทุกคนมีสิทธิ์ในการคุ้มครองติดตามนำใช้อย่างมีผลประโยชน์สูงสุดฉะนั้นมีปัญหาใดพวกเราพร้อมแล้วที่จะรับฟังการตำหนิสงข่าวด้วยข้อมูลอันเป็นจริง
3: เจ้า
2: และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกับบรรดาท่านทุกท่าน
3: เจ้า
2: เจ้า
3: วันนี้ขอขอบใจท่านบุญยงศรีดาวงศ์หัวหน้ากรมธรณีศาสตร์และบ่อแห่ที่มาร่วมสนทนาในมื้อนี้ก็ได้ข้อมูลไปหลายพอสมควรเนาะโอกาสหน้าจะเห็นเชิญท่านมาร่วมสนทนาใหม่ในมื้อนี้ทั้งโฆษกทั้งสองพร้อมกับทั้งแขกรับเชิญต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าจะได้รับชมข่าวจากทางสถานีตื่มอีกเน
1: า
3: ะ
1: เจ้าพวกเขาจะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้พวกเขา3คนขอลาไปก่อน
3: สบายดี
2: ครับ
3: ขอบใจท่านหลายๆขอบใจท่านหลายๆ
2: ขอบใจหลายๆครับ
3: เจ้าๆ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทน์หลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นถึงความจำเป็นในการสืบต่อหักษาความสมัครใจภายในอาเซียนและหัดแน่นความเป็นแกนกลางของอาเซียนเพื่อพร้อมกันรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆที่จะเกิดขึ้นอยู่ในภาคพื้นและในโลกปัจจุบันลาวและบรรดาประเทศใกล้เคียงพร้อมวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อลบล้างพยาธิไข้มาลาเรียในปี2030ซุกยัน2025-2026ทั่วแขวงหลวงพะบางมีจำนวนนักสอบเสียงจบชั้นม.4และม.7หลายกว่า 7,800 คนมาฮอดปัจจุบันยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น37คนอินโดนีเซียจะนำไส้น้ำมันแอร์ซัง E5เริ่มแต่ที่1กรกฎาคมนี้เพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: โดยตอบสนองตามการเสนอของพนักงานเลมิงฮึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามพนักงานสนไซ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีได้นำพาคณะผู้แทนลาวเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3ภายใต้คำขวัญการสร้างอนาคตร่วมกันสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและประชาชนเป็นแกนกลางจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง10มิถุนายนนี้ที่ฮานอยเวียดนามกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนได้จัดติดต่อกันเป็นปีที่3เพื่อสืบต่อปรึกษาหรือปัญหาพ้นเด่นที่ส่งผลกระทบต่อภาคพื้นและสากลรวมถึงกาลโอกาสและสิ่งท้าทายที่อาเซียนกำลังประสบพบพ่ออยู่ในปัจจุบันระดมแนวความคิดและกิจกรรมเพื่อหัดแน่นความสามัคคีความเข้มแข็งและความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งจะประกอบส่วนในการบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความสมบูรณ์พูนสุขในภาคพื้นโดยปิ้นอ้อมหัวข้อต่างๆคือความเข้มแข็งและความสามัคคีในท่ามกลางเปลี่ยนแปลงใหม่ของโลกการส่งเสริมคนเริ่มอาเซียนในการต้านข้อขัดแย้งและการนำไส้ปัญญาประดิษฐ์ในอาเซียนบ่ทิ่มไผไว้ทั้งหลังรูปแบบการพัฒนาในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกและเพิ่มทวีความมั่นคงทางด้านพลังงานในสภาพการใหม่ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้พนักงานสนใจ 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติกล่าวคำเห็นในพิธีเปิดกองประชุมที่จัดขึ้นในตอนเช้าวันที่9มิถุนายนร่วมกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามกัมพูชาไทยติมอร์เลสเตและเลขาธิการใหญ่อาเซียนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของประชาคมอาเซียนในนั้นพนักงานนายกรัฐมนตรีได้เน้นความจำเป็นในการสืบต่อหักษาความสมัครใจภายในอาเซียนและหัดแน่นความเป็นแกนกลางของอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆในสภาพที่หลายภาคพื้นในโลกยังสืบต่อผันแปรอย่างไวว่าได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานและการรับประกันเสบียงอาหารของโลกยกสูงความเข้มแข็งของอาเซียนอย่างรอบด้านโดยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์โดยมุ่งใส่เข้าในขงเขตการทำมือด้านกสิกรรมและการพัฒนากสิกรรมอัสลียะซึ่งประกอบส่วนเข้าในการรับประกันความมั่นคงด้านเสบียงอาหารในอนาคตเพิ่มทวีการทำมือด้านการเสื่อมโยงเสื่อมจอดอย่างรอบด้านเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการค้าและรับประกันให้แก่การสนองต้องโศกการผลิตและเพิ่มทวีการทำมือภายในอาเซียนเพื่อรับประกันความมั่นคงด้านพลังงาน
0: ในวันที่9มิถุนายนที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามฐานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ได้พบปะสองฝ่ายกับท่านนางอิซึมินากะมิสึห้องเลขาธิการใหญ่ผู้ต่างหน้าขันสูงสหประชาชาติด้านเวียกงานการลดพลอาวุธในโอกาสเยี่ยมยามเหตุเวียกและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3อยู่เวียดนามในการพบปะครั้งนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความยินดีที่ได้พบปะกับท่านนางอิซึมินากะมิสึห้องเลขาธิการใหญ่ผู้ต่างหน้าขันสูงสหประชาชาติด้านเวียกงานลดพลอาวุธและได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อองค์การสหประชาชาติที่สืบต่อให้การสนับสนุนและหัวมืออย่างใกล้ชิดกับเราในการกะเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าโดยการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ที่จะจัดขึ้นอยู่ลาวในเดือนกันยายนปีนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แจ้งให้ทราบโดยย่อ เกี่ยวกับความคืบหน้าของการกระเกียมจัดของผสมดังกล่าวและได้เน้นว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานอย่างหนักหน่วงที่สุดฉะนั้นลาวจึงให้ความสำคัญอย่างสูงเพื่อเฮ็ดให้การจัดของผสมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามทั้งเป็นการเสริมขยายจุดประสงค์ทางด้านมนุษยธรรมของสนธิสัญญาดังกล่าวพร้อมทั้งถือโอกาสนี้ได้ส่งคำเสื้อเสริญถึงประธานอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเข้าห่วมกองผสมดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอให้สหประชาชาติสืบต่อสนับสนุนลาวในการใกล้เกี่ยมความพร้อมหอบด้านเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองผสมสำคัญครั้งนี้ให้ได้รับผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเป็นต้นแม้นการสุกโยการเข้าห่วมของคณะผู้แทนขั้นสูงจากประเทศสมาชิกประเทศสังเกตการองค์การจัดตั้งสากลและองค์การเกี่ยวข้องอื่นๆการสนับสนุนการหับพองเอาเอกสารสำคัญของกองผสมการหับประกันด้านสาธารณสุขและการประสานงานเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ซุกเซินรวมทั้งการสนับสนุนทางด้านวีซ่าการและการให้คำแนะนำด้านต่างๆในขณะเดียวกันท่านนางอิซึมินากามิสึหองเลขาธิการใหญ่ผู้ต่างหน้าขันสูงสาประสาศาสตร์ด้านเวียกงานลุดพรอาวุธก็ได้แสดงความยินดีที่ได้พบปะกับฐานทองสวรรค์พรมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวในครั้งนี้เช่นเดียวกันพร้อมทั้งได้ยืนยันว่าจะสืบต่อให้การสนับสนุนและเสื่อยเหลือลาวในการกระเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3และบรรดากิจกรรมปิ่นอ้อมให้ได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
1: ้และยาพันมาลาวได้ร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับบรรดาประเทศที่มีชายแดนร่วมกันโดยเฉพาะประเทศลุ่มแม่น้ำโขงคือเมียนมาไทยกัมพูชาและจีนในการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียดร.ไพวันแก้วประเสริฐท้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ว่าได้แลกเปลี่ยนระบบข้อมูลของพยาธิไข้มาลาเรียระหว่างประเทศฝึกซ้อมเหตุการณ์จำลองระหว่างบรรดาประเทศต่างๆที่มีแสดงร่วมกันปัจจุบันลาวและบรรดาประเทศใกล้เคียงกำลังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันโดยเฉพาะอยู่จุดแสดงต่างๆในการลบล้างพยาธิไข้มาลาเรียในปี2030
2: การประสานงานอยู่ในระยะที่ผ่านมาพวกเรามีการร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างสปป.ลาวกับบรรดาประเทศที่ว่ามีชายแดนร่วมกันโดยเฉพาะเป็นประเทศอยู่ลุ่มแม่น้ำคองนี้ก็คือมีไทยมีลาวมีเมียนมาแคมโบเดียแล้วนอกจากนั้นก็มีจีนที่ว่าอยู่ทางภาคใต้ของสปป.จีนนี้ในนั้นอันสำคัญเป็นพวกเรามีการแลกเปลี่ยนระบบข้อมูลของพยาธิมาลาเรียระหว่างประเทศนำกันแล้วนอกจากนั้นมันพวกเรามีการฝึกซ้อมเหตุการณ์จำลองระหว่างบรรดาประเทศต่างๆที่มีชายแดนร่วมกันนี้รวมทั้งมีบทบันทึกความเข้าใจในการสอบค้นหรือว่าในการกำจัดเป็นต้นเป็นแห่งงานเคลื่อนย้ายต่างๆแต่ว่าอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ว่าสปป.ลาวกับบรรดาประเทศที่ว่าอยู่อ้อมข้างนี้กำลังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันโดยเฉพาะเป็นอยู่บรรดาจุดชายแดนต่างๆนั้นเพื่อให้ได้มุ่งเน้นไปสู่การบรรลุก็คือการลบล้างพยาธิมาลาเรียอยู่ในปี2030
1: ดร.ไพวันแก้วประเสริฐแห่งฮู้ตื่นว่านอกจากการร่วมมือกับประเทศลุ่มแม่น้ำของแล้วยังได้รับการสนับสนุนและการร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะคู่ร่วมพัฒนาองค์การจัดตั้งสากลรวมทั้งภาคเอกชนต่างๆเป็นต้นกองทุนโลกองค์การอนามัยโลกในการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรีย
0: เพื่อเฮ็ดให้การสอบเสงจบสั้นมัธยมตอนต้นม.4และมัธยมตอนปลายม.7ในปีนี้มีผลสำเร็จตามคาดหมายแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางได้ออกแจ้งการให้ห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองนครกะเกี่ยมความพร้อมหอบด้านเป็นต้นกะเกี่ยมสถานที่เหตุเวียกของอนุกรรมการและห้องสอบสิ่งขึ้นแผนจัดซื้ออุปกรณ์หับไส้แต่งตั้งอนุกรรมการหับผิดชอบแต่ละหน้าเวียกและขอทีซี่นำจากคณะกรรมการปกครองเมืองนครจัดศูนย์สอบสิ่งห้องสอบสิ่งตามจำนวนนักเรียนและสภาพเงินไขตัวจริงของท้องถิ่นท่านสุริเดชแก้วบรเพชรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางให้สัมภาษณ์ในวันที่8มิถุนายนนี้ว่าในศกเรียน2025-2026นี้แขวงหลวงพระบางมีนักเรียนมัธยมตอนต้นม.4ที่มีเงินไขเข้าสอบสิ่งจำนวน 5,334 คนหญิง 2,568 คนในนี้มีนักสอบสิ่งบีแรง หรือห้องภาษาฝรั่ง52คนหญิง28คนและนักสอบเสียงที่เป็นพระสงฆ์สามเณร120องค์แบ่งเป็น85ศูนย์สอบเสียงรวมมี269ห้องสอบเสียงนักเรียนมัธยมตอนปลายม.7มี 2,479 คนหญิง 1,120 คนในนี้มีนักสอบเสียงจากห้องบิแลงหรือห้องภาษาฝรั่ง58คนหญิง45คนและนักสอบเสียงที่เป็นพระสงฆ์สามเณร47องค์แบ่งเป็น33ศูนย์สอบเสียงรวมมี123ห้องสอบเสียงเฉพาะสั้นมัธยมตอนต้นม.4จะได้จัดตั้งสอบเสียงในระยะวันที่10หา12มิถุนายนี้สอบเสียงหาวิชาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษส่วนสั้นมัธยมตอนปลายม.7จะได้เริ่มสอบเสียงวันที่17หา19มิถุนายนี้สอบเสียงหาวิชาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษโอกาสนี้ท่านได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมพ่อแม่ผู้ปกครองจงให้การร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหลานได้ค้นคว้าหำเรียนอย่างเต็มส่วนพร้อมทั้งสุขยูส่งเสริมให้ลูกหลานเข้าร่วมการสอบเสียงแต่ต้นตลอดไปสำหรับนักเรียนทุกคนจงสุ่มใส่ค้นคว้าหำเรียนทางกายเกี่ยมของพร้อมด้านทางกายทางด้านสติปัญญาทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าร่วมการสอบเสียงให้สำเร็จและให้ได้คะแนนดีมีความเพึงพอใจ
1: กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมและสร้างคู่ฝึกการวางแผนป้องกันไฟป่าอยู่ห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่8ถึง11มิถุนายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านสมหวังพิมพ์มวงหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสังทองหัวหน้ากองสำรวจป่าไม้และป้องกันไฟป่าเซลซานป้องกันไฟลามป่าจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติพร้อมด้วยสำนักกรขันศูนย์กลางและเมืองสังทองเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้แน่ใจเพื่อสร้างครูฝึกเลือกเฟ้นเอาบุคลากรผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้นำพาและสนับสนุนการวางแผนป้องกันไฟป่าอยู่ระดับท้องถิ่นซึ่งจะช่วยรับประกันด้านความรู้ทักษะและบทเรียนที่ถอดถอนได้โดยผ่านรูปแบบการฝึกอบรมครูฝึกสำนักก่อนจะได้เรียนรู้โดยตรงจากขบวนการวางแผนตัวจริงอยู่ภาคสนามในระดับบ้านซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนการเก็บกำข้อมูลการสร้างแผนและการวางแผนจัดตั้งปฏิบัติแผนป้องกันไฟป่าที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ตัวจริงที่มีความชัดเจนและเป็นเครื่องมือที่เน้นการลงมือเหตุซึ่งชุมชนสามารถนำใช้เข้าในการสีนำและติดตามกฎกากิจกรรมการป้องกันไฟไหม้ป่าได้ท่านสมหวังพิมพ์วงศ์กล่าวว่าการฝึกอบรมครั้งนี้แม้นมีความจำเป็นและภาวะวิสัยอย่างยิ่งเนื่องจากว่าปัญหาไฟไหม้ป่าและการทำลายป่าไม้พร้อมเป็นสิ่งท้าทายอันใหญ่หลวงที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชีวนานาพันธุ์และวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะในขอบเขตเมืองสังทองตัวเลขและสภาพไฟไหม้ป่าในระยะผ่านมาได้เตือนให้พวกเขาต้องเร่งมีมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นระบบและทันการ
0: ในวันที่8มิถุนายนนี้คณะกรรมการเฉพาะกิจขันแขวงนำโดยท่านสมภัยทองประเสริฐห้องหัวหน้าคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงและท่านพาเงินดวงพระจันทร์ห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสิ่งแวดล้อมได้เคลื่อนไหวลงติดตามกวดกาการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติเรียบตามสายนำโมบานนำโมเมืองอนุวงศ์แขวงเชียงสมบูรณ์ผ่านการลงกวดกาตัวจริงพบเห็นบริษัทเกษนาเฮอเจริญแยกหินแยกทรายเพื่อก่อสร้างจำกัดผู้เดียวมีพฤติกรรมลักลอบขุดค้นแห่คำตกคอนอยู่โรงงานแยกหินแยกทรายบานนำโมเมืองอนุวงศ์บริษัทดังกล่าวมีเอกสารอนุญาตขุดค้นวัสดุก่อสร้างตามแม่น้ำสากลและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่บ่มีอนุญาตขุดค้นแห่คำนอกจากนี้ในขบวนการแยกแห่บริษัทดังกล่าวได้ปล่อยน้ำล้างแห่ไหลลงสู่สายน้ำโมโดยกงโดยบ่มีอ่างล้างแห่ซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงในนี้เจ้าหน้าที่ได้กวดยึดอุปกรณ์พาหนะและกักตัวบุคคลที่กระทำผิดมีดังนี้สำหรับพาหนะและอุปกรณ์ที่ถูกกวดยึดมีรถจักร2คันรถดำ2คันรถตัก1คันและรถจิ๊ป1คันทะเบียนกม.6119กำแพงนคร ตะแกรงใหญ่1ตะแกรงผ่าผม12แผ่นจากปั๊มไฟฟ้า2เครื่องถังใส่น้ำมันขนาด 1,000 ลิตรจำนวน2ถังและขนาด200ลิตรจำนวน8ถังบางแห่2บางโทรศัพท์7เครื่องนอกนี้สามารถจับบุคคลที่ถูกกวดกาและควบคุมตัวได้ทั้งหมด7คนซึ่งมีเสื้อซาดจีน1คนเป็นประธานบริษัทและกรรมกรจำนวน6คนเสื้อซาดลาวปัจจุบันคณะกรรมการขันแขวงได้นำเอาวัตถุอุปกรณ์พาหนะและบุคคลทั้งหมดมารักษาและควบคุมตัวชั่วคราวไว้ที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเสสมบูรณ์เพื่อดำเนินคดีและปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปเสริญทันฟังงานข่าวจากท้องถิ่น
1: กองประชุมดำเนินชีวิตการเมืองท้ายสมัยและทาบทามเนื้อในบุคลากรรอบ2ของหน่วยพรรคคณะจัดตั้งแขวงเสสมบูรณ์จัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนนี้ที่หอประชุมห้องว่าการแขวงภายใต้การเป็นประธานของสายทองวันธรรมวงศ์รองเลขาพรรคแขวงเลขาหน่วยพรรคคณะจัดตั้งแขวงมีสหายนางเพชรสมัยโพสัญญวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสสมบูรณ์พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
3: ในกองประชุมได้รับฟังการเชื่อมซึมคำแนะนำของคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่088ต่างหน้าจากอนุกรรมการบุคลากรขั้นแขวงพร้อมทางยังหาเสียงความไว้วางใจของคณะพรรคและสมาชิกพรรคเคียงคู่กับการเชื่อมซึมมติของกองประชุมนิติกรรมกฎหมายและคำสั่งต่างๆเป็นแต่ละระยะเห็นให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรมีแนวคิดอุ่นเอียงทุนเทียงมีความเชื่อมั่นต่อแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคเฮ็ดให้สามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองตามภาระบทบาทของตนได้เป็นอย่างดีพร้อมนี้ผู้กองห่วมก็ได้ประกอบความคิดคำเห็นของตนใส่ห่างบนรายงานการเมืองและบทสำรวจการนำพารวมอย่างภาวะวิสัยและหอบดานเพื่อปรับปรุงบางหน้าที่เพื่อปรับปรุงบางเนื้อในให้สมบูรณ์ครบถ้วนเพื่อปรับปรุงบางเนื้อในให้สมบูรณ์ครบถ้วนทางสามารถจัดตั้งปฏิบัติเข้าในเวียกงานตัวจริงอย่างเป็นประสิทธิภาพจากนั้นเพื่อปรับปรุงบางเนื้อในให้สมบูรณ์ครบถ้วนทางสามารถจัดตั้งปฏิบัติเข้าในเวียกงานตัวจริงอย่างเป็นประสิทธิภาพจากนั้นได้มีการผ่านใบสำรวจบุคคลในคณะพรรคและบุคคลในสมาชิกพรรคตื่มอีกทางนี้ก็เพื่อตีราคาคืนผลการนำพารวมเพื่อเป็นบ่นอิงให้แก้การเลือกเฟ้นคณะพรรคสุดต่อไปให้ถูกต้องตามมาตรฐานเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้คำมันเพียงพิลานักข่าวแขวงสมุนรายงาน
1: กองสมเวียกงานประกันคุณภาพข้างที่9เครือข่าย8แขวงภาคเหนือจัดขึ้นเมื่อบดลมานี้ที่โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงหลวงน้ำทาภายใต้การเป็นประธานของทานวิไลพรพรมมหาไสยคณะประจำภาคกระทรวงหัวหน้ากรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬามิทานสุภัทขายคำประธานเครือข่ายเป็ดแขวงภาคเหนือท่านปัญญาจันทวงศ์คณะภาคกระทรวงหัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
4: ในกองประชุมได้รับฟังการนำเสนอเอกสารต่างๆการประกอบคำคิดคำเห็นของคณะประธานและทิศสีนำของประธานกองประชุมพร้อมทั้งได้มีคำเห็นเน้นนักให้ผู้เข้าร่วมกองประชุมให้เอาใจใส่ค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นอย่างคงไปคงมาเพื่อเฮ็ดให้เนื้อในกองประชุมบรรลุตามจุดประสงค์และได้รับคัดหมายที่กำหนดไว้ซึ่งผู้ต่างหน้าแต่ละสถานการศึกษาได้นำเสนอสิ่งที่จะตั้งปฏิบัติในศกเรียน 2025-2026 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสภาพบัญหาสิ่งท้าทายและวิธีแก้ไขแผนหับการเรียน 2026-2027 และวางทิศทางแผนการในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในศกเรียน 2026-2027ผ่านการรับฟังบทสรุปการรายงานและทิศทางแผนการจากเก่าสถานศึกษาเห็นว่าการเคลื่อนไหวเวียกงานของแต่ละสถานการศึกษาแม่นมีผลงานหลายด้านแต่เคียงคู่กันนั้นก็ยังมีหลายปัญหาที่เป็นสิ่งท้าทายหลายด้านเช่นรูปแบบการจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนการประเมินผลของการเรียนการสอนนักเรียนยังบ่ทันเป็นเอกภาพซึ่งเฮ็ดให้ทักษะสิมือของนักเรียนยังบ่ทันเป็นที่ยอมรับของผู้สมใส่แห่งงานเท่าที่ควร

0: ได้กำหนดเอากิจกรรมวันผู้บริจาคเลือดโลกเป็นประจำทุกๆปีโดยได้กำหนดเอาวันที่14มิถุนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของทานคานเลนสเทนเนอร์นักชีววิทยาชาวโอตาริสที่ได้เป็นผู้ค้นพบหมวดเลือด ABO ผู้ทำอิฐถือว่าเป็นการไขสังกลาดใหม่ของการส่งเลือดที่ปลอดภัยให้แก่คนเจ็บในวันที่14มิถุนาของทุกๆปีประเทศต่างๆในทั่วโลกจึงได้พร้อมกันเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการแสดงความเข้าใจต่อผู้บริจาคเลือดด้วยความสมัครใจเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บดังนั้นในนามศูนย์เลือดควีนส์คำไซจึงขอเชิญชวนพนักงานทหารตำรวจน้องนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าสาวขายและพ่อแม่ประชาชนทั่วควีนส์คำไซก็คือทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคเลือดโดยมีเงื่อนไขอายุ17ปีหา60ปีน้ำหนัก45กิโลขึ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงดีนอกจากนี้ในงานยังได้รับบริจาคเลือดจากผู้สมัครใจจำนวน83คนหญิง25คนได้รับเลือดตัวจริงจำนวน77ถุงเวียงแก้วคำไซปัญญารายงานจากแขวงบุรีคำไซ
1: ต่อไปเสริญทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
2: ความกดอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ภาคเหนือด้านตะวันตกลงหาภาคกลางของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง20หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง27หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง26หา34องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง27หา34องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง25หา32องศาภาคใต้มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง27หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง21หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬา
3: บริษัทสตาร์โทรคมจำกัดหรือยูนิเทลและลาวทีวีได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันบานเตโลกหรือฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026อย่างเป็นทางการในลาวพิธีจัดขึ้นในวันที่8มิถุนายนนี้ที่โรงแรมสุภัตรานครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของพลโทสายใจกรมสิทธิ์ท้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพทั้งเป็นประธานสภาบริหารบริษัทสตาร์โทรคมจำกัดมีทานแก้ววิสุขโสรพมท้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสหพันธ์บัณฑิตแห่งชาติลาวพร้อมด้วยเขตขับเคลื่อนและสื่อมวลชนเข้าร่วมพลโทสายใจกรมสิทธิ์มีคำเห็นว่าบริษัทยูนิเทลได้มีความพยายามเจรจากับหลายภาคส่วนเพื่อรับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันบานเตโลก2026หรือฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในลาวให้ประชาชนลำบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศสามารถสมกันแข่งขันบานเตโลก2026ผ่านหลายช่องทางโดยเฉพาะโทรภาพอุปกรณ์มือถืออินเทอร์เน็ตและการสายภาพสาธารณะประชาชนจะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์หรือเขตทางไกลโซกลีกเพียงแต่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถเบิ่งบานเตโลก2026ได้อย่างสะดวกสบายโดยผ่านระบบลาวทีวีซึ่งสามารถโหลดแอปลาวทีวีไว้ในมือถือ
4: เมื่อกล่าวถึงกีฬาโดยเฉพาะแม่นกีฬาบาเตหรือฟุตบอลบ่ได้เป็นเพียงแต่เกมกีฬาที่มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่มันมีความสำคัญและมีบทบาทอย่างหลวงหลายในการพัฒนาทางกายจิตใจสังคมและเศรษฐกิจ

0: การสร้างมิตรภาพความสามัคคีซึ่งได้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคทางด้านภาษาและภูมิศาสตร์เพื่อเสื่อมโยงผู้คนหรือมวลชนเข้ากัน FIFA World Cup 2026ที่จะมาถึงนี้จะเป็นการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์รวมทั้งหมด104นัดการแข่งขันระดับสูงสุดฟังหูดีว่าสำหรับประชาชนลาวหลายล้านคนการติดตาม World Cup บ่แม่นเพียงแต่เป็นการบันเทิงเท่านั้นมันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนสร้างความสัมพันธ์ในสังคมและสร้างแห่งบันดาลใจให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยในทั่วโลกด้วยความมุ่งหวังที่จะนำเอาสิ่งสำคัญดังกล่าวไปสู่ทุกๆครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบอยู่ในแถวได้พยายามเจรจาและเอาชนะหลายคู่แข่งเพื่อกลายเป็นหน่วยงานที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันบาเตโลก FIFA World Cup 2026อย่างเป็นทางการในสปป.ลาวพวกเขามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับสิทธิ์ในการคุดคนในหลาย2ทางรวมทั้งโทรภาพวิทยุอุปกรณ์มือถืออินเทอร์เน็ตและการสายภาพตามสาธารณะบ่ว่าประชาชนจะอยู่นครหลวงวิงจันทน์หรืออยู่บรรดาหมู่บ้านที่ห่างไกลสอกหลีกที่สุดเพียงแต่มีสัญญาณยูนิเทลบานเตโลก2026จะก้มไปพร้อมกับจังหวะหัวใจของบรรดาท่านผ่านระบบนิเวศของลาวทีวี
1: กีฬาบานเตบ่เป็นเพียงแต่เกมกีฬาที่มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่มีความสำคัญและอิทธิพลอย่างหลากหลายต่อห่างกายคิดใจสังคมและเศรษฐกิจสร้างมิตรภาพความสามัคคีก้าวข้ามทุกอุปสรรคทางด้านภาษาและภูมิศาสตร์เพื่อเสริมโยงผู้คนเข้ากันบานเตโลก FIFA World Cup 2026จะจัดขึ้นในอีกบรรดานี้รวมมีอยู่104นัดและมีทีมชาติประเทศต่างๆเข้าร่วมทั้งหมด48ทีม
2: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากนครหลวงมะนิลาเมื่อวานนี้ภาคส่วนกู้ภัยของฟิลิปปินส์แจ้งฮู้ว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอยู่ภาคใต้ฟิลิปปินส์เหตุให้มีผู้เสียชีวิต37คนบาดเจ็บหลายกว่า400คนและสูญหายอีก4คนปัจจุบันเวียกงานกู้ภัยพร้อมดำเนินอยู่ยังมีคนจำนวนหนึ่งติดค้างอยู่ในซากอาคารการขาดไฟฟ้าและน้ำประปาได้สร้างผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยและสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างอยู่เขตดังกล่าว
2: ตามข่าวต่างประเทศรายงานวางมมมานิวาท่านอนิญาลิสเตนีดาวีหัวหน้าการใหญ่ด้านพลังงานใหม่พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแห่งชาติของอินโดนีเซียกล่าวว่าอินโดนีเซียจะกำหนดให้มีการผสมไบโอเอทานอล5ส่วนห้อยในน้ำมันแอสซังหรือที่ฮู้จักกันในนาม E5 เริ่มแต่6เดือนท้ายปีนี้เป็นต้นไปเพื่อขยายการคุ้มครองพลังงานหมุนเวียนและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศข่าวระบุถึงว่านโยบายดังกล่าวได้ถูกรวมเข้าในห่างกฎระเบียบของกระทรวงดังกล่าวแล้วและจะถูกจัดตั้งปฏิบัติเทือนละ9โดยกำหนดให้เกาะสวาเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการปฏิบัติงานและเจ้าของธุรกิจน้ำมันเชื้อไฟทั้งหมดจะต้องผสมไบโอเอทานอล5ส่วนห้อยในน้ำมันแอสซังในระยะครึ่งที่2ของปี2026ท่านอนิญากล่าวเติมว่ารัฐบาลกำลังก้าวเกียมที่จะเปิดโครงการผสมไบโอดีเซล50ส่วนห้อยหรือ B50 ในวันที่1กรกฎานี้โดยเรียกร้องอุตสาหกรรมต่างๆต้องผสมไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มเข้าในน้ำมันกระส่วนโดยรัฐบาลได้สำเร็จการทดสอบเพื่อกระเกียมสำหรับการเริ่มใช้ B50 สำเร็จแล้วอินโดนีเซียคาดว่าการขยายการคุ้มครองของกฎระเบียบเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อไฟชีวภาพเหล่านี้จะช่วยลดผลการนำเข้าน้ำมันเชื้อไฟเพิ่มมูลค่าในการผลิตน้ำมันปาล์มภายในประเทศสร้างเวียกเหตุการณ์ทำและลดผลการปล่อยไอพิษเถื่อนแก้วซึ่งเป็นแห่งสนับสนุนให้อินโดนีเซียบรรลุเป้าหมายการพึ่งตนเองด้านพลังงานและการนำใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวางที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พยงศิษฐ์และบรรลังท้องเกียงคำสนีอ่าน
3: เออแหงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแหงได้ใจหะนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021 219385มือถือ 055-600-888-5965 558-0453และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากลำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงสวยกันประหยัดเพื่อสวยหลัดสวยชาติพัฒนา
7: จงสวยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
8: หยุดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสะสายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
9: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
8: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
10: เงินขีบเงินตระกูลของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
11: หักบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารรายการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 หาเวลา 13:00 กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงท่านใดที่รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วกำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่หรือว่าท่านที่กำลังเดินทางไปรับประทานอาหารเที่ยงเนาะหรือว่าบางคนนี่กำลังพักผ่อนอยู่ในตอนนี้รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเรื่องงานพบกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเรียกงานลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มีสารานาฮู้สิ่งดีๆพร้อมด้วยสลับสเปียนเสียงเพลงจากทางรายการพวกเขามาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขใจสบายใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านและสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรียกงานลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะเปิดสายด่วน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-217-770และผัวพันเวียกงานการธนาคารเบอร์โทรก็แมน021-260-283นอกจากนี้พวกเขาก็ยังได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆลงที่เว็บไซต์สามารถติดตามได้เนาะ www.lac.gov.la เอาละท่านผู้ฟังตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการก่อน
12: ไอ้เมื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคนติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
13: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชียบเข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
12: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
13: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีบต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
12: โอ้แม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
13: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
12: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี่ ี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
13: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งนึง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005 อีกครั้งนึง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันอยู่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองรักษาถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
14: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
11: ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปฟังไว้เติมเนาะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-217-770และพัวพันเวียกงานการธนาคารก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-260-283และนอกจากนี้ก็มีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นสายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์อันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังเมื่อนี้สืบต่อในมาตราที่156เว้าถึงสาเหตุที่พาให้เปิดการสืบสวนสอบสวนท่านผู้ฟังสาเหตุที่พาให้เปิดการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์มีคือ1มีคำฮ้องฟ้องหรือการแจ้งความของบุคคลนิติบุคคลหรือการจะตั้งเกี่ยวกับการกระทำผิดทั้งอาญาในขงเขตเวียกงานลักทรัพย์2มีการเข้ามอบตัวของผู้กระทำผิด3พบเห็นห้องห้อยของการกระทำผิดโดยองค์การสืบสวนสอบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์หรือองค์การอัยการประชาชนและในมาตราที่157ท่านผู้ฟังเว้าถึงขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนสำหรับขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนนี้เกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์มีคือดังนี้1. ออกคำสั่งเปิดการสืบสวนสอบสวน 2. ดำเนินการสืบสวนสอบสวน 3. สิ้นสุดการสืบสวนสอบสวนและสืบต่อในมาตราที่158เว้าถึงการออกคำสั่งเปิดการสืบสวนสอบสวนหัวหน้าองค์การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์หรือหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนเป็นผู้ออกคำสั่งเปิดการสืบสวนสอบสวนในขอบเขตสิทธิ์และหน้าที่ของตนถ้าเห็นว่ามีสาเหตุที่พาให้เปิดการสืบสวนสอบสวนตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา156ของกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื้อในของคำสั่งนั้นต้องบอกวันเวลาและสถานที่ออกคำสั่งชื่อและนามสกุลหน้าที่ตำแหน่งของผู้ออกคำสั่งเหตุผลและพื้นฐานที่พาให้เปิดการสืบสวนสอบสวนสถานการกระทำผิดและมาตราที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญามาตราที่เกี่ยวข้องของประมวลกฎหมายอาญากฎหมายนี้และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันก่อน

0: เออเสี่ยวเขาทำตัวในดู
1: มีอย่างน
0: ้อได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจป
1: ่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าผู้หญิงมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเขาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมใจคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ไล่ได้หั่นนะ
0: แม่นวะฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวแล้วสิซื้อได้อยู่ใส่ล่ะ
1: เอาฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามฉันดอกตู่ก็ไปติดต่อพอพันกับบริษัทลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทลักทรัพย์โทรคอต่อล้อก่อท้อจำกัดโทร021265483และบริษัทลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้พับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวฟังไว้เติมถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดตามได้เนาะผ่านทางเพจ Facebook เสร็จเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นอกจากนี้ก็มีเว็บไซต์ www.lac.gov.la ท่านสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้อันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มื้อนี้สืบต่อในมาตรา159ท่านผู้ฟังเว้าถึงการออกคำสั่งบ่เปิดการสืบสวนสอบสวนท่านผู้ฟังในกรณีที่บ่มีข้อมูลหนักแน่นให้แก่การเปิดการสืบสวนสอบสวนหรือสาเหตุที่บ่พาให้เปิดการสืบสวนสอบสวนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาหัวหน้าองค์การสืบสวนสอบสวนหรือองค์การอัยการประชาชนต้องออกคำสั่งบ่เปิดการสืบสวนสอบสวนพร้อมทั้งแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้บุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งที่ห้องฟ้องหรือแจ้งความนั้นทราบถ้าคู่ควรหากบ่พอใจต่อคำสั่งบ่เปิดการสืบสวนสอบสวนของหัวหน้าองค์การสืบสวนสอบสวนต้องขออุทธรณ์ต่อหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนคันเดียวกันและคู่ควรมีสิทธิ์ขออุทธรณ์คำสั่งบ่เปิดการสืบสวนสอบสวนของหัวหน้าองค์การอัยการต่อหัวหน้าองค์การอัยการคันถึงทัดนั้นได้ภายในเวลา7วันรัฐกาลนับแต่วันรับทราบคำสั่งนั้นเป็นต้นไปหัวหน้าองค์การอัยการขันนั้นต้องพิจารณาคำห้องขออุทธรณ์คำสั่งบ่เปิดการสืบสวนสอบสวนภายในเวลา5วันรัฐกาลและสืบต่อในมาตรา160การดำเนินการสืบสวนสอบสวนท่านผู้ฟังเมื่อเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเวียกงานลักทรัพย์ได้รับคำสั่งเปิดการสืบสวนสอบสวนแล้วต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นนำเสนอกฎหมายว่าด้วยลักทรัพย์ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: ซียลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้ว
1: เด้ว้าเป็นได้เลยล่ะ
0: กันยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lao หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เอารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
0: ป้าโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้พุ่นว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวจะรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: เงินกีบคือเกียรติศักดิ์ศรีของชาติไส้ใจสลาดชาติพัฒนาขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปพร้อมด้วยรับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการเนาะขอฟังให้เป็นความสุขฟังให้เป็นความมวลซื่นกับมิตรรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และสำหรับระยะนี้ท่านผู้ฟังเวลานาทีเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการพวกเฮาก็มีสารานะฮู้นำมาฝากบรรดาท่านมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักคุณประโยชน์ของถั่วงอกท่านผู้ฟังปลูกง่ายเนาะกินดีต่อสุขภาพทางกายอีกให้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้เฮามาหับฟังน้ำกัน1ถั่วงอกนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยในการย่อยอาหารและการขับถ่ายและ2ช่วยลดความดันเลือด3ช่วยลดความเสี่ยงจากพยาธิเบาหวาน4ช่วยรักษาพยาธิผิวหนังและสามารถต้านการอักเสบถึงแม่นมาถั่วงอกนี้ท่านผู้ฟังจะมีประโยชน์และให้คุ้มค่าทั้งสารอาหารที่หลากหลายแต่ในบางครั้งการบริโภคในปริมาณหลายเกินไปหรือว่าเก็บรักษาไว้บ่ดีอาจเพิ่มความเสี่ยงเนาะก็ให้เกิดความผิดปกติได้พร้อมทั้งควรระวังการปนเปื้อนหรือว่าสารบางชนิดในถั่วงอกนี่แหละท่านผู้ฟังถั่วงอกก็ให้คุ้มประโยชน์ต่อกับทางกายแต่ว่าอย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมบ่ควรบริโภคหรือว่ากินหลายจนเกินไปเนาะเพราะว่าถั่วงอกนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นหนึ่งในผักที่ยอดนิยมเนาะที่อุดมไปด้วยค่ะทางด้านโภชนาการหลายอย่างที่ดีต่อสุขภาพเป็นผักที่ว่าให้พลังงานต่ำมีกากอาหารสูงซึ่งสารอาหารเหล่านี้แหละจะดูดซึมเข้าสู่ทางกายในเมื่อกินอย่างถูกวิธีก็จะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายสนั่นลามิตรรายการนี่คือสารานาฮู้เนาะจากทางรายการพวกเฮานำมาฝากบรรดาท่านบางเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิตรรายการทุกคนที่รับฟังรายการเพื่อนธนาคารปิดท้ายรายการนี้ก็ต้องขอขอบใจอีกท่านนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนรายการมาโดยดีตลอดมาเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรม5ปีต่อหน้าคือแต่ปี2026หา2030คณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคจะเร่งพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนวารสารให้ทันกับสภาพการในระยะใหม่ในโอกาสผ่านบทสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานโฆษณาอบรมขององค์คณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคและยะหาปีผ่านมาต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่6องค์คณะภาคคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคที่จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำมอนจันทจิตห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคให้ฮู้ว่าในตัวหน้าจะยกสูงบทบาทเวียกงานสื่อมวลชนให้เป็นเครื่องมือเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมในการเผยแพร่แนวทางและแผนนโยบายของภาครัฐโฆษณาศึกษาห่มน้ำใจรักชาติรักระบบใหม่ระบบประชาธิปไตยประชาชนและสร้างสติเคารพกฎหมายให้ประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนฮู้อนุรักษ์รักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมอันดีงามของชาติบรรดาเผ่าก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีบาดก้าวขยายตัวเพื่อส่งเสียงรายงานเหตุการณ์ต่างๆให้มีความโดดเด่นชัดเจนและมีชีวิตชีวาโดยรับประกันให้ได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะภาคลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาโฮมและลักษณะมหาชนท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในตัวหน้าจะเร่งปรับปรุงสมาคมนักข่าวแห่งประเทศลาวให้เข้มแข็งสามารถปฏิบัติภารกิจบาทของตนอย่างมีประสิทธิผลค้นคว้ากำหนดขั้นของนักข่าวและนโยบายที่สอดคล้องเหมาะสมปรับปรุงกรมสื่อมวลชนให้เป็นกรมใจกลางในการประสานงานเวียกงานโฆษณาผ่านสื่อมวลชนการพบปั้นหัวมือกับเพื่อนมิตรสากลเพื่อญาติแยงการช่วยเหลือในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนลาวให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: รายการ
3: Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: และการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you
5: ข่าวดีข่าวดีข่าวดี
6: เพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปวงในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

สบายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music ค่อย 3.7 MHz How it was in years gone มื้อนี้มาอยู่กับ DJ Smile 1ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ตอนสวยพบกันมื้อนี้ตรงกับวันพุธกลางๆอาทิตย์กันอีกแล้วเป็นวันพุธที่10มิถุนายนปีค.ศ. 2026พ.ศ. 25that I would see them and I'd memorize each word ครับผลงานเพลงสากลมวลๆเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังว่าจะเป็นเพลงซาบเพลงวายเพลงเก่าเพลงใหม่ก็สามารถแนะนำเพลงมวลๆกันเข้ามาได้ที่0305787052และมื้อนี้เฮาก็ยังมาอยู่กับศูนย์การเพศเวียงจันทน์ปักกิ่งได้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพยาธิตาก็ไปแวะปรึกษาเพิ่นได้เนาะที่ศูนย์การเพศเวียงจันทน์ปักกิ่งตั้งอยู่ทางบ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตบองนครเมืองจันทน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่020-5755-4111ศูนย์ของเพิ่นมีเซลล์สารสำหรับพยาธิดวงตาโดยเฉพาะเนาะมีประสบการณ์ในการปิ่นปัวพยาธิดังกล่าวหลายกว่า20ปีนั่นเองปรึกษากันได้ศูนย์การแพทย์เวียงจันทน์ปักกิ่งและนอกจากนั้นก็ยังอยู่กับลาวทุรคมคล้ายๆอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

าเป็นว่ามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งผลงานเพลงและนี่เป็นเพลงเก่าๆของลอสจวดเป็นนักห้องระดับตำนานเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Have I Told You Lately

0: ข่าวดีเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทร
1: ์เออนี่ตุน
2: หึ
1: คู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจคุณใด
2: โอ
1: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
2: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: เออนี่ตุน
2: หึ
1: คู่บัวบาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ้
1: สะดวกสบายเวลาเขาไปประเทศใกล้เคียง

และก็เข้ามาสู่ระยะของลาวโทรคมลาวโทรคมคือขั้นอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวโปรโมชั่นรับโชคใหญ่2ชั้นกับลาวโทรคมเมื่อติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน Fiber to the Home โชคชั้นที่1สำหรับลูกค้าติดตั้งใหม่รับทันทีเบอร์งามๆ5เบอร์โทรฟรีสูงสุด600นาทีและรับ Data 60กิกที่สำคัญจ่ายค่าบริการล่วงหน้า3เดือนนำไส้ละล่า1เดือนจ่าย6เดือนนำไส้ละล่า2เดือนหรือว่าจ่าย12เดือนหรือว่า1ปีฟรี4เดือนนั่นเองสำหรับค่าบริการส่วนว่าโชคชั้นที่2แม่นรุ่นรับเงินล้านหลายกว่า50ล้านกีสำหรับลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่ที่สำหรับค่าบริการล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปมีสิทธิ์รุ่นรับเอาของรางวัลเป็นโชคชั้นที่2กับลาวโทรคมส่วนว่าบริการอื่นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆก็สามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Suite หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101และ131กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวมาเข้าสุริยะของลาวโทรคมก็มาหาฟังผลงานเพลงนี่ไปเลยเนาะเพลงนี้ก็เป็นเพลง1เป็นเพลงเก่าของวง Eagles วงล็อกระดับตำนานเนาะสำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า I Can Tell You Why

can't ไปเติมอีกหนึ่งเสียงเพลง I can't tell you why ของวงล็อกระดับตำนานเนาะ The Eagles นอกจากเพลงนี้แล้ว I can't tell you why อีกหนึ่งเพลงที่ดังๆหลายๆคนจำติดหูติดปากเนาะก็คือ Hotel Californiaเพลงที่คนยุคเก่าทางฟังแล้วก็ห้องได้บางคนเนาะฟังยามใดก็ม่วนงามนั่นเลยเนาะเป็นวงล็อกระดับตำนานบ่ว่าจะเป็น Ego ก็เปลี่ยนมองสิ Lost Stewart หรือว่าอีกหลายๆคนเนาะแต่ละเพลงที่ปล่อยออกมาในอดีตล้วนแต่ได้รับความนิยมเปิดฟังนำวิทยุนี่ฟังขึ้นได้ถ้าว่ามีเพลงภาษาอังกฤษเนาะเป็นรายการเพลงสากลอย่างสิกับบทพาดจะขึ้นนี่เนาะสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงเก่าๆเก็บมาฝากมาต้อนกันกับรายการ Colorful Music 103.7 MHzอย่าลืมกับเพลงไหนที่ต้องการอยากจะฟังเติมแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052 อยู่กับลาวทุรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุรคมทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวอีกหนึ่งบริการจากลาวทุรคมนั่นก็คือบริการฝากเบอร์ผู้ใดที่ว่ามีเจตจำนงหรือว่ามีจุดประสงค์ต้องการจะไปต่างประเทศบ่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะ

เป็นอีกหนึ่งบริการจากลาวโทรคมนอกจากนั้นผู้ใดที่ว่ามีคะแนนสะสมไว้หลายๆก็อย่าลืมเอาคะแนนนั้นมาแลกเป็นมูลค่าโทรหรือว่า data อินเทอร์เน็ตกับลาวโทรคมกันได้โดยเริ่มกันที่100คะแนนสามารถแลกมูลค่าโทรได้ 10,000 กีบกดดาว567ดาวเลข10สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกหรือว่าต้องการอยากจะแลก data ภายใน24ชั่วโมงได้5กิกเนาะสำหรับ data กดดาว567ดาวเลข11สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกหรือว่าต้องการอยากจะแลกเป็น data สำหรับ100คะแนนได้3กิกนำได้3วันกดดาว567ดาวเลข12สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกหรือว่าต้องการอยากจะแลก data 2กิกเนาะกดดาว567ดาวเลข13สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกหรือว่าสามารถเอาคะแนนแลกผ่านแอปพลิเคชัน M Service ได้เนาะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101หนึ่งบริการจากลาวโทรคมลาวโทรคมคือค่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการดีๆจากลาวทุกคมกันไปแล้วมื้อนี้เฮาก็มีข่าวจากต่างแดนมารายงานสู่กันฟังเนาะโดยเฉพาะมีรายงานกันออกมาว่า5เมืองหรือว่า5นครที่มีคนตุ้ยหลายที่สุดในโลกซึ่งมีการสำรวจและเผยแพร่กันออกมา so เมืองที่มีคนตุ้ยที่สุดในโลกมีคนตุ้ยหลายที่สุดในโลกเนาะอันดับที่1เป็นสื่อที่ถูกเว้ากันหลายที่สุดก็คือเมืองแมคอาเรนในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีปัญหาเกี่ยวกับพยาธิตุ้ยหรือว่าภาวะโรคอ้วนและน้ำหนักเกินสูงต้นๆเป็นอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันสำหรับเมืองแมคอาเรนแม้นตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสใกล้กับชายแดนของประเทศเม็กซิโกและเป็นชื่อที่ปรากฏเรื่อยๆในรายงานทางด้านสุขภาพของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะแม้นการสำรวจเมืองที่มีภาวะน้ำหนักเกินและพยาธิตุ้ยสูงข้อมูลจากการจัดอันดับเมืองที่มีปัญหาพยาธิตุ้ยหรือว่าภาวะโรคอ้วนของเว็บไซต์ Wallet Hub ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานสุขภาพและสำรวจพฤติกรรมทางด้านสุขภาพประชากรพบว่าเมืองอาเลนมีสัดส่วนผู้ใหญ่ที่เป็นพยาธิตุ้ยสูงที่สุดอีกและยังมีอัตราที่คนบ่ออกกำลังกายสูงเช่นเดียวกันและการเข้าถึงพื้นที่กิจกรรมทางด้านห่างกายบางส่วนยังเป็นข้อจำกัดผู้เชี่ยวชาญเบิ่งว่าปัจจัยบ่ได้มาจากการกินอาหารหลายเพียงแต่อย่างเดียวเนาะแต่เป็นเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเมือง

เมืองวิถีชีวิตการเดินทางที่อาศัยรถอาหารพลังงานสูงผู้คนที่ว่าดื่มน้ำอัดลมดื่มน้ำหวานเป็นจำนวนหลาย

ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานั้นเป็นปัจจัยหลักที่ซับซ้อนโดยเฉพาะแม่นอาหารฟาสต์ฟู้ดบางคนเพิ่นก็ว่าเป็นอาหารขี้เหี้ยเนาะหรือว่าอาหารจานด่วนนี่ล่ะที่มีอยู่เรียงรายเป็นจำนวนหลายส่วนว่าอีก4เมืองที่มีคนภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าคนตุ้ยหลายที่สุดนั่นก็คือคูเวตซิตี้อยู่ที่ประเทศคูเวตสำหรับนครหลวงคูเวตเป็นนครหลวงของประเทศคูเวตถึงที่อีกอ้างถูกอ้างอิงในบทรายงานทางด้านสุขภาพตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกกลางเนื่องจากวิถีชีวิตของเมืองที่พึ่งพารถยนต์อากาศร้อนและการบริโภคอาหารพลังงานสูงส่งผลให้ภาวะพยาธิตุ้ยเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรของเมืองและเมืองต่อมาก็คือเมืองริยาดอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนครหลวงริยาดเป็นเมืองที่ประเสริฐกับความท้าทายทางด้านพยาธิอ้วนจากการใช้ชีวิตนั่งเฮ็ดเวียกเพิ่มเป็นจำนวนดุนนานเนาะการบริโภคอาหารไปหูบและกิจกรรมทางด้านทางกายก็ลดลงถึงว่าปัจจุบันภาครัฐจะผลักดันนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายก็ตามเมืองที่3ที่มีคนตุ้ยหลายที่สุดก็คือเม็กซิโกซิตี้อยู่ที่ประเทศเม็กซิโกในรายงานทางด้านสุขภาพเนื่องจากปัญหาน้ำตาลและเครื่องดื่มหวานที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมการบริโภครวมถึงภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นของคนในเมืองและเมืองที่4เมืองสุดท้ายนั้นก็คือเมืองโอ๊กแลนด์อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ไผฮู้แน่ประเทศนิวซีแลนด์อยู่ใส่เนาะประเทศนิวซีแลนด์นี่อยู่ข้างติดๆกับประเทศออสเตรเลียเด้อหรือว่าออสเตรเลียนี่ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ในบทรายงานเกี่ยวกับสุขภาพที่ให้มีคนน้ำหนักเกินโดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่บางชนเผ่าซึ่งสะท้อนถึงความเลื่อมล้ำทางด้านอาหารสุขภาพและโอกาสการเข้าถึงกิจกรรมทางด้านทางกายสรุปแล้ว4เมืองที่ว่ามีคนตุ้ยหลายที่สุดนั่นก็คือเมืองแมคคาเลนแมคเอาเลนในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาอันดับที่2ก็คือคูเวตซิตี้ประเทศคูเวตอันดับที่3ก็คือนครหลวงริยาดของประเทศซาอุดิอาระเบียต่อมานครหลวงเม็กซิโกของประเทศเม็กซิโกและเมืองโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์มีการสำรวจและรายงานกันออกมาว่า4เมืองนี้มีจำนวนคนตุ้ยหลายเนาะผู้ใดที่ว่าบ่อยากตุ้ยพยายามกินอาหารให้เพียงพอให้เหมาะสมกับสำหรับร่างกายและที่สำคัญกินแล้วอย่าลืมออกกำลังกายน้ำเนาะเพราะว่าคนตุ้ยนี่มาพร้อมกับพยาธิต่างๆว่าจะเป็นพยาธิตุ้ยพยาธิเบาหวานพยาธิไขมันในเลือดสูงพยาธิหัวใจพยาธิปอดพยาธิฮีสโตรกและก็ยังมีพยาธิอื่นๆอีกหลายพยาธิเนาะที่เกี่ยวพันกับพยาธิตุ้ยนั่นเองสำหรับผู้ใดที่ว่ามีภาวะตุ้ยเนาะน้ำหนักเกินก็จงระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินเนาะถ้าว่าลดน้ำหนักได้ก็ยิ่งเป็นการดีเว้าหลายแล้วมาถึกตัวเองเนาะตัวเองก็กำลังตุ้ยเนาะ
บ่ฮู้ว่าจะลดน้ำหนักแบบใดดีเนาะบัดนี้เนาะโอ้ว่าจะอดข้าวแรงบ่หรือว่าอดกินเหล้ากินเบียร์เนาะผู้ใดฮู้แนะนำนี่เนาะนี่ก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ต่างแดนอยากจะมารายงานสู่กันฟังเนาะกับรายการคลับฟุนมิวสิก 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวฟังเสียงโคตรโศกเว้าก็เป็นลาแล้วเนาะอย่าสิฟ้ามุนขึ้นหนีป่าเด้มาหาฟังเพลงนี้สิก่อน Say You Say Me กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหั่นน่ะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้อแฮ่วะอีลีวะ
4: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
6: ท่านรู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ังบริกันดีๆจากลาตุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้ของวง Bee Gees กับเพลงที่มีชื่อว่า Wish You Were Here กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

0: และก็ผ่านไปตึมอีกหนึ่งเพลง
1: When they play
0: ของวงหลักอีกหนึ่งวง Bee Gees
1: We smile
0: และเพลงที่มีชื่อว่า Wish You Were Here เป็นเพลงเก่าๆ
1: Such happy time
0: แต่ว่าฟังยามใดแล้วก็ม่วนยามนั้นแหละเนาะ
1: Go
0: อย่าลืมเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังตื่มก็สามารถแนะนำเพลงม่วนๆกันเข้ามาได้เป็นเพลงสากล ที่0307 87 0052
1: Like a long lost friend All the song
0: และวังยานี่เว้าถึงเมืองที่ว่ามีคนตุ้ยหลายที่สุดเนาะสำหรับ4เมืองก็คือเมืองแมคอาเรนอยู่ในสหรัฐอเมริกาคูเวตริยาดเม็กซิโกและโอ๊กแลนด
1: ์
0: สำหรับองค์การทางด้านพยาธิโรคตุ้ยที่ CIA เห็นว่าพยาธิตุ้ยหรือว่าภาวะน้ำหนักเกินบ่ได้เกิดจากนิสัยส่วนตัวเพียงแต่อย่างเดียว
1: like
0: แต่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมของเมืองทั้งอาหารราคาถูกที่ให้พลังงานสูงการนั่งเฮ็ดเวียกเป็นเวลาดุนการเดินทางด้วยรถยนต์ลดการเคลื่อนไหวของร่างกายและการเข้าถึงพื้นที่ออกกำลังกายที่แตกต่างกันสรุปแล้ว4ปัจจัยหลักเทศให้คนมีน้ำหนักเกินและเป็นพยาธิตุ้ยหรือว่าภาวะโรคอ้วนเนาะนั่นก็คือการใช้ชีวิตแบบเร่งด่วนและพึ่งพาอาหารที่รับประทานโดยเฉพาะแม่นอาหารจานด่วนเป็นฟาสต์ฟู้ดถ้าว่ามันอยู่ต่างประเทศก็คือพิซซ่าบางสิแฮมเบอร์เกอร์ฮอทดอกบางสิเนาะถ
1: ้
0: าแม่นอยู่บ้านเฮาก็คือข้าวเปียกเฝอข้าวปุ้นเนาะแม่นบ
1: ่
0: ต่อมาก็คือกิจกรรมท่าการทางด้านร่างกายลดลงจากการเฮ็ดหน้าที
1: ่
0: และการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ปัจจัยต่อมาก็คือพื้นที่สีเขียวหรือว่าสวนสาธารณะบ่เพียงพอในเขตเมืองต่าง
1: ๆ
0: และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือต้นทุนอาหารทางด้านสุขภาพที่มีราคาสูงกว่าอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารสำเร็จรูปเนาะอยู่บ้านเฮาโดยเฉพาะแม่นมีนี่แหละบ่ว่าจะเป็นมีไว้บ่มีมาม่ายำๆเป็นอาหารพวกนี้เพิ่นเฮาว่าเป็นอาหารไปฮู
1: ้
0: เป็นอาหารที่เฮ็ดให้มีน้ำหนักเกิดภาวะโรคตุ้ยได้เนาะภาวะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงโดยมีการให้คำแนะนำก็คือการกินอาหารให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายเป็นหลักบางคนเพิ่นก็ว่ากินปลาเป็นหลักกินผักเป็นกินผักกินปลานี่เป็นหลักเนาะเพิ่นว่าถ้าว่าลุดอันคันเว้าเรื่องซีนว่าจะเป็นสิ้นงัวสิ้นควายบางสิลดลงได้ก็ยังเป็นการดีเนาะบางคนก็บ่กินเลยแต่ว่าบ่กินเลยนี่ก็มีปัญหาทางด้านสุขภาพตื่มอีกได้เนาะขาดสารอาหารตื่มอีกเนาะโดยเฉพาะมันคนที่คันว่าเรื่องการสัตว์ขาดสารอาหารก็คือคนที่ว่ามักกินผักเป็นมังสวิรัติเนาะคนที่ว่ากินผักเป็นหลักบ่กินซีนบ่กินปลาบ่กินไข่บางอันกลุ่มนี่ก็กินไข่นี่เนาะบ่กินอันซีนนั้นถ้าว่าไปกวดร่างกายแล้วก็กลายเป็นคนที่ว่าขาดสารอาหาร
1: Oh,
0: อันนี้ก็บ่ดีเนาะท่านผู้ฟัง
1: เพรา
0: ะฉะนั้นอาหารการกินหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ควรจะเฮ็ดให้เหมาะสมร่างกายกับตนเองแมนบ
1: ่
0: อันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการ Colorful Music 137 MHz
1: Stay by me Diana
2: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
3: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: ท่านรู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data นำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: ตื่มเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าไหน
7: ต้องแอป M Service
8: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดได้นอ
7: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
7: ต้องแอป M Service
10: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
7: ่ก็ต้องแอป M Service
11: โอ้ว้าวคักแท
12: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
10: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
12: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
13: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ฟังบริการจากลาตุลคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงเก่าๆของวง Supply Supply เนาะกับเพลงที่มีชื่อว่า Having You Near Me กับรายการ Colorful Music 103.7 MHz

ฮาก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้ก็ขอขอบใจมีรายการทุกทานที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวทุกคนที่อยู่นํากันทุกมื้อสําหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตดีๆสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุกคนแอปพลิเคชัน M Service หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101หรือว่า131กับลาวทุกคนคือค่าอันดับ1ของประเทศลาวทุกคนของคนลาวเพื่อสังคมลาวและสําหรับวันนี้ DJ Smile พร้อมด้วยรายการ Colorful Music ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าบ๊ายบายสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต้นสมงเพื่อให้การสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นม.4และมัธยมตอนปลายม.7ในปีนี้มีผลสำเร็จตามคาดหมายแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ออกแจ้งการให้องค์การศึกษาธิการและกีฬาเมืองนครกักเก็บความพร้อมรอบด้านเป็นต้นกักเก็บสถานที่เฮ็ดเวียกของอนุกรรมการและห้องสอบเสียงขึ้นเพลจัดซื้ออุปกรณ์หับใส่แต่งตั้งอนุกรรมการทำพิสอบแต่ละหน้าเวียกเลยขอที่สิ้นนำจากคณะกรรมการปกครองนครจัดศูนย์สอบเสียงห้องสอบเสียงตามจำนวนนักเรียนและสภาพเงินไขตัวจริงของท้องถิ่นท่านสุริเดชแก้วบัวละเพ็ดหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพะบางให้สัมภาษณ์ในวันที่8มิถุนายนนี้ว่าในศูนย์เรียน2025-2026นี้แขวงหลวงพะบางมีนักเรียนมัธยมตอนต้นม.4ที่มีเงินไขเข้าสอบเสียงจำนวน 5,334 คนหญิง 2,568 คนในนี้มีนักสอบเสียงดีแรงหรือห้องภาษาฝรั่ง52คนหญิง18คนและนักสอบเสียงที่เป็นพระสงฆ์สามเณร120องค์แบ่งเป็น85ศูนย์สอบเสียงรวมมี269ห้องสอบเสียงนักเรียนมัธยมตอนปลายม.7มี 2,479 คนหญิง 1,120 คนในนี้มีนักสอบเสียงจากห้องบีแรงหรือห้องภาษาฝรั่ง58คนหญิง45คนและนักสอบเสียงที่เป็นพระสงฆ์สามเณร47องค์แบ่งเป็น33ศูนย์สอบเสียงรวมมี123ห้องสอบเสียงเฉพาะสั้นมัธยมตอนต้นม.4จะได้จัดตั้งสอบเสียงในระยะวันที่15วันที่12มิถุนายนนี้สอบเสียง5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษส่วนสั้นมัธยมตอนปลายม.7จะได้เริ่มสอบเสียงในวันที่17หาวันที่19มิถุนายนนี้สอบเสียง5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษโอกาสนี้ท่านได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมพ่อแม่ผู้ปกครองจงให้การหัวมืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหลานได้ค้นคว้าความเรียนอย่างเต็มส่วนพร้อมทั้งสุขยู่ให้ลูกหลานเข้าร่วมการสอบเสียงแต่ต้นจนฮอดปลายสำหรับนักเรียนทุกคนจงสุ่มใส่ค้นคว้าความเรียนทั้งกักเกียมความพร้อมทางด้านทางกายทางด้านสติปัญญาทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าร่วมการสอบเสียงให้สำเร็จและให้ได้คะแนนดีมีความพึงพอใจจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
2: เออนี่ตุน
3: หึ
2: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์แล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
3: โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
3: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมือนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
5: า
4: ะ
5: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแมนยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
4: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่ เป็นยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
5: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
4: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
5: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
4: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
5: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถึกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
4: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแฮงหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
6: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป
7: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวนสื่น
8: ไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
9: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกสิภาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกสิทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นนั้นว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำลานมวนซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลําปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังฆสาญาสังฆสี
10: พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพุธกันแล้วที่10พอดีละ10วันเต็มๆแล้วพี่น้องเอ้ยของเดือนมิถุนาเป็นมื้อแฮม10ค่ำเดือน7พ.ศ. 2569กันแล้วเด้มาเว้ามาว่าตักตายยายยอง พี่น้องป้องปายเฮาก็มีข่าวมีข่าวมาฝากมาต้อนมายอมมาเยือนกันเป็นประจำอยู่แล้วว่าซั่นซะเอาลูกใหม่นางใหม่คิดใหม่ใจใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าพร้อมพากันปฏิบัติระเบียบกฎหมายกฎหมายจะมีผลศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนพร้อมพากันปฏิบัตินั่นแหละเสียพันธามอบภาษีเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาเด้อพี่น้องเด้อ
11: เอาบริษัทไอลดาลาวMarketing International จำกัดผู้เดียวพวกเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เนี่ยตัวนี้ได้แม่นโครงการดีๆของบริษัทไอระดาลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจเลยและสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนิเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอโดยพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกท่านซื้อ1ชุดเนาะสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น5ล้านกีบเด้ถ้าว่าท่านซื้อ3ชุดเด้เนาะพิเศษระดับ VIP เมื่อท่านซื้อ6ชุดเนาะ6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน 600,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ําในเมื่อครบ10สุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนของหมอสิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายสิทธิ์สวัสดิการภายในบริษัทบ่แม่นประกันภัยชีวิตเด้อบ่แม่นประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ท่านที่ร่วมโครงการต้องซื้อราคาเต็มเอาสนใจทอบถามเนาะโครงการของพวกเขาโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บเป็นอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โทรเลยถ้าว่าท่านได้สนใจเข้าโครงการของพวกเขาโทรได้ที่หมายเลข020-8856-5599 020-8856-5599และ020-5449-5449บริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้เดียวนี่โครงการดีๆเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ข่าวของการนำพวกเขาได้เด้อท่านผู้ฟังเด้อท่านใดที่ต้องการจะเข้าโครงการนำพวกเขาก็เป็นติดต่อเบอร์โทรที่ให้ไปฮั่นเนาะมี3ผลิตภัณฑ์ท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใดก็ได้ผลิตภัณฑ์โนนิเอนไซม์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟอกเลือดและก็สมุนไพรคลายเส้น3ผลิตภัณฑ์นี้เนาะเมื่อทานซื้อเป็นสุดเป็นสุดนะขอจะได้รับสิทธิ์เอาร่วมกับความโครงการกับพวกเราได้สุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้โครงการดีๆของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวนำมาฝากมาต้อนท่านใดที่สนใจต้องการจะเข้าโครงการของพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยหมายเลขโทรศัพท์020-8856-5599 020-8856-5599020-5449-5449ท่านใดที่สนใจอยากเข้าโครงการนะพวกเขาก็เป็นติดต่อเลยเนาะ1ชุดนอนห้องหมอ 300,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตครับ2ล้านกีบเมื่อท่านซื้อ1ชุดซื้อ3ชุดนอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต5ล้านกีบ VIP 6ชุด 900,000 กีบนอนห้องหมอ1ล้าน 800,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิต10ล้านกีบVIP Plus ซื้อ10สุดฐานะ VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งเนาะ2ล้านกีบต่อครั้งสามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้เมื่อครบ10สุดแน่เป็นคือจังซั่นโครงการดีๆเด้อพี่น้องเด้อจากบริษัทไอระดาลาว Marketing International เอามาฝากมาตอนกันท่านที่เป็นสมาชิกของ Nuni Enzyme ยาฟอกเลือดและก็ยาคลายเส้นเนาะ3ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเดี๋ยวนี้พวกเรามีข่าวดีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเฮาหากสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีและมีสุขภาพแข็งแรงบ่ได้เข้านอนห้องหมอ
10: หรือรับการรักษาตัวตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทางโครงการจะมอบเงินรางวัลน้ำใจเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแห่แก่สมาชิกโดยมีมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนี่คือการตอบแทนผู้ที่ใส่ใจด้านสุขภาพรักษาทางกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพดีโมเมนเพียงแต่ลดค่ารักษาแต่ยังได้รับผลตอบแทนกลับคืนอีกด้วยแน่อันนี้ข่าวดีเนาะเป็นโครงการของสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีเนาะแม่นจะได้รับรางวัลตอบแทนคือจังซั่นผลิตภัณฑ์เอ็นไซโนนี้ยาฟอกเลือดยาแก้เส้นแก้เอ็น3ผลิตภัณฑ์เอามาเล่าให้กันฟัง
9: เอาวันนี้มาฟังลำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขได้เป็นรายการเฮาซะก่อน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนก็ตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999020885655999และ020544-9549
1: นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020885655999 020885655

0: ฮ่าเก้าเก้าเอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุให้พี่น้องเอ้ยน้อสาเหตุสำคัญเลยแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: มาปณีมาฟังนิทานกันเนาะเอานิทานเฮามื้อนี้จะนำเสนอเรื่องพนันกินเมี่ยง
2: พนันกินเมี่ยงพ่อค้าจนได้ชื่อว่าเสี่ยงเมี่ยง

0: ในมื้อหนึ่งขณะที่จั่วกำลังลงอาบน้ำบังเอิญมีพ่อค้าไทคังไทคังนี่หมายว่ามาแต่ไกลแล้วหาบเมี่ยงมาขายพอมาถึงแคมป์น้ำพ่อค้าก็จึงถามว่าอันนาจั่วอันน้ำนี่เลิกตื่นเพียงใดเด้เนาะจั่วเนาะมีผู้หนึ่งกระโดดมาใส่กันว่า
1: อันวันชิเลิกที่ตื่นสำนักจั่วซอยบอกให้พวกเขาได้ฮะนอนทันลงอาบน้ำอย่างเนี้ย
0: ว่าซะนี่นายหันจั่วคำก็จึงว่าคุณว่
1: าเล็กตื่นกับเบิ่งเอาเนี่ยหรือว่าเนี่ยมเห็นอยู่แม่นบ่ล่ะ
0: ว่าซะนี่ฝ่ายพ่อค้าไทคังนี่ก็จึงถามจั่วตื่นอีกว่า
1: อันน่ะอันน้ำนี่อันพวกใครจะขามได้บ่ซะนี่
0: จั่วก็จึงตอบอีกว่า
1: ให้อีฮู้ฮะให้สิสามารถขามได้ห้วยน้ำบักกวางเนี่ยมาสร้างถ้ำเนี่ยเป็นไปบ่ได้แท้คันบ่ว่าจะมีพระอินทร์ลงมาอุ้มเอาข้ามพวกอีข้ามได้อยู่ค่อยว่านี่ก
0: ็ว่าซะนะทางจั่วก็ได้พวกพ่อข้าก็ได้ยินคำตอบของจั่วนี่ก็เป็นวาดคัดหูซะแล้วก็จึงท่าพิสูจน์ความจริงกับจั่วคำมันทันทีพวกพ่อข้าเพิ่นก็เว้ากันเนี่ยคิดแล้วเนาะมาเว้านักเลงแท้จั่วนี่ผมก็บ่มีว่าจังซะว่าถามก็เป็นซ้อไปทางเพิ่นพุ่นจึงได้เว้าขึ้นว่าหอยเอ็นถามว่าพวกข่อยขามได้นี่จั่วสิเฮ็ดอีหยังให้เอ้าว่าในหันจั่วขามก็ตอบบ่ไปทันทีว่า
1: เออนะเอารถนะถ้าชูเจ้าขามได้แท้เนี่ยคนสิเอาผ้าคุมผ้าสะบงนี่นะผ้ามัดเอกนี่มัดแอวนี่ให้หมดนะค่อยกินบ่ยุ่งยั่งเอาติดตัวลอนจอนนี่แหละ
0: เว้าแล้วจั่วก็ถามคืนไปว่า
1: ถ้าชูเจ้าขามบ่ได้นี่ล่ะสิให้เฮ็ดหยังว่ามามึงเนาะ
0: ทางพ่อค้าไทคังนี่ก็โว้รวมใจกันแล้วให้ต่างหน้ารถหมอนึงเว้าขึ้นว่าโอ้ยอันมันชิยะอีหยังเนาะถ้าข้ามได้ชิย่อมเสียเมียงให้จั่วนี่นะแต่จั่วคำก็ได้เว้ากับพ่อค้าไทคัง
1: บอกยาย่างล่ะว่าจะสู้พนันกันเถอะมันสิเสียเมียงไปละละ
0: ม
1: ันสิเสียเครื่องขายละละ
0: ว่าซั่นซะมันสิเครื่องเอาไปขายแต่พ่อค้าก็เป็นมังเป็นหมอว่าจะข้ามให้ได้ว่าสันซะเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงปลงใจกันเรียบร้อยแล้วพอข้าครั้งนี้ก็พากันแบกหาบเมี่ยงนี่แล้วข้ามน้ำละล้างคนก็ร้อยบืนเอาจนตาเลือกล้างคนย่างลุยเอาน้ำโปโลริบริบหัวเนี่ยเพียงคอเนี่ยล้างคนก็หมดแล้วเอาแต่ผู้คิดออกเหตุทั้งพองโฮทั้งพองแซวรากไปแล้วว่าดีใจชนะจั่วละพอแต่ข้ามมาถึงฝั่งจั่วผู้ฟังอันนั้นจั่วผู้อะไรนะพอแต่ข้ามมาถึงฝั่งมหาจั่วแล้วบนจั่วอยู่นะพอข้าข้านี่ก็ถามเอาเครื่องพนันหันแล้วทางเว้าซูซีแล้วเว้าขึ้นว่า
1: เอามาได้วันนี้ได้ข้ามเรียบร้อยได้นี่ได้เอาให้นี่มีชิ้นทำในจั่วน่ะบุมันชีตัวลายนี่อย่าปีนความไหนเป็นจั่วนี่ขาดชิ้นบ่ได้มามาพาเอาแก้มา
0: ไอ้หนึ่งกระโดดมาใช่ว่า
1: เอาแก้มาได้งั้นพัดสะบังให้เฮาแห้งหนาวนี่เอามาให้เฮาได้นี
0: ่เว้าไปจังซั่นแล้วทางจั่วคำก็จึงเว้ากับพ่อค้าไทคังว่า
1: โยอีเอาให้สู่เจ้าแนวใดพวกสู่เจ้าบ่ได้พากันข้ามน้ำนะนี่นะพวกสู่เจ้าพากันลอยมานี่นี่ขันข้ามก็ยังข้าข้ามแล้วว่าแต่ฝั่งนั้นมาฮอดฝั่งนี้ซะแต่ว่าอย่างอีแมน
0: ว่าซักเออฟังไปคักๆจั่วกันนั่นครับเน้นเข้าไปอีกว่า
1: วันนี้กูสิเอาเมียงพวกเจ้าตามที่ได้พนันกันไว้ฮะแล้วสิเอามา
0: ซักซักเออว่าสิเอาเมียงให้แล้วหลังจากนั้นก็ได้เว้าได้ว่ากันทกเถียงกันไปทกเถียงมาเสียงก็เว้าให้พวกพ่อข้าว่าเสียสัจจะเป็นพ่อข้านี่บ่เว้าความจริงบ่มีความแท้มีแต่ตัวลายนี่ค้าขายบ่ขึ้นบ่เงยซะแล้วเถียงกันจนฟดฉะนั้นจนความนี่ก็โอ้หน้าหูขึ้นไปถึงหูพญาซะแล้วได้ผู้ปกครองเมืองเขาจึงพากันขึ้นไปกราบไหว้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พญาได้ฮู้เมื่อพญาได้ฮู้กับพิจารณาเบิ่งคักแน่เป็นว่าตามความที่ พวกพ่อข้าไปเล่าสู่ฟังขึ้นไปขึ้นมาก็แม่นแท้แม่นความเสียงเพราะว่าบ่ได้ย่องขาขำมีแต่ลอยเอาบางพองก็ลุยกอกแม่นความเท่าจั่วคำนี่แท้พอพวกพ่อข้าแม่นบ่ได้ข้ามคือว่าเขาหักพากันลอยเอาในหันพญาเกิดจึงได้ตัดสินตามพื้นเมืองเตบูฮานเบาขึ้นว่าโอ้ขัดว่าเดี๋ยวนั้นหันเลยเฮาฟังกันเว้าให้รายงานพวกเจ้ามานี่ก็แม่นแล้วก็แม่นความจั่วแล้วเว้ยคันเป็นเดี๋ยวนั้นแล้วพวกเจ้าก็อีได้เสียให้มันแล้วตัวคํามันบอกว่าพวกเจ้าข้ามเนี่ยพวกเจ้าพากันมาลอยพูดสิลุยเอาก็มีหมดหน้าหมดไหนมันก็แม่นความมันแท้ข้ามบ่ได้ฉะนั้นในนามเฮาเป็นพญาเมืองเฮาขอบอกพวกเจ้าเฮาเสียให้มันซะอันน่ะเมียงหั่นน่ะเนอให้เสียก็ละเล็กน้อยคนละ4 5 5บาทตะสิงเฮอให้เอาเกินนั่นละบ่ได้แลเด้อบ่ต้องเฮอเกินว่าซั่นซะก็บอกให้เอาเมียงให้คนละ4 5 5บาทตะสิงนี่นะก็บ่พอเท่าใดดอกเมื่อพ่อพ่อข้าไทยครั้งได้กลับไปหาจั่วจั่วคําก็จึงถามว่า
1: ให้หาเพิ่นว่าแนวใดนะฮะให้ทึกไม่ผิดแท
0: ้พวกพ่อข้าก็ได้รายงานตามคําพญาตัดสินว่า
1: อันน่ะพระองค์ก็บอกให้เฮาหั่นแลให้สีชะ5บาทเท่านั้นบ่ให้เอาเหลือเกินเด้อ
0: ฝ่ายจั่วคําได้ยินท่านก็หัวยุ่มๆ อยู่กกแควพุ่นแหละว่าแล้วพวกพ่อข้าก็ว่าเห็นดีตามที่พญาของเมืองบอกให้เฮ็ดตามฮีดตามคองจากนั้นจั่วก็ได้เอาบาทมา5หน่วยบาทนี่บาทจั่วเฮ็ดแต่บาทนี่เอาบาทมา5หน่วยมาตั้งไว้เอาซ่าอีกซ่าหมายว่ามันเป็นคือเข่งใหญ่ๆนี่แหละกระซ่าแล้วก็ห้องเนาะเอากระซ่ามาอีก5หน่วย4หน่วยเนาะมาตั้งไว้อีกและก็บอกพ่อข้าเอาเมี่ยงมาใส่เต็ม4ซ่า5บาทโอ้บาทบาทคู่บ่าไว้เนาะซ่ากระซ่าบักใหญ่พ่อข้าไทครั้งในปานว่าตายทั้งยืนแล้วแหละคิดว่าซีเมนซีสร้าง5บาทตัดสิงคือปัญญาบอกอันนี้แล้วมันตั้ง5หน่วยบาทหน่วยกระซ่าอีกเมียงอยู่นั่นน่ะ 5,000 พากันหาบมาเนี่ยก็หมดพอดีข่าวนั้นต้องดับวอดครัวเฮือนจะหาเงินใส่ไปใช้หนี้ใช้สินกู้ยืมมาลงทุนอีกได้บาทนี่ยืมธนาคารสมุจักแม่คันแม่นเดี๋ยวนี้ก็สิธนาคาร ST Bank ไปซั่นติบ่เนาะธนาคารพวกสวรรค์บ่จักเป็นซั่นเด้เพราะว่ายืมเงินมาเฮ็ดค่าเฮ็ดขายเด้ค่าเมี่ยงไว้เนาะเมี่ยงนี่บ่แม่นเมี่ยงบ่แม่นเมี่ยงข้าวแห้งตํานี่ได้มันเป็นเครื่องเมี่ยงเครื่องเคี่ยวเพิ่นน่ะอันนี้คันสิเว้าเนาะคนตะกี้เป็นคือในนั้นหลังจากเสียให้ไปแล้วก็โอ้เสียหัวให้จั่วคําแล้วเนนคําแล้วพวกพ่อค้าไทครั้งก็มอบเมี่ยง4ซ่า5บาทให้จั่วคําแล้วก็เหลือแต่ตัวร่อนจ้อนแล้วบ่ได้จึงได้มีการล้มกันว่า
1: โอ้เป็นแน่นี่มันสิเป็นบ่เมื่อนี่ก็สิถึกเมียหายแล้ว
0: ไอ้นึงก็ว่าคุณโอ้เฮาก็ว่าคือโตแล้วเมื่อเมียหายแล้วเฮานี่โซกันไปโซกันมาจึงตัดสินใจไปหาพญาซะแล้วบัดนี้เพื่อไปขออำลากับถิ่นฐานว่าซั่นซะไปต่างไปขอลาพญาเพื่อขออำลาคืนพญาจึงถามว่าได้เชื่อให้จั่วตามที่เฮาสั่งแล้วบ่พ่อข้าก็ตอบว่า
1: ได้เชื่อแล้วขน้อยเอ้ยจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วเพราะว่าจั่วไม่เอาแถววาเอา5หน่วยบาท4หน่วยกระซ่ามาพองเอาแท้ๆขน้อยเอ้ย
0: ทางผู้หนึ่งดอดคือว่าโอ้ยมันเอาจนหมดเฮาจนบ่เหลือหยังตายแล้วลูกเมียเจ็บจังได๋ขน้อยทางพญาได้ฟังคำคิดก็อยากไห้แล้วบัดนี้ได้ฟังคำเขามาเว้าสู่ฟังว่าเสียงเอาจนหมดเสียงอยากไห้เพราะว่าบ่เฮ็ดตามฮีดของเมืองบอกเอาซีซ่า5ซังมันเอาซีซ่า5กระบุงจังซี่บ่ได้แล้วก็ทั้งอีดูทรงสารพ่อข้าครั้งที่หมดเนื้อหมดตัวแน่พระองค์จึงได้สั่งให้เปิดพระคลังหลวงแล้วเฮ้ยนะเอามาด้วยมานี่ดูว้าวแล้วก็มีไอ้1แลนบับๆมาแล้วว่าคน
1: มีหยังเนาะขน้อยเนาะ
0: ทางเจ้าเมืองก็เลยว่าคุณน่ะเอาไปเปิดพระคลังหั่นเอาเงินทุนเฮาพวกนี้จักเล็กจักน้อยกลับบ้านกลับเมืองดูต้นสงสารเขาว่าซะเอ้ยต้นสงสารมันแม่นแล้วนะหลังจากนั้นพ่อข้าก็ได้อำลากลับไปหลังจากได้ทุนฮอนเล็กน้อยจากพญาเมืองพญาก็ยังคิดเกลียดให้จั่วอยู่บ่แล้วบ่ลืมหลังจากนั้นก็จึงตัดสินใจว่า อ้าวย้อนมันเห็ดบ่ถึกเท่าคำจั่วคำนี่สิได้ไล่ขามันฉิกก่อนบ่ให้มันเป็นจั่วเป็นเนนอีกเพราะว่าการเป็นจั่วเป็นเนนนี่สิไปเฮ็ดขี้รักขี้โลภกับฝูงคนสามัญชนทั่วไปนี่บ่ดีแลก็จึงได้บอกเสนาอามาตย์ว่านี่เสนาเอ้ยเฮาเจ้าไปบอกเท่าคำจั่วคำหันสิกซะเฮ็ดบ่ถึกฮิดถึกของต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเฮานี่จงไปบอกมันสิกออกมาเฮาเป็นคนธรรมดาแล้วเอิ้นมันว่าเสียงเมียงเน้อเพราะได้ไม่เมียงพ่อข้าไถข้างนั่นแหละ
2: ว่าไปซะไหนโอ้เท่าอําเสนาอามาตย์เพิ่นก็ปบไปแล้วแหละหลังจากนั้นก็ไปบอกให้เสียงสิกซะแล้วไปบอกเจ้าอาวาสวัดได้บ่จักแล้วบอกให้เสียงสิกเสียงก็จึงสิกตามคำพญาสั่งนายหันก็เลยสิกเรียบร้อยแล้วแต่ก็ได้ไปเฮ็ดเวียกประจำอยู่หอโฮงของพญาคือเก่าเว้าแท้ก็มีแต่เสียงเมียงผู้เดียวเท่านั้นที่มีสิทธิพิเศษว่าสัญชาติเป็นคนสลาดอาจฮู้ลักแลมสามารถเข้าออกนอกในหอพระศาสตร์ราชมุนเทียนนี่ได้โดยบ่มีปัญหาใดนี่แหละเพิ่นว่าที่ไปที่มาของคําว่านิทานเสียงเมี่ยงก่อนสิมาเป็นเสียงเมี่ยงก็ย้อนว่าไปพนันกินเมี่ยงเขาจนหมดตั้งว่า4ซา5กะสัง5สัง5บุงว่าซั่นซะจนหมดตัวเพราะพ่อค้าไทยคังก็ได้เป็นคืนนั้นหลังจากสิกออกมายังเป็นเนนเนาะสิกออกมาก็เลยใส่ให้เป็นเสียงกินเมี่ยงเขาลายก็เลยใส่ชื่อเสียงเมี่ยงนั่นแหละนั่นก็เป็นที่ไปที่มามาว่าชูโปเมพี่น้องมาฟังกันเนาะ
3: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
4: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
5: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคิงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรัฐาแห่งสารอาหารเด้นอมากไม่โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
6: เฮาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแล้วแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละ ใส่เหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดดีๆแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอรดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอรดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
5: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุมโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
6: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วโบต้องโบซูนคิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอนไซม์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอนไซม์เป็นพืชที่โตโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของทานไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วน
1: พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449
0: เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: อ้าวไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่ออ้าวโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข้อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบอนี่เด้น้ำหมักไม้หนูนี้เอ็นไซอาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้หนูนี้เอ็นไซมีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ค่อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานแห่งสารอาหารของหมักไม้สนิทเดียวกันมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมักไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอและยาผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนื่นโนนี้เอ็นไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599โนนี้เอ็นไซน์โนนี้เอ็นไซน์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ชื่นเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นพลายลูกหลานโนนี้เอ็นไซน์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากฐานแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอ็นไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสร้างชื่อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-5449449 5449449
0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห้ามไกเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449 5449 020-8856-5599
3: มองไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
4: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงเพื่อให้การสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นม.4และมัธยมตอนปลายม.7ในปีนี้มีผลสำเร็จตามคาดหมายแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ออกแจ้งการให้โครงการศึกษาธิการและกีฬาเมืองนครก็เตรียมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นก็เตรียมสถานที่เฮ็ดเวียกของอนุกรรมการและห้องสอบเสียงขึ้นเพนจัดซื้ออุปกรณ์รับใช้แต่งตั้งอนุกรรมการรับผิดชอบแต่ละหน้าเวียกและขอที่สิ้นนำจากคณะกรรมการปกครองนครจัดศูนย์สอบเสียงห้องสอบเสียงตามจำนวนนักเรียนและสภาพเงื่อนไขตัวจริงของท้องถิ่นท่านสุริเดชแก้วบัวละเพ็ดหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางให้สัมภาษณ์ในวันที่8มิถุนายนนี้ว่าในสงเฮียน2025-2026นี้แขวงหลวงพระบางมีนักเรียนมัธยมตอนต้นม.4ที่มีเงินไขเข้าสอบสิ่งจำนวน 5,334 คนหญิง 2,568 คนในนี้มีนักสอบสิ่งบีแรงหรือห้องภาษาฝรั่ง52คนหญิง18คนและนักสอบสิ่งที่เป็นพระสงฆ์สามเณร120องค์แบ่งเป็น85ศูนย์สอบเซ็งรวมมี269ห้องสอบเซ็งนักเรียนมัธยมตอนปลายม.7มี 2,479 คนหญิง 1,120 คนในนี้มีนักสอบเซ็งจากห้องบีแรงหรือห้องภาษาฝรั่ง58คนหญิง45คนและนักสอบเซ็งที่เป็นพระสงฆ์สามเณร47องค์แบ่งเป็น33ศูนย์สอบเซ็งรวมมี103ห้องสอบเสียงสพสั้นมัธยมตอนต้นม.4จะได้จัดตั้งสอบเสียงในระยะวันที่15วันที่12มิถุนายนนี้สอบเสียง5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษส่วนสั้นมัธยมตอนปลายม.7จะได้เริ่มสอบเสียงในวันที่17หาวันที่19มิถุนายนนี้สอบเสียง5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษโอกาสนี้ท่านได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมพ่อแม่ผู้ปกครองจงให้การร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหลานได้ค้นคว้าความเรียนอย่างเต็มส่วนพร้อมทั้งสุขยู่ให้ลูกหลานเข้าร่วมการสอบเสียงแต่ต้นจนฮอดปลายสำหรับนักเรียนทุกคนจงสุ่มใส่ค้นคว้าความเรียนทั้งกักเกียมความพร้อมทางด้านทางกายทางด้านสติปัญญาทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าร่วมการสอบเสียงให้สำเร็จและให้ได้คะแนนดีมีความพึงพอใจจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
5: เออแฮง แฮงได้ใจอีหลีเด
6: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
8: ลาวโทรคม

รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราเป็นประจำวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 นาทีหา 15:30 นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวและในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรธารกุลมาพบกับทางรายการของพวกเรามีข่าวการเคลื่อนไหวของคะแนนการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในระยะต่อไปและนอกจากนั้นก็ยังมีแนวในของกฎหมายที่ทางรายการของพวกเรานั้นได้กะเกียมที่ว่าจะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งมาในมื้อนี้เราจะมาเว้าถึงการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกซึ่งว่าการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนี้มันจะมีอย่างแดเนาะในมื้อนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างแน่นอนซึ่งว่าเนื้อในดังกล่าวนี้ได้กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่5/2500ลงวันที่6ธันวาคม2018เนื้อในรายละเอียดต่างๆนั้นจะให้ท่านได้รับฟังกันอยู่ในระยะที่3ของทางรายการเด้อแต่ว่าในตอนนี้จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ไปพักผ่อนรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮากันซะก่อน

0: นำพาท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการที่2ของทางรายการกับเข้าสู่รายการที่2ของทางรายการของพวกเฮาในตอนนี้ท่านก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการป๋าวีคำเพชรกุลกับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าสู่รายการนี้เฮาจะนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของแขนงการยุติธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งเฮาจะไปรับฟังข่าวจากห้องการยุติธรรมเมืองเวียงคำจัดกองประชุมปรึกษาคือเกี่ยวกับกลไกประสานงานการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมซึ่งว่ากองประชุมดังกล่าวนั้นได้จัดขึ้นในวันที่25พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาอยู่ที่ห้องการยุติธรรมเมืองคำแขวงเสียงขวงโดยการเป็นประธานของทานเป้มะลัดวันกรรมการพรรคเมืองหัวหน้าห้องการยุติธรรมเมืองคำมีคณะห้องการยุติธรรมเมืองผู้ตั้งหน้าเจ้าองค์การอัยการประชาชนเขตศาลประชาชนเขตและพนักงานที่เกี่ยวข้องของห้องการยุติธรรมเมืองเข้าร่วมในกองประชุมทานวีแดงผาสุกหัวหน้าหน่วยงานจัดตั้งปฏิบัติคำตัดสินของศาลห้องการยุติธรรมเมืองคำก็ได้คืนผ่านบทสรุปการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวในระยะ6เดือนผ่านมาตามกลไกประสานงานของการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมซึ่งในบทสรุปได้ยกให้เห็นด้านดีด้านอ่อนข้อสะดวกข้อยุ่งยากพร้อมทางวางทิศทางแผนการ6เดือนต่อหน้าหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกองประชุมยังได้พร้อมกันปรึกษาหารือและประกอบคำคิดคำเห็นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนซึ่งกันและกันอย่างกงไปกงมาเพื่อแน่ใจปรับปรุงแก้ไขจุดดีและข้อคงค้างสองหาวิธีแก้ไขให้ทันการและหาประกันความถูกต้องตามกฎหมายในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวในระยะผ่านมาในตอนท้ายของกองประชุมทานเป้มาลัดวันหัวหน้าห้องการยุติธรรมเมืองก็ได้มีคำเห็นโอ้ลมซึ่งบางตอนทานได้ว่าเพื่อเป็นการแก้ไขข้อคงค้างข้อยุ่งยากในการจะตั้งปฏิบัติในการดำเนินคดีตามขบวนยุติธรรมและหาประกันให้มีความว่องไวทันการเข้มงวดเป็นเอกภาพสอดคล้องกับกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ทุกภาคส่วนต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงโคตรการประสานงานให้มีความลงเรียนพร้อมกันนั้นก็ต้องแก้ไขและรายงานโคตรการจัดตั้งปฏิบัติให้สายตั้งสายควงเพื่อขอทิศที่นำในคดีที่มีความยุ่งยากให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและถูกต้องตามกฎหมายอันนั้นก็แม่นข่าวการเคลื่อนไหวของกระทรวงการยุติธรรมที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะนี้และในตอนนี้จะให้ท่านได้พากรกันอีกตื่มเสกรในระยะหน้าอย่าฟ้ามูลขึ้นไปใส่เด้อเนื้อในของกฎหมายของพวกเฮาในมื้อนี้จะมาเว้านั่นก็คือการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกเฮาจะเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกได้คือแนวใดเฮาจะมาเว้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในมื้อนี้เพราะฉะนั้นละตอนนี้ให้ท่านผู้ฟังได้พักผ่อนก่อนรับฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับเสียงเพลงและจึงเข้ามาสู่ระยะที่3ของทางรายการเด้อ
1: สบายดีเซียวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแฮงคือเก่าเนาะ
2: สบายดีอยู
1: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแฮงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
2: ่ก็คือเก่าตามสภาพหั่นล่ะแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระวนกันอยากปั่นมูลกัน
1: โอ้แม่นวะตัวเด้สันก็แม่นูคือกัน
2: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
3: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
1: โอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันที่ทําแห่งชาติใหม่ๆมันมาได
2: ้โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ่
3: มีละบออยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กำหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงน้ำอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กำหนดไว้ในกฎหมาย
1: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
2: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
3: บ่เป็นหยังมูกันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้ นับสนุนโดยโครงการลาวศูนย์31

เสียงเพลงมันมัวและสิ่งที่น่าสนใจก็ได้ผ่านพ้นเป็นทีเฮียมห้อยแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมนต์ซื่นให้ทางผู้ฟังได้หลายพอสมควรและก้าวเข้าสู่ระยะนี้ก็เป็นระยะที่3ของทางรายการได้ทางผู้ฟังท่านผู้ฟังก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวิคัมเพชรากุลและรายการข้อมูลทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าสู่ระยะนี้แน่นอนว่าเป็นระยะที่เราจะนำเสนอเนื้อในของกฎหมายดังที่ได้นำเสนอในระยะต้นว่าในมื้อนี้เฮาจะมาเว้าถึงการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับเลขที่55ทับสพสลงวันที่6ธันวาคม2018ถ้าผู้ฟังที่เคารพก่อนอื่นหมดเฮาจะให้ทางผู้ฟังนี่ได้รับรู้เกี่ยวกับความหมายของมูลมรดกกันซะก่อนเนาะว่ามูลมรดกนี้มันแม่นหยังซึ่งว่ามูลมรดกนี้แม่นทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิทธิ์และพันธะของผู้เกี่ยวซึ่งกฎหมายหรือสัญญาได้กำหนดไว้ให้ผู้เสียชีวิตนี้ต้องปฏิบัติด้วยตนเองในเวลาที่ผู้เกี่ยวยังมีชีวิตอยู่นั้นในเมื่อผู้ที่ว่าเป็นเจ้ามูลนั้นได้เสียชีวิตก็จะมีการสืบทอดมูลมรดกหมายความว่าจังไหนท่านผู้ฟังหมายความว่าการสืบทอดมูลมรดกแม่นการตกทอดมูลมรดกของผู้เสียชีวิตให้แก่ผู้สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมเฮาจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อให้ท่านนั้นได้เข้าใจง่ายเนาะตัวอย่างเฒ่าก่อและนางขอคู่ผัวเมียมีลูกนำกัน2คนคือเฒ่าคอและนางงอคู่ผัวเมียนี่มีทรัพย์สินก็คือเงิน1หลังที่ดิน1ตอนรถ1คันและเงินสดจำนวน10ล้านกีบต่อมาเฒ่าก่อผู้เป็นพ่อนี่ได้เสียชีวิตฉะนั้นมูลมรดกที่เป็นพูดของเฒ่าก่อผู้เป็นพ่อนั้นจึงตกทอดให้แก่เฒ่าคอและนางงอผู้เป็นลูกซึ่งมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายแต่ถ้าในกรณีที่เฒ่าก่อผู้เป็นพ่อได้เฮ็ดพินัยกรรมมอบเงินจำนวน10ล้านกีบให้แก่นางงอผู้เป็นลูกสาวต่อมาผู้เป็นพ่อได้เสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุฉะนั้นเงินจำนวน10ล้านกีบของเฒ่าก่อจึงตกทอดตามพินัยกรรมให้แก่นางงอตามที่เฒ่าก่อได้เขียนไว้อยู่ในพินัยกรรมและในกรณีแบบนี้นางงอลูกสาวนี่เนาะยังจะได้รับมูลมรดกตามกฎหมายอีกด้วยอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้ยกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนาะในเมื่อเฮาฮู้แล้วว่าผู้ที่ว่าเป็นเจ้ามูลหากได้เสียชีวิตก็จะมีการสืบทอดมูลมรดกของผู้เกี่ยวและในการสืบทอดนั้นจะมีการสืบทอดตามกฎหมายและตามพินัยกรรมและผู้ที่จะสืบทอดมูลมรดกแม่นผู้ที่ว่าบ่ได้เสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกในประมวลกฎหมายแพ่งได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา615การเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกซึ่งได้กำหนดไว้ว่าผู้ที่ว่ามีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกจะเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกในกรณีดังต่อไปนี้อันที่1การโซ่โกงหรือการยักยอกมูลมรดกอันที่2การเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของพ่อแม่และลูกตามคำตัดสินของศาลอันที่3การเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายและตามพินัยกรรมนี่ก็แม่น3กรณีของการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกสำหรับเนื้อในรายละเอียดต่างๆนั้นมันก็จะแสดงออกเป็นแต่ละกรณีดังนี้ได้ทำผู้ฟังเด้อกรณีที่1กรณีส่อโกงหรือยักยอกมูลมรดกเกี่ยวกับการส่อโกงหรือยักยอกมูลมรดกนั้นได้กำหนดไว้อยู่ในมาตรา616ของประมวลกฎหมายแพ่งในกรณีผู้สืบทอดมูลมรดกที่ได้ส่อโกงปิดบังยักยอกมูลมรดกหลายกว่าผู้ที่ตนควรจะได้รับก็จะบ่ได้รับมูลมรดกนั้นแต่อย่างใดและยังต้องส่งมูลมรดกที่ได้เอาไปนั้นคืนทั้งหมดถ้าในกรณีที่ว่าการส่อโกงปิดบังการยักยอกมูลมรดกนั้นหากน้อยกว่าหรือเท่ากับผู้ที่ตนเองควรจะได้รับก็จะบ่ได้รับผู้ที่ตนควรจะได้รับอีกหมายความว่าจะเบิ่งตามความเป็นจริงว่าผู้ที่ยักยอกส่อโกงปิดบังนั้นเอาหลายกว่าหรือน้อยกว่าผู้ที่ตนเองจะได้รับหั้นแต่ในกรณีที่ได้เว้าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไปเมื่อกี้นี้จะบ่มีผลบังคับใช้ต่อผู้ที่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามพินัยกรรมเนื่องจากว่าเจ้ามูลมรดกนั้นได้เฮ็ดพินัยกรรมให้ผู้เกี่ยวตัวอย่างเท่าป่าและนางปู่น้ำสมมุติได้ท่านผู้ฟังเด้อเป็นคู่ผัวเมียกันมีลูกร่วมกัน
3คนเนาะมีเท่ามีมีนางมาและนางเมอันนี้ก็แม่นามสมมุติได้ทําผู้ฟังเด้อและมีทรัพย์สินทั้งหมดจํานวน160ล้านกีบต่อมาเท่าป่าและนางปู่ผู้เป็นพ่อและแม่นี่นะได้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตผ่านการเมี่ยนคาบทรงสกัดแล้วมูลมรดกที่ยังเหลือแม่นจํานวน150ล้านกีบซึ่งเท่ามีเป็นลูกผู้ที่ว่าอยู่นําพ่อแม่และได้รักษาเงินที่ยังเหลือไว้นั้นต่อมาเท่ามีได้เอาเงินที่ว่าเป็นมูลมรดกนี้ไปลิ้นการพนันและเอาไปใช้จ่ายเพียงแต่คนเดียวจำนวน100ล้านกีบแล้วบอกนางมาและนางมีว่ามูลมรดกของพ่อนั้นมีเพียงแต่50ล้านกีบจึงนำมาแบ่งปันกันแต่ผ่านการกวดกาคืนเห็นว่ามูลมรดกของพ่อแม่มีจำนวน150ล้านกีบและถูกเท่ามียักยอกไปตามคำตัดสินของศาลในนี้เท่ามีต้องส่งมูลมรดกที่เอาไปคืนทั้งหมดและเสียสิทธิ์ในการสืบทอดมูลมรดกแต่ถ้าหากว่าเท่ามีสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองบ่ได้ยักยอกแล้วเท่ามีก็จะได้รับการแบ่งปันตามกฎหมายคือกับนางมาและนางหมีแต่ถ้าในกรณีที่เท่ามีได้เอาเงิน

ก็เป็นกรณีที่หนึ่งเดี๋ยวทำผู้ฟังและบัดนี้เราจะมาถึงกรณีที่สองก็คือการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของพ่อแม่และลูกตามคำตัดสินของศาลในกรณีนี้พ่อแม่ที่ถูกตัดสิทธิ์จากความเป็นพ่อแม่ตามคำตัดสินของศาลจะบ่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของลูกส่วนลูกนั้นก็จะบ่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของพ่อแม่เช่นเดียวกันเว้นเสียแต่ลูกหากยังบ่ทันพ้นเกษียณอายุก็คืออายุบ่ฮอด18ปีในกรณีที่พ่อแม่หากบ่ปฏิบัติพันธะในการเลี้ยงดูลูกก็จะบ่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของลูกส่วนลูกที่ยังบ่ฮอดอายุ18ปีหากบ่ปฏิบัติพันธะในการเลี้ยงดูพ่อแม่ตามคำตัดสินของศาลก็จะบ่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของพ่อแม่เช่นเดียวกันเราจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเท่าก๋อเป็นพ่อของเท่าโคแต่เท่าก๋อผู้เป็นพ่อบ่ปฏิบัติหน้าที่ในการเบิ่งแยงเลี้ยงดูลูกเป็นต้นแม่นการศึกษาอบรมบ่ส่งเสียให้ลูกหำเหียนบ่ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเท่าโคในกรณีเท่าโคผู้เป็นลูกเสียชีวิตเท่าก๋อผู้เป็นพ่อก็จะบ่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของเท่าโคผู้เป็นลูกนั้นเนาะโกงกันข้ามหากเท่าโคถึงเกษียณอายุแล้วเนาะบ่ปฏิบัติพันธะในการเลี้ยงดูพ่อแม่ตามคำตัดสินของศาลผู้เกี่ยวก็บ่มีสิทธิ์ในการสืบทอดมูลมรดกของพ่อแม่เช่นเดียวกันอันนั้นก็แม่นเว้าถึงกรณีที่2เด้อท่านผู้ฟังเด้อเว้าถึงการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกต่อไปเนาะเป็นการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายและตามพินัยกรรมซึ่งว่ากฎหมายนี้ก็ได้มีการแบ่งผู้เสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามกฎหมายหรือตามพินัยกรรมนี้ออกมาเป็นแบบนี้ท่านผู้ฟัง1ผู้ที่ว่าถูกศาลตัดสินว่าได้มีเจตนาหรือพยายามเฮ็ดให้เจ้ามูลมรดกหรือผู้มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตหรือหับบาดเจ็บสาหัสเพื่อญาติสิ่งเอามูลมรดก2ผู้ที่ว่าได้ทำลายปิดบังหรือปลอมแปลงพินัยกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนผู้ที่อยู่แขวงหรือเมืองเดียวกันกับผู้เสียชีวิตเมื่อฮู้หรือควรฮู้ข่าวการเสียชีวิตแล้วหากบ่ไปเมียนคาบทรงสการหรือบ่ได้มอบหมายให้คนอื่นมาหัวแทนตนเองโดยบ่มีเหตุผล 4. ผู้ที่ได้คมคู่เจ้าของทรัพย์ให้เหตุถอนหรือเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 5. ผู้ที่ได้ปิดบังหรือซุกเซื่องผู้กระทำผิดต่อชีวิตหรือสุขภาพของเจ้ามูลมรดกซึ่งเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเสียองค์ขาหรือว่าเสียชีวิต 6. ผู้ที่ถูกศาลตัดสินว่าได้หาความบ่จริงใส่เจ้าของทรัพย์หรือใส่ผู้ที่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกด้วยกันตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาถ้าผู้ฟังบุคคลที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้เว้ามาผ่านไปเมื่อกี้นั้นจะเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของทรัพย์หากได้แสดงเจตจำนงของตนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นแม้นเสียแต่ว่าเจ้ามูลมรดกหากได้เสียชีวิตตามที่เราได้เว้าในข้อที่1ข้อที่3และข้อที่5ถ้าว่าบุคคลที่ได้กล่าวมานั้นเนาะหากได้ประพฤติโดยบ่ชอบธรรมบ่ยอมอยู่ใต้การครอบครองของพ่อแม่บ่ได้เบิ่งแยงพ่อแม่ในเวลาที่เฒ่าแก่หรือเจ็บเป็นทั้งที่ตนมีความอาจสามารถอยู่แล้วก็จะถือว่าเป็นผู้เสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกและจะได้ปฏิบัติคือกันกับการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของพ่อแม่ตามคำตัดสินของศาลที่ว่าผู้ดำเนินรายการได้เว้าไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะท่านผู้ฟังเนาะลูกที่ว่าบ่พ้นเกษียณอายุหากบ่ปฏิบัติพันธะในการเลี้ยงดูพ่อแม่ตามคำตัดสินของศาลก็จะบ่มีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกของพ่อแม่เช่นเดียวกันนั่นเองเด้อท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็แม่นเว้าถึงเนื้อในการเสียสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกตามที่กำหนดไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งที่ทางรายการของพวกเราได้นำเสนอไปนั้นหวังว่าจะสร้างความรับรู้เนาะและเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ฟังที่ว่ากำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮากันอยู่ในตอนนี้และในตอนนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการของพวกเฮาแล้วก่อนจากกันไปเช่นเก่าเช่นเคยเฮามีคำศัพท์กฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนสำหรับมื้อนี้จะนำเสนอคำว่าพินัยกรรมพินัยกรรมแม่นการแสดงเจตจำนงของเจ้าของทรัพย์ของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลหรือการจัดตั้งด้วยการเฮ็ดเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางปากเป้าพินัยกรรมมีผลบังคับทางด้านกฎหมายนับแต่วันที่เจ้าของทรัพย์เสียชีวิตเป็นต้นไปอันนั้นก็แม่นคำศัพท์กฎหมายที่ทางรายการของเฮาได้นำเสนอไปและเมื่อฮอดตอนนี้เวลาของทางรายการของเฮาหมดเวลากันอีแล้วต้องขอขอบใจกับท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายของเฮามาแต่ต้นจนจบถ้าสามารถติดตามรับ
ฟังรายการของพวกเฮาได้ในทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์สำหรับมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรลกุลพร้อมด้วยนายสังควบคุมเสียงต้องขอลาท่านผู้ฟังไป

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่หมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

บายดีตอนนี้อเมริกันเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz ออกอากาศเวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนาะรับใช้ไปรายการเส้นเคยสลับสับเปลี่ยนบ่ว่าจะเป็นสันติภาพโฆษกคำเก่งแล้วก็จะมีบรรดาโฆษกยิ่งมาผสมผสานในบางโอกาสว่าสันซะเนาะก็ฝากให้เมริกันได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของพวกเขาและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางขึ้น 105.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุนครหลวงวิ่งจันทร์นะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์1:00 น. 8:00 น. เช้าหา9:00 น.ทางไหนที่ว่าตื่นนอนเอาเศร้าแหน่ในมือพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะก็สามารถไปติดตามรับชมรับฟังนะรับชมนี่ก็คือแม่นสามารถไปเบิ่งย้อนหลังเพราะว่าทาง 105.5 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาก็จะมีการถ่ายทอดสดไลฟ์สดนะทางสามารถไปเบิ่งย้อนหลังผ่านทางเพจของทางสถานีของเพิ่นได้เนาะ FMเขียนว่าสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์สถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทร์เป็นภาษาลาวอยู่ Facebook นะเป็นไลฟ์เพจของเพิ่นนะไปติดตามเบิ่งย้อนหลังเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์นะสิทธิผลประโยชน์ในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะและก็เข้าสู่ในมื้อนี้นะก็เป็นอีก1มื้อนะที่จะเลือกเอาหัวข้อที่ติดพันกับพนักงานรัฐกรเฮานี่แหละเนาะสลับสับเปลี่ยนนะคำว่าเอามาเว้าปนกันเนาะภาควิชาคิดภาครัฐสมัครใจสิเนี่ยเนาะเป็นห่วงยันมีรายการสีสับสนเนาะยันมีรายการสีสับสนก็มื้อนี้ก็จะแยกเฉพาะเนาะสำหรับหัวข้อนะการคุ้มครองบำเหน็จออกลูกนะสำหรับพนักงานรัฐกรเนาะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันนะความแตกต่างกันนะในการประกอบเอกสารภาครัฐนี่เบิ่งแล้วเนาะขั้นตอนการประกอบเอกสารนี่จะเอาหลายในหนึ่งเอาหลายในหนึ่งส่วนเงินไขสิทธิผลประโยชน์นะมื้อนี้พวกเขาก็จะมาโอ้มาลมให้มีรายการได้รับฟังนะว่าการคุ้มครองประกันสังคมนี่เพิ่นโดยสปอร์แมนบําเหน็จออกลูกทางภาครัฐนี่เป็นคืนอะไรบางท่านก็มีข้อสงสัยนะข้อสนใจนะในเรื่องของการเป็นสมาชิกทั้งสองสินี่ผัวก็เป็นรัฐเมียก็เป็นรัฐบางเทื่อก็ผัวก็เป็นรัฐเมียอยู่เอกชนบางเทื่อก็เมียอยู่รัฐผัวอยู่เอกชนน่ะสินะนะมีเวลาสติภาพก็จะมาว่าเพิ่มเติมนะว่ากรณีเกิดสิทธิ์รับเงินอุดหนุนนะเพิ่นก็สิมีคำถามมันว่าความจริงต้องได้รับทั้งสองได้เพราะว่าค่อยกระจายครูสมมติค่อยกระจายนะเนาะแต่ว่าอิงใส่ระเบียบการเนาะท้ายๆรายการสันติภาพจะมาว่าให้ฟังตื่นอีกทีนึงนะก็จะมาเข้าสู่บรรดาเงื่อนไขเลยเนาะเนี่ยเงื่อนไขเลยสำหรับการคุ้มครองบำเหน็จภาครัฐว่าง่ายๆภาครัฐนี่จะบ่มีเงินอุดหนุนออกลูกจะมีแต่บำเหน็จบางท่านก็สิมีคำถามแล้วเป็นยังภาครัฐคือบ่ได้อุดหนุนออกลูกคืออันนั้นภาคธุรกิจคือว่าเห็นได้80%/100%จ่ายให้3เดือนครึ่งอย่างนั้นนะเนาะแต่อย่างภาครัฐคือบ่ได้อันนี้สาเหตุก็เนื่องจากว่าภาครัฐนี่บ่ได้ถูกตัดเงินเดือนในระยะพักเกิดลูกยังคงได้เงินเดือนเต็มปกติแม่นบ่อันนี้มันนโยบายของรัฐบาลสวัสดิการของทางรัฐบาลต่อกับพนักงานรัฐกรนี่มีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแล้วก็จึงบ่ได้รับอันที่ว่ารายเงินอุดหนุนออกลูกตื้มนะ 80% นั่นน่ะเนาะก็จะบ่ได้รับเพราะว่าเฮาบ่ได้ถูกตัดเงินเดือนนะในระยะพักเลี้ยงดูลูกเพราะฉะนั้นก็จะมีความแตกต่างกันหรือแม้แต่ว่าเงินป่วยการสิเนี่ยภาครัฐก็บ่ค่อยได้รับเนาะเพราะว่ายังคงได้รับเงินเดือนปกติบางเทื่อก็ฮู้นะอันน่ะเจ็บป่วยเกือบเป็นปีก
ก็มีแต่ก็ยังคงได้รับเงินเดือนปกติการเนื่องจากว่ารัฐบาลเพิ่นมีนโยบายสำหรับพนักงานรัฐกรพิเศษต่างเนี่ยจากภาคหัวหน่วยธุรกิจนี่ถ้าพักครึ่งปีบ่ได้มาเฮ็ดเวียกสินะสันติภาพบ่แน่ใจแต่เดือนทําพิธีว่าพักมันสิได้บ่เงินเดือนนะสันติภาพคิดว่าน่าจะบ่ได้นะเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกนะคณะภาคธุรกิจนี่เพิ่นจะเข้มงวดนะคันว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกก็คือบ่ได้เงินเดือนเท่านั้นเนาะแต่คันว่าเข้าประกันสังคมนี่ก็ใครแน่มีทางเพิ่มประกันสังคมนี่ช่วยเหลือแต่เป็นห่วงนะภาคหัวหน่วยธุรกิจที่บ่เข้าประกันสังคมนี่นะเวลาเกิดลูกเวลาอันน่ะเจ็บป่วยป่วยอีหยังต่างๆซี่น่ะเนาะหรือแม้แต่ผู้น่ะเสียชีวิตนะเจ้าเงินส่วนใดเนาะมาแบ่งเบาภาระของครอบครัวเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงแล้วก็ฝากเลยให้แหละเนาะภาคหัวหน่วยธุรกิจใดเนาะที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายแล้วมีทะเบียนวิสาหกิจมีพนักงานนับแต่1คนขึ้นไปแม่นต้องได้เข้าประกันสังคมเนาะแม่นอยู่ในตอนนี้ท่านอาจจะหลีกเลี่ยงบ่อยากจ่ายเงินเข้าประกันสังคมนะโดยเฉพาะแม่นเจ้าของธุรกิจนั่นแหละอาจจะบ่อยากสมทบเงินนะ 6% หรือบางหัวหน้าธุรกิจเจ้าของอยากสมทบแต่ว่าพนักงานบ่อยากเข้าเนาะความจริงบ่สามารถเลือกได้ว่าตามกฎหมายเนาะความจริงบ่สามารถเลือกได้ต้องได้ปฏิบัติถึงว่าจะบ่อยากเข้าเนาะก็ต้องได้ปฏิบัติตามกฎหมายบ่เพราะว่ามันจะมีผลกระทบคืนหลังเนาะสำหรับหัวหน่วยธุรกิจที่บ่เข้าประกันสังคมคันว่าเจ้าหน้าที่กดกาเพิ่นลงกดกาเพิ่นพ่อเพิ่นก็จะเฮ็ดบทบันทึกนะไปสู่การปรับใหม่อย่างต่างๆให้แล้วเนาะอันนี้ก็แม่นอยากฝากให้กับบรรดาเจ้าของธุรกิจเนาะที่ว่าได้มีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนแล้วแก่ฮีฮ้อนนํามาขึ้นทะเบียนประกันสังคมบ่แม่นเพื่อหยังเนาะเพื่อสิทธิผลประโยชน์ของท่านเองและก็ของตัวนะพนักงานเนาะของท่านก็คือบ่ได้แบกหาภาระอีหยังต่างๆให้ประกันสังคมคุ้มครองเวลาเขาเจ็บป่วยเวลาเขาเกิดลูกเวลาเขาเกิดมีการเสียชีวิตหรือว่าแม้แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นแบบเสียองค์ะพิการถาวรสินะมันไผสิเลี้ยงดูเขาเนาะถ้าว่าบ่เข้าประกันสังคมนะอันนี้ก็ฝากให้เป็นข้อคิดนะตอนต้นรายการเนาะก็กลับมาเข้าสู่อันหัวข้อนะการคุ้มครองบำเหน็จออกลูกสำหรับภาครัฐเนาะก็คือแม่นเบื้องต้นจ่ายเงิน1เดือนหรือว่าเริ่มเป็นรัฐกร95ส่วนห้อยแหละอันนี้แม่นฝากเลยก็คือแม่นผู้ใดท่านใดที่ว่าเข้าเป็นรัฐกร95ส่วนห้อยแล้วหีบเอาข้อตกลงนะพร้อมด้วยบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวคันว่าแต่งงานแล้วมาแจ้งเนาะแจ้งประกันสังคมเพื่อให้ประกันสังคมออกบัตรประกันสังคมให้เพราะว่าเงินของท่านนี่คันว่าถูกแต่งตั้งให้เป็นพนักงานรัฐกร95แล้วหมายความว่าเงินของท่านนี่ได้ถูกหักเข้าประกันสังคมอัตโนมัติเพิ่นตัดเหี่ยมห้อยแต่เนาะถ้าว่าท่านบ่มาขึ้นทะเบียนก็หมายความว่าท่านยังบ่ทันได้เป็นสมาชิกประกันสังคมเถื่อเนาะจนกว่าจะได้มาขึ้นทะเบียนเนาะมีฐานข้อมูลนำประกันสังคมการขึ้นทะเบียนบ่ยากเนาะให้การจัดตั้งของท่านมาขึ้นทะเบียนก็ได้แต่อยากให้ไวที่สุดก็คือแม่นท่านมาด้วยตัวเองก็ได้เนาะถือใบข้อตกลงเป็นพนักงานรัฐกร95หรือว่าหลายท่านอาจจะนะเข้ามาโดนละจนเป็นรัฐกรสมบูรณ์แต่ยังบ่ได้มาแจ้งเก่าข้อตกลงเข้าเป็นรัฐกรสมบูรณ์มาแจ้งก็ได้เนาะแต่ท่านใดที่ว่าบ่ทันได้สมบูรณ์ก็เป็นข้อตกลงเข้าเป็นรัฐกร95ส่วนห้อยแห่งมาแจ้งเนาะเพื่อท่านจะได้บัตรประกันสังคมแล้วก็คันว่าแต่งงานก็เป็นแจ้งครอบครัวแจ้งคู่สมรสแจ้งลูกเขาเนาะบ่ซั่นลูกเมียลูกผัวจะยังบ่ทันมีสิทธิ์ใช้บัตรจะหมายความว่าไปห้องหมอยนะทานจะต้องได้เสียเงินเอง 100% เนาะอันนี้ฝากความเป็นห่วงสําหรับในรายการนะที่ฟังอยู่และก็สมาชิกประกันสังคมเฮานั่นแหละเนาะคันว่าทานได้ข้อตกลงเป็นพนักงานรัฐกร95ส่วนห้อยหรือว่าเป็นรัฐกรสมบูรณ์แล้วให้ฮีฮ้อนเนาะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนําประกันสังคมเพื่อจะได้รับสิทธิ์อุดหนุนอย่างต่างๆตามระเบียบการเนาะ
ก็ได้บอกไปเป็นมาแจ้งเนาะทอกเงินสมทบเข้ามา1เดือนสามารถไปคู่สมรสหรือว่าท่านเองที่ถือพาสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกเนาะอันนี้แม่นฝากไว้สำคัญว่าไปฝากท้องเนาะทอกเงินมา1เดือนท่านสามารถไปฝากท้องไปเกิดลูกได้อยู่ห้องหมอที่ทานเลือกหมายความว่าใส่บัตรประกันสังคมไปเกิดได้เลยเนาะแต่จะบ่ได้รับเงินบำเหน็จเทื่อเนาะทานต้องทอกเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อยแม่น6เดือนขึ้นไปหรือว่าเป็นรัฐกรเนาะอันนะ6เดือนขึ้นไปก็จะได้รับจึงจะได้รับเนาะสำหรับเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนต่อลูก1คนสำหรับเงินบำเหน็จนี้บ่เฉพาะแต่ผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าพนักงานรัฐกรเพศหญิงเท่านั้นนะที่จะได้ครับผัวเป็นรัฐกรทอกเงินเข้าประกันสังคมนะหมายความว่าเป็นรัฐกรใน6เดือนนี่แหละคู่สมรสที่เกิดลูกที่เป็นประชาชนนั่นนะก็สามารถใช้สิทธิ์ของผัวมาแลนรับเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ต่อลูก1คนได้เส้นเดียวกันเนาะเมียเฮาเป็นประชาชนเกิดลูกสามารถมาแลนเงินบำเหน็จออกลูก60ส่วนห้อยหรือว่า 60% ในนามของผัวได้เส้นเดียวกันเนาะบ่เฉพาะแต่ว่าพนักงานรัฐกรเพศหญิงเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกนี่มีระยะเวลากำหนดเนาะเพิ่นมีระยะเวลากำหนดอันนี้แม่นอยากให้ทุกคนเอาใจใส่ตื้มเนาะโดยเฉพาะแม่นในระยะที่ผ่านมาสังเกตเห็นว่าพนักงานรัฐกรมีการยื่นเอกสารห้องของเงินบำเหน็จนี่ซักซ่าหลายซักซ่าหลายบางท่านครับพุ่นนะถ้าอันนั้นอันนั้นเนาะผ่านมาเกิดลูกได้หมายว่าพักเลี้ยงดูลูกจน5เดือนนะเริ่มเดือนที่6สิอันน่ะเริ่มประจำการจึงมาหิบห้อนมาประกอบเอกสารมายืนห้องของเงินบำเหน็จออกลูกนะอันนี้มันก่ายกำหนดเวลาเนาะกำหนดเวลาแม่นบ่เกิน3เดือนความจริงแล้วมีเวลาอยู่เนาะทานบ่ได้มาแลนก็ให้การจัดตั้งมาแลนให้ก็ได้เนาะเอาเอกสารให้เพิ่นหรือว่าให้คู่สมรสมาแลนก็ได้แต่ว่าต้องมีเอกสารเซ็นจากกรมกองของทานข้างในก่อนจึงจะมายืนหมายความว่าจะให้จัดตั้งมายืนก็ได้หรือว่าให้คนในครอบครัวมายืนก็ได้ขอแต่ว่าเอกสารครบถ้วนเอกสารครบถ้วนอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขอันธมิตรที่จะโอลมให้เหมือนกันได้รับฟังในระยะต้นรายการเนาะกะระยะต่อไปพวกเขาจึงมาหาฟังตื่มเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการประกอบเอกสารขั้นตอนการประกอบเอกสารมีคืนอะไรเนาะขณะเวลาทันก็จะมาโอมาลมตื่มเกี่ยวข้องกับกรณีเรียกว่าหลายท่านมีคำถามผัวก็เข้าเมียก็เข้าเฮ็ดใดนะจะเอาเงินอุดหนุนได้บอทั้งสองเนาะหรือว่าเลือกได้บอนะเอาเบื้องผัวหรือว่าเบื้องเมียที่ว่าเงินเดือนสูงได้บอเนาะจะมาโอลมให้เป็นรายการได้รับฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้ไปรับฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

ตอนนี้อเมริกันเขาสู้ไล่กันประกันสังคมอยู่กับสันติภาพเส้นเก่าเส้นเคยในบรรยากาศเนาะค่อยแรงยังบ่ทันคำเนาะค่อยแรงเป็นโมงที่นะหลายท่านพร้อมขึ้นแล้วเนาะอันนะเห็นอย่างกินเนาะมือแรงพอมันเอ้ยแม่มันเอ้ย เห็นอย่างนอกนะสู้ลูกกินมือแรงนะเข้าตลาดตะลีนะวางแผนละเนาะนะก็นะเป็นอันนะเรียกว่าเป็นโมงนะที่หลายๆคันเนาะเริ่มจะขึ้นแผนนะกับอาหารคาบแรงเนาะบอกว่าจะเป็นอย่างก็ตามแต่เนาะของอาหารการกินแซ่บแน่บ่แซ่บแน่ก็อย่าว่ากันบางเทื่อ4มืออาจจะมีตกมีขึ้นดีแท้กับซีมก่อนดีแท้กับซีมก่อนอย่าเป็นเน้นเค็มหลายเนาะคันว่าเค็มไปก่อนละก็คือเป็นปรุงแก้ไขบ่ได้คันว่าเรื่องอาหารเนาะมีอย่างก็เอิ้นว่ามีหน่อยก็กินหน่อยมีหลายก็กินหลายเนาะสำคัญความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะคนในครอบครัวเนาะก็เป็นสิ่งที่สำคัญอาหารก็เป็นสิ่งประกอบอาหารก็เป็นสิ่งประกอบแต่คันว่าเฮ็ดอาหารนะแซ่บสิล่ะเนาะบรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะดีขึ้นเนาะการรับประทานอาหารในครอบครัวว่าซั่นซะเนาะแต่ก็บ่ว่ากันเด้เนาะบางท่านก็แบบพวมนะฝึกฝนบ่เคยเข้าขึ้นครัวเนาะความฝึกฝนก็บ่ว่ากันให้กำลังใจกันไปแล้วเนาะอ่ะเข้าสู่รายการนี้ก็ยังอยู่กับหัวข้อการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกสำหรับพนักงานรัฐกรก็เป็นอีกหนึ่งใน9ประเภทการอุดหนุนคันว่าทั้งหมดแต่ที่ประกันสังคมให้กันคุ้มครองในระบบประกันสังคมสูงสุดก็คือมันเก้าหน่วยภาคหัวหน่วยธุรกิจภาครัฐนี่มันมี8จะบ่มีอุดหนุนวางงานและก็สมัครใจก็จะมี7บ่มีอุดหนุนวางงานบ่มีอุบัติเหตุในหน้าที่เพราะว่าเป็นอาชีพอิสระอยู่แล้วเนาะบ่มีนายจ้างก็จะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะในบางประเภทการอุดหนุนเนาะแต่ว่า8อุดหนุนนี่ก็ถือว่าหลายเนาะหลายแล้วเนาะสำหรับพนักงานรัฐกรและเนาะอันการประกอบเอกสารการประกอบเอกสารสำหรับการห้องขอเงินบำเหน็จออกลูกพนักงานรัฐกรอันที่หนึ่งก็คือเป็นใบออกห้องหมอแต่คล้ายๆภาคธุรกิจนั่นแหละนะประกอบเอกสารใบออกห้องหมอสภาพของแท้ใบหนังสือการเกิดสภาพก๊อปปี้หรือว่าสำเนาเนาะหรือว่าอันใดอันหนึ่งเป็นของแท้เนาะเพราะว่าต้องได้เอาของแท้ไปรักตามหลักการการคิดไรเงินอุดหนุนให้หลักการคิดไรเงินอุดหนุนหรือคิดไรอันนี้ก็ตามแต่เอกสารอันใดหนึ่งต้องเป็นของแท้นะตามหลักการการจ่ายเงินซองมาก๊อปปี้บัตรประจำตัวนะสามก๊อปปี้สำเนาครัวหรือใบแต่งงานหรือใบสุขออันใดหนึ่งเพราะว่าบางท่านนี่ยังบ่ทันได้เข้าสำนักควรเดียวกันเถื่อนหมายความว่าสำนักควรอย่างแน่ก็ไปแต่งงานก็ได้ถ้าว่าวีไปแต่งงานก็ไปสู้คอก็ได้เนาะอันต่อมาก็คือปึ้มบัญชีธนาคารของตัวเองดีที่สุดหรือว่าของคู่สมรสก็ได้แต่คันว่าของลูกสิต้องมีใบมอบสิทธิ์จากพ่อแม่จากแม่จากผู้ให้กำเนิดแล้วเนาะเรื่องใบมอบสิทธิ์สำหรับพนักงานรัฐก็จะมีอยู่แล้วแหละเนาะบ่ค่อยเป็นห่วงนะพนักงานรัฐเพิ่นก็เป็นว่าลักษณะภาคบังคับไปเปิดบัญชีเพื่อโอนเงินเดือนเข้าในแต่ละเดือนนะเนาะก็บ่ค่อยเป็นปัญหาอันต่อมาสำคัญหลักๆก็คือแม่นต้องมีนะเขาเรียกว่าเอต้าเงินเหลือหรือว่าบัญชีเงินเดือนในงวดที่พนักงานเพศหญิงฮั่นเกิดลูกหรือในงวดที่เมียของพนักงานรัฐกรเพศชายฮั่นที่เกิดลูกเมียเป็นประชาชนเกิดลูกต้องเอาบัญชีธนาคารในงวดภายในงวดนั้น
มันจะมีปีนึงมันมี4งวดเนาะหรือว่า4ไตรมาสเดือน1เดือน1 5เดือน3ก็เป็นไตรมาส1เดือน4 5เดือน6ก็เป็นอีกไตรมาส1เดือนเป็นไตรมาส2เดือน7 5เดือน9สินะก็เป็นไตรมาส3คำว่าเกิดลูกในเดือน11จังซี่ก็ต้องอยู่ในไตรมาส4บัญชีเงินเดือนเนาะเดือน10 5เดือน12หมายความว่าเกิดลูกระยะเดือนใดต้องเอาเงินเอาบัญชีเงินเดือนในไตรมาสนั้นเอาอยู่ไสบัดนี้ก็คือแม่นอยู่การเงินของกรมกองของทานนั่นแหละเนาะอยู่กับการเงินกรมกองของทานสำเนาเนาะเอาอันที่1หน้าธมิตรอันที่2หน้าที่มีรายชื่อของทานว่าชั้นขั้นตำแหน่งเท่าใดเงินเดือนทานเท่าใดอย่างเนาะต่างๆมีรายชื่อของทานหน้าที่มีรายชื่อนะและสำเนาเอาหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายก็คือมีจำกามีลายเซ็นอะไรแต่ว่าเอาเป็นฉบับคอปี้อย่าลืมว่าคอปี้มาให้แจ้งเนาะคันว่าบ่แจ้งสินะเพราะว่าเป็นห่วงเนาะเพราะว่าในบัญชีเงินเดือนว่าเอตังเงินเดือนตัวนี้นี่เนาะมันจะเป็นหน้าลักษณะเป็นเลโก้ A3 หมดแหละเจี้ยมันจะยาวแล้วตัวหนังสือมันจะน้อยๆน้อยๆเนาะถ้าว่าก๊อปปี้บ่ละเอียดมันบ่ชัดเจนนะตัวนี้ก็ต้องได้กลับไปใหม่แก้ไขใหม่เนาะก๊อปปี้อย่างต่างให้มันเห็นตัวเลขให้เห็นชื่อเห็นให้มันชัดเจนชัดเจนเนาะอันนี้ก็เป็นเอกสารประกอบแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีฟอร์มนะเป็นใบเสนอท่านสามารถดาวน์โหลดอยู่ทางเว็บไซต์ได้เนาะใบเสนออันการห้องคอเงินบำเหน็จออกลูกสำหรับพนักงานรัฐกรอยู่เว็บไซต์ประกันสังคมนะเข้าไปในดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆหัวข้อของเงินหนุนพักรัฐของเงินเกิดลูกบำเหน็จเกิดลูกพักรัฐและอย่าลืมว่ามันจะมีศูนย์กลางกับมีขั้นแขวงและนครหลวงขั้นว่าเฮาเป็นคนหมายความเป็นรัฐกรอยู่นครหลวงก็คือแม่นดาวน์โหลดเอาฟอร์มนะศูนย์กลางเนาะบ่ให้เป็นดาวน์โหลดนครหลวงนะตัวนครหลวงแม่นไว้ให้กับฐานที่จะไปยืนเนาะอยู่ห้องการ4หอมพุ่นได้เนาะคันว่าไปโดนดาวน์โหลดฟอร์มอยู่นครหลวงเนาะหรือว่าคันแขวงก็แม่นดาวน์โหลดเอาแขวงเนาะอันนั้นก็จะเป็นฟอร์มที่จะประกอบห้องขอเงินนะบำเหน็จออกลูกพักรัฐวันนี้ไผที่มายื่นเอกสารแทนสิก็ต้องได้ถือบัตรประจำตัวมาเนาะคันว่าแม่นผู้เกี่ยวมายื่นนี่ก็บ่เป็นหยังนะแต่คันว่าผู้ใดที่ว่ามายื่นเอกสารแทนก็ต้องมีบัตรประจำตัวมานำอย่างหน่อยว่าซั่นซะอันนี้ก็เป็นการห้องขอเงินบำเหน็จลูกสำหรับพักรัฐนะวันนี้ผู้ที่อาจจะมีคำถามว่าเมียเฮ็ดเวียกอยู่รัฐผัวเฮ็ดเวียกอยู่เอกชนสามารถเลือกเงินเดือนผัวได้บ่ตัวนี้แม่นบ่สามารถเลือกได้เนาะเพิ่นจะให้สิทธิ์ไปเอาทางเมียเลยในนามของผู้หญิงหมายว่าให้เอาเพศหญิงเป็นหลักที่เป็นพนักงานได้ถ้าว่าเมียเป็นรัฐกรเพศหญิงแม่นให้เอาเบื้องรัฐกรเลยบ่สามารถไปเลือกเอาทางผัวได้เมียเป็นพนักงานอยู่บริษัทก็แม่นให้แล่นเอาทางเบื้องเมียเลยในน้ำบริษัทเนาะจะบ่สามารถมาแล่นเอาเบื้องผัวอีกหมายความให้เอาแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าให้เอาฝ่ายหญิงที่เป็นผู้ประกันตนหันเป็นหลักก่อนเนาะกรณีที่มาแล่นห้องขอในฝ่ายหญิงก็คือแม่นเมียเป็นประชาชนแล้วผัวเป็นพนักงานเนาะผัวจะเฮ็ดเวียกอยู่รัฐผัวจะเฮ็ดเวียกอยู่เอกชนเนาะหรือว่าผัวจะสมัครใจเวลาเมียเป็นประชาชนเกิดลูกสามารถมาแลนเบื้องผัวได้ในกรณีที่เมียเป็นประชาชนเท่านั้นเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่มาโอมาล้มให้เมริกันได้ฟังในมื้อนี้นะก็ท่านใดที่ว่าสนใจนะข้อมูลเพิ่มเติม1508โทรบ่เสียค่าในวงราชการนะก็สามารถโทรไปสอบถามได้บ่จำเป็นต้องเดินทางไปหาพวกเขาก็ได้เนาะก็
เบิ่งเวลาเหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจบรรยากาศพอๆกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลามีโอกาสไปก่อนสบายดี

ใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาสักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาสักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารอยู่นครปากเซแขวงจำปาสักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาสักบ้านโพนกุ้งนครปากเซแขวงจำปาสักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเรียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนฉบับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตฉบับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมิทักรายการทุกท่านยินดีต้อนรับประธานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทหับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งรายการที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมท่านสามารถรับฟังได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อจะได้ติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเราตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกันต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนมาทีคราวนี้ที่มีการซี้แจงแล้วกรณีซูเฟอร์รถลากใจโหดขับรถไล่ต่ำหญิงสาวด้วยความหึงหวงก่อนจะก่อเหตุจูดรถและตนเองคาปั๊มน้ำมันจนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในเวลาต่อมาในวันที่9มิถุนายน2016พันโทจิตวงศ์ไซพวงศ์หัวหน้าแผนกตำรวจกองบัญชาการปกส.นาซายท้องนครหลวงเวียงจันทน์ได้ให้ฮู้ว่าในวันที่6มิถุนายน2016เวลา19โมงได้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ปั๊มน้ำมันอยู่บ้านผางแห้งเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ลงเก็บกำข้อมูลตามขั้นตอนของกฎหมายและผ่านการสอบสวนเก็บกำข้อมูลหลักฐานสามารถฮู้ได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมันเกิดขึ้นย้อนความหึงหวงของผู้ก่อเหตุซึ่งผู้ก่อเหตุซื้อเท่าวันซึนเป็นลูกค้าประจำที่มาใส่น้ำมันอยู่ปั๊มดังกล่าวและได้พัวพันแบบสู้สาวกับนางก่อเนาะในนามสมมุติท่านผู้ฟังที่เป็นพนักงานอยู่ปั๊มน้ำมันมาตั้งแต่ปี2024มาฮอดเดือน4ปี2026ทั้งสองได้เริ่มห่างออกจากกันแต่ว่าท่าวันเซินบ่ยอมจึงได้ส่งขอความคู่ตีคู่ค่ามาโดยตลอดและมาฮอดวันที่4มิถุนายน2026นางก๋อจึงได้แซดบอกเลิกท้าววันเซินจึงเหตุให้ท้าววันเซินนี่เกิดความบ่พอใจจึงได้แซดม้าคูตีคูขาตืมอีกและนางก๋อจึงได้ปิดการติดต่อถูกซองทางเพื่อบ่ให้ท้าววันเซินนี่ติดต่อหาได้และในมือก่อเหตุได้มีลูกค้าที่เป็นที่ฮู้จักกันนอมาใส่น้ำมันอยู่ปั๊มและได้มานั่งลิ้นกับนางก๋อที่อยู่ปั๊มน้ำมันนั้นฮอดเวลา19โมงนางก่อได้มาไล่เงินค่าน้ำมันอยู่หัวจ่ายน้ำมันล็อกที่1แล้วท้าววันเซินก็ได้ขี่รถหัวลากสีเทาป้ายทะเบียนบอบอ3388กำแพงนครขับขี่มาคนเดียวสวนเลนมาเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันต่ำใส่นางก่อที่วันนั่งไล่เงินอยู่เฮ็ดให้นางก่อหันฟ้งออกได้หับบาดเจ็บหัวแตกหลายพอสมควรยิบอยู่12เข็มหลังจากนั้นนางก่อก็ได้แลนหนีท้าววันเซินจึงได้ขี่รถไล่เหยียบและก็ยุดรถจากนั้นท้าววันเซินได้เอาตุกน้ำมันแอดซังมาเทใส่ตนตัวเทใส่รถหัวลากที่ปูเกียวขี่มาและยางมาเทใส่รถกระบะลีโวของนางก่อที่จอดอยู่ทั้งข้างหัวใจน้ำมันหันแล้วได้ลงมือจูดรถหัวลากและก็พร้อมกับรถลีโวเหตุให้เกิดไฟใหม่ขึ้นยางไวว้าและหุนแหงได้จูดตนเองไฟใหม่ลามไปใส่รถอีกคันหนึ่งที่อยู่ในปั๊มจากนั้นเท่าศินวัตรเจ้าของปั๊มน้ำมันมาฮอดสถานที่เกิดเหตุจึงได้แจ้งต่อกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะลงไประงับเหตุและผ่านการกวดกาผลเสียหายทั้งหมดก็มีรถหัวลากจำนวน1คันรถกระบะลีโว่4ปอนด์เงินเลขทะเบียนนห7877นครหลวงเวียงจันทน์จำนวน1คันและรถ12ล้อแก่หัวอาหารสีขาวเลขทะเบียนบค3072นครหลวงเวียงจันทน์จำนวน1คันสภาพไฟใหม่ครึ่งทั้งหลังเนาะแล้วก็สภาพเปเพพอสมควรและยังมีเพดานปั๊มน้ำมันเปเพสมควรหัวใจปั๊มน้ำมันที่ใช้งานอยู่กับเปเพเนาะแล้วก็มีรถจักรเว็บห้อยสีแดงดำเลขทะเบียนดม3169กำแพงนครเปเพเล็กน้อยและนางก่อก็ได้รับบาดเจ็บหัวแตก22เข็มท้าววันเซินผู้ก่อเหตุแมนได้เสียชีวิตอยู่ห้องหมอมิตรภาพห้อย50เตียงเวลา23โมง
ของวันที่7มิถุนายน2016ท่านผู้ฟังที่หักแพงนี่ก็แม่นรายละเอียดของเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นเนาะทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้ออกมาชี้แจงและแถลงการให้กับทุกท่านได้รับฟังทางรายการของพวกเฮามานำเสนอต่อให้กับทุกคนได้รับฟังกันตื่มเอาล่ะในตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและอย่างต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกลับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีกไปทั้งแขวงหัวพันกันแน่ท่านผู้ฟังปกส.แขวงหัวพันได้ช่วยเหลือและส่งมอบผู้เคราะห์ร้ายสัญชาติอินเดียจากกลุ่มแก๊งฆ่ามนุษย์เกี่ยมกับคืนสู่ครอบครัวในวันที่5มิถุนายน2016กองบัญชาการปกส.แขวงหัวพันร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องได้ส่งมอบผู้ถือเคราะห์ร้ายที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งฆ่ามนุษย์อยู่ที่ห้องประชุมของกองบัญชาการปกส.แขวงหัวพันซึ่งตามการรายงานแห่งฮู้ว่าเจ้าหน้าที่ปกส.แขวงหัวพันได้เข้าช่วยเหลือแม่หญิงที่ถูกตัวยั่วหลอกลวงมาเฮ็ดเวียกตอบแชทให้กับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อยู่บ้านณทงจองเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันค่ำวันที่3มิถุนายน2016ซึ่งมีจำนวนทั้งหมดเป็น2คนเป็นคนสัญชาติอินเดียและภายหลังที่เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือพวกเกียวมาแล้วก็ได้มีการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้นำตัวทั้งสองนี่ไปกวดเซ็กสุขภาพเบื้องต้นและได้เก็บกำข้อมูลจากผู้เสียหายทั้งสองคนพร้อมทั้งมีการศึกษาอบรมและก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการฆ่ามนุษย์เพื่อให้ผู้เกี่ยวได้มีสติในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีการจัดสถานที่พักเซาและก็สนองอาหารในระยะที่อาศัยอยู่นำเจ้าหน้าที่แผนกสกัดกั้นและต้านการฆ่ามนุษย์แขวงและได้มีการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำตัวพวกเกี่ยวทั้งสองนี่กลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยท่านผู้ฟังที่เข้าลบเบาเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มแก๊งฆ่ามนุษย์ในปัจจุบันนี้ก็มีหลายเนาะดังนั้นอย่าลืมช่วยกันได้ท่านผู้ฟังช่วยกันในที่นี้ก็คือเป็นหูเป็นตาให้ทางเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นปรากฏการใดที่มีการตั้วยั่วเพื่อจะเอาไปฆ่ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆก็รีบฮ้อนแจ้งให้เจ้าหน้าที่เพิ่นได้รับรู้รับทราบเพื่อจะได้ลงแก้ไขให้มันทันการนะบ่อยากให้เหตุการณ์มันหุนแฮงหรือว่าห้ายแฮงไปกว่านี้เอาตอนนี้จะให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศกันตื่มฟังเพลงจากทางรายการกันอีกแล้วระยะต่อไปจึงกลับมารับฟังข้อมูลข่าวสารในหัวข้ออื่นๆกันตื่มอีก

0: ้อยคือว่ายุงลายหลายแท้เสียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบทากบทางแบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มยุ่มแล้วตัวสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าว่าแต่นั่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีปุ้ยน้ำให้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอาๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เออ
2: จงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้ชมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่ผู้ชมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังที่หักแพงกลับเข้ามาในระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายของรายการแล้วแต่ว่าก่อนเวลาจะหมดลงนั่นพวกเขามารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเติมวันนี้ไปทั้งแขวงไซสมบูรณ์กันอีกในวันที่8มิถุนายน2016ทางคณะกรรมการเฉพาะกิจขันแขวงได้มีการลงติดตามกวดกาการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติที่เลียบตามสายน้ำโม่บ้านน้ำโม่เมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์ผ่านการลงกวดกาตัวจริงพบเห็นบริษัทเกษนาเฮอเจริญแยกหินแยกทรายก่อสร้างจำกัดผู้เดียวมีการลักลอบขุดค้นแห่คำตกขอนอยู่โรงงานแยกหินแยกทรายบ้านน้ำโม่เมืองอนุวงศ์บริษัทดังกล่าวนี่มีเอกสารอนุญาตให้ขุดค้นวัสดุก่อสร้างตามแม่น้ำสากลและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่บ่มีอนุญาตขุดค้นแฮธาตุโดยเฉพาะแฮคำนอกจากนี้เนาะในขบวนการแยกแฮบริษัทก็ยังได้ปล่อยน้ำล่างแฮนี่ไหลลงสู่สายน้ำโม่โดยกงเลยโดยที่บ่มีอ่างล่างบำบัดซึ่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างห้ายแหงเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดอุปกรณ์พาหนะสำหรับการกระทำพิษซึ่งประกอบมีรถจก2คันรถด้าม2คันรถตัก1คันและรถจิ๊บอีก1คันตะแกรงใหญ่1ตะแกรงผ้าพรม12แผ่นจักรปั่นไฟฟ้า2เครื่องถังใส่น้ำมันขนาด 1,000 ลิตรจำนวน2ถังและขนาด200ลิตรจำนวน8ถังยังมีบ้างแฮ2บ้างโทรศัพท์สมาร์ทโฟน7เครื่องนอกจากนี้ยังสามารถจับได้บุคคลที่กระทำผิดทั้งหมด7คนในนั้นเป็นคนสัญชาติจีน1คนที่เป็นประธานบริษัทนอกนั้นก็แม่นกรรมกรที่เป็นคนลาวจำนวน6คนและปัจจุบันนี้ทางคณะกรรมการขันแขวงได้นำเอาวัตถุอุปกรณ์พาหนะและบุคคลทั้งหมดมารักษาและควบคุมตรวจสัวขาวไว้อยู่ที่กองบัญชาการปปส.แขวงไซสมบูรณ์เพื่อจะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งต่อกับเหตุการณ์ลักลอบขุดค้นแฮธาตุแบบสะสายและผิดกฎหมายนี่ก็แม่นเกิดขึ้นอย่างหลวงหลายอยู่แต่ละแขวงดังนั้นเนาะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าหากว่าบ่เข้มแข็งบ่เข้มงวดกวดกาอีหลีบ่ตัดสินใจเฮ็ดเพื่อประเทศชาติอีหลีเหตุการณ์แบบนี้ก็ยังจะเกิดขึ้นหลายและแน่นอนว่าย่อมมีคนอยู่เบื้องหลังนำพาขบวนการนี้ถ้าบ่มีผู้นำพาหรือใช้ความสะดวกหรือว่าให้ความสะดวกแน่นอนว่าบ่มีชาติอื่นใดในโลกจะกล้าเข้ามาทำผิดกฎหมายอยู่บ้านเฮาอย่างแน่นอนนี่ก็แม่นอีกหนึ่งข่าวๆที่ทางรายการชีวิตติดพันสังคมนำมาเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังตอนนี้เวลาจากทางรายการหมดแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพุธแฮม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่10มิถุนาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงสวรรณเขตไปล้มสายกับท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตท่านจะไม่รู้ว่าทั้งแขวงสวรรณเขตนี้ได้มีการจัดพิธีปลูกต้นไม้และวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วบ่เพิ่นได้กำหนดคือมื้อใดหรือว่าเพิ่นจัดผ่านมาแล้วและแผนการทั่วแขวงนี้เด้เบิดปีนี้จะปลูกต้นไม้หลายหน่อยปานใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านสุนันทา
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: ครับเจ้า

0: บายดี
1: เจ้าอาเป็ดจังไดน้อทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติละบ่แล้วก็วันเคียงคู่ใส่กับวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะวันที่5มิถุนายนนี้ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นได้ไดเน่เจ้า
0: เจ้าสวรรณเขตของเฮาก็ได้จัดแล้วได้จัดเป็นทางการแล้วสําเร็จเมื่อวานนี้เนาะ
1: โอ้พร้อมกันเนาะ
0: เจ้าพร้อมกันคิดว่าคือสิพร้อมกันในขอบเขตทั่วประเทศ
1: เจ้าและทั้งแขวงเฉพาะทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการเฉพาะเมื่อวานนี้เนาะได้มีการจัดกิจกรรมหยังแน่และก็แผนการปลูกต้นไม้เด้เจ้า
0: เจ้าเมื่อวานนี้เนาะก็ได้จัดอยู่2สถานที่ใหญ่ๆหลักๆและสถานที่ทมิตรละแม่นพวกเฮาจัดอยู่แข่งนี้โดยแม่นทางแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับนครไกรสอนภูมิหารที่เป็นเมืองเป็นนครของแข่งสวรรณเขตนี้จัดพิธีปลูกต้นไม้เนาะอยู่เขตกันเจือนแคมของนี่เป็นเขตพัฒนาของเมืองของนครของแข่งสันสันแต่พวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมปลูกไม้การปลูกไม้ละแม่นพวกเฮาปีนี้พวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่เนาะต้นไม้ใหญ่อยู่ในเขตดังกล่าวหั่นรวม50กว่าต้นนี่แหละพิธีปลูกเมื่อวานนี้โดยแม่นการนําแข็งการนําเมืองบรรดาแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและบรรดาต้นไม้หั่นก็มี8ชนิดเนาะที่พวกเฮาปลูกหลักๆก็แม่นต้นไฮเนาะต้นไฮ23ต้นต้นดู15ต้นนอกนั้นก็แม่นมีต้นกากะเหล้าเนาะต้นคูนต้นกระโดนน้ํากระโดนโครวมทั้งหมดประมาณ52-53ต้นของเฮาปลูกเมื่อวานนี้และหลักๆการปลูกอยู่ในเขตดังกล่าวหั้นละแม่นมันติดพันกับการรักษาเขตดินแดนรักษาเขตกันเจือนเนาะรวมทางการให้ห่มเงาอยู่ในเขตพัฒนาเขตแคมของหั้นและจะสังเกตเห็นว่าเทื่อนี้พวกเฮาปลูกไม้ไฮเนาะแล้วก็ไม้ให้ห่มจำนวนหลายจุดประสงค์ก็แม่นอยากดึงดูดเอาบรรดาสัตว์ป่าโดยเฉพาะแล้วแม่นนกเนาะเป็นที่อยู่อาศัยของนกของหนูของกระฮอกกระแตว่าสันซะต่อไปมันก็สิเป็นห่มเงาหลายละอยู่ในเขตนั้นเนาะต้นไฮก็เป็นต้นไม้ที่สัตว์มักไปอาศัยเนาะหลักๆของเฮาอันละปลูกไม้ไฮและนอกจากการปลูกต้นไม้แล้วและกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะครบรอบ53ปีก็คือวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีรวมทั้งวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีครับพวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมย่างเนาะภายหลังปลูกไม้แล้วพวกเฮาก็จัดกิจกรรมย่างในซึ่งสัญลักษณ์วันสันซาเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญดังกล่าวครับและการย่างก็แม่นเริ่มแต่จุดปลูกไม้ฮะแหละ
1: เจ้า
0: ไปหาเขตท่องเที่ยวแคมคองของนครไกรสอนฮะเน
1: า
0: ะเพราะว่าเขตแคมคองอันพวกเฮากะแข่งกะโดยภายใต้การชี้นําของสหายเลขาพรรคแข่งเพิ่นกันนําพาสร้างพระใหญ่เน
1: า
0: ะพระสูงใหญ่เลยแหละสูงเฉพาะแต่ฐานพระบาทเพิ่นขึ้นไปหายอดก็แม่น39เมตรละเน
1: า
0: ะสูงมีลิ้นแล้วก็เป็นพระใหญ่หมายว่าย่างเป็นขบวนโดยมีการนําแหละเป็นผู้นําพาก็มีน้องน้อยนักเรียนเยาวชนอายุอนุชนพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตดังกล่าวเข้าร่วมจํานวนเกือบ 3-400 คนพุ่นแหละ
1: เจ้า
0: เนาะย่างเพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็รวมทางการโฆษณาเผยแพร่ไปพร้อมๆกันเน
1: า
0: ะและอยู่ในนครไกรสอนก็คือแข่งพวกเฮากันจัดพิธีนะ 3-4 เนื้อในสําคัญสําคัญคือนั่นแหละ
1: เจ้า
0: และพร้อมๆเดียวกันฮะ
1: เจ้าเชิญเลยเว้าเลย
0: เจ้าเชิญ
1: ระยะนั้นการย่างเพื่อสุขภาพนี่นะแต่บนปลูกเนาะจนไปหานะจุดที่ท่านได้เว้ามานี่ ไกลละไกลปานใดเจ้าระยะทางนี่ย่างเพื่อสุขภาพนี่
0: ประมาณเกือบลักหนึ่งเนาะไปกลับกับประมาณ2ลัก2กิโลเมตรเนาะ
1: เจ้า
0: หมายว่าย่างไปแล้วก็กลับต่อย่างไปเกี้ยวอันน่ะเกี้ยวไปตามทางสายทางลักเน
1: า
0: ะถ้าท่านมาสวรรค์ในเขตก็สิคิดพาบอกมันมีสายทางลักที่เป็นเขตพัฒนามีตลาดกลางคืนแล้วก็มีห้างห้านอาหารต่างๆอันนั้นมันย่างตามสายทางลักนั้นภายหลังสำเร็จไปฮอดอันน่ะสถานที่ไปฮอดชุดหมายฮั่นหอมาเฮซักลักเมืองเนาะแล้วก็บ่อนสร้างพระใหญ่ฮะแล้วพวกเฮาก็เกี้ยวขึ้นตามทางแคมป์ของเนาะทางแคมป์ของที่เป็นฟุตบาทแล้วก็เป็นต้นไม้เป็นห่มสวยงามย่างตามนาแคมป์ของเขตกันเชื่อนฮะเนาะกลับขึ้นมาบ่อนสถานที่ปลูกไม้รวมๆกับประมาณ2ลักเนาะไปกลับ
1: และท่านคันเว้าเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็วันสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็เป็นมันติดพันกันเนาะมันติดพันกันและการจัดกิจกรรมในเมื่อวานนี้ท่านเห็นว่าประชาชนก็คือผู้เข้าร่วมให้ความสนใจขึ้นอะไรและเห็นได้ความสำคัญขึ้นอะไร
0: เจ้าอันนี้เว้าร่วมเนาะเทื่อนี้ก็เป็นอีกเทื่อนึงเนาะที่พวกเฮากิจกรรมจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้และถ้าเทียบใส่กับอันในเมื่อก่อนเนาะเทื่อนี้พวกเฮาเฮ็ดร่วมกับนครไกรสอนเนาะแต่ละเทื่อผ่านมาฮะแผนกสิกรรมพวกเฮาก็เฮ็ดเนาะแบบมอบหมายเฮ็ดอย่างใหญ่ไปแต่ละเมืองเนาะคือปีก่อนนี้พวกเฮาก็เฮ็ดกับเมืองอุทุมพรและปีนี้พวกเฮาเฮ็ดกับนครไกรสอนซึ่งเป็นนครหลวงของแขวงสวรรณเขตนี่และตามการสังเกตที่ราคาเนาะติดพันกับวันสำคัญต่างๆนี้นอกจากปลูกไม้แล้วเป็นวันเด็กน้อยแล้วก็เป็นวันสิ่งแวดล้อมและก็ได้ครับความสนใจอะไรเนาะได้ครับความสนใจจากสังคมก็คือมหาชนมันแสดงออกอยู่บนว่าประชาชนเนาะอยู่ในเขตดังกล่าวติดพันกับสถานที่ปลูกไม้ของพวกเฮาฮั่นก็แม่นเข้าร่วมเป็นขบวนและก็เด็กน้อยเนาะเยาวชนเนาะนับตั้งแต่สาวหนุ่มเยาวชนนักเรียนอนุชนก็แม่นเป็นขบวนการเข้าร่วมแบบพร้อมเพียงเนาะแบบพร้อมเพียงแล้วก็ให้ความสนใจหลายนอกจากนั้นติดพันกับขบวนการดังกล่าวฮั่นก็สังเกตเห็นว่ามีหลายภาคส่วนเนาะที่เป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาเผยแพร่บอกเป็นลักษณะเป็นนาเข้าห้องนั่นใดอันฟูลอินเซอร์บ่
1: เจ้า
0: หรือว่าเป็น
1: ยูทูบเบอร
0: ์อันนั้นนะมีซองของตัวเองมาถ่ายทํามานั่นละเพื่อออกข่าวหั่นน่ะเนาะเพราะว่ากิจกรรมพวกเฮาก็คือเว้าหั่นแหละมันหลายกิจกรรมแล้วก็เป็นแบบเว้าร่วมกับแม่นเทื่อนี้เป็นขบวนการใหญ่ปลูกไม้กับแม่นปลูกไม้ใหญ่เนาะไม้กับแม่นเป็นอุ้มกันแหละเนาะปลูกไม้ดูไม้ให้ฮะว่ารวมกันแม่นปลูกไม้ใหญ่ผ่านมากกันแม่นปลูกไม้ตัวน้อยเนาะแล้วก็รวมทั้งขบวนการของสังคมมันแสดงออกเวลาพวกเฮาฮอดปัจจุบันนี่ก็เฉพาะสวรรค์เขตพวกเฮาก็ได้ออกข่าวเนาะทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรภาพภายหลังที่จัดพิธีแล้วหั่นนะเนาะก็แม่นมีคนติดตามหลายเนาะไปมีคอมเมนต์มีคำเห็นกดไลค์กดแชร์จำนวนหลายก็ถือว่าสังคมให้ความสนใจหลายและก็ให้เห็นได้ความสำคัญในการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี้เนาะอันนี้ในนามส่วนตัวก็คือในนามผู้รับผิดชอบแขนงการและสังเกตที่ราคาคือนั้นเนาะนอกจากนั้นแล้วพวกเฮาก็ติดตามเนาะการจัดบรรดากิจกรรมต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะแล้วมันอยู่ทางศูนย์กลางอยู่แต่ละแขงเนาะถือว่าขบวนการของพวกเฮานี่ก็บ่น้อยหน้าแหละเนาะสวรรค์เขตของพวกเฮานี่ก็ถือว่าสังคมในทั่วแขงก็คือในทั่วประเทศนี่ก็ให้ความสนใจหลายเนาะ
1: เจ้า
0: จับแขกว่านั้นในนามส่วนตัว
1: เจ้าก็คือเป้าหมายหลักก็บ่มีหยังอันอื่นอันใดดอกทุกทั่วประเทศนี่ แต่ละแขวงนี่ก็เป้าหมายก็เพื่ออย่างก็เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้รับรู้ความหมายความสำคัญในการปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นป่าขึ้นได้ใดมันส่งอากาศสดขึ้นได้ใดแล้วก็ดีขึ้นได้ใดกับดีต่อสิ่งแวดล้อมนี่แล้วสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็เฮ็ดให้อากาศที่เฮ็ดให้เฮาได้สูดดมอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็ปกป้องพวกมลพิษทางอากาศตื้มเนาะท่านเนาะและทางอันทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาก็คือฮู้แหละเว้าเรื่องระยะผ่านมาก็คือฤดูแล้งผ่านมาเนาะไฟใหม่ล้ำปลาในการจูดขี้เหงื่อซ้ายการจูดเพื่อทำการผลิตแน่อยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาปีนี้เป็นคืนนั่นเด้อยากให้เว้าสภาพโดยรวมให้น้อยหนึ่งเด้อเจ้า
0: เจ้าสภาพโดยรวมติดพันกับการคุ้มครองโดยเฉพาะระยะที่ฤดูแล้งผ่านมานี้เนาะเกี่ยวกับการจูดทากทางเนาะเพื่อเหตุการณ์ผลิตของพ่อแม่ประชาชนนะผ่านการติดตามของพวกเฮาเฉพาะสวรรณเขตของพวกเฮาก็แม่นบ่พบปัญหาอย่างหลายเนาะคือกันกับเบื้องนะบ่คือกันกับเบื้องนครหลวงเนาะที่มีข่าวไฟไหม้ป่าทั้งภูพนังภูเขาคุ้ยหรือว่าทั้งภาคเหนืออื่นๆทั้งสวรรณเขตของพวกเฮานี่ถือว่าบ่มีเนาะเบาบางหลายแต่พ่อแม่ประชาชนก็อันนี้หลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะจํานวนหนึ่งจํานวนน้อยเนาะที่ทากทางหัวสวนของตัวเองแล้วจูดเฮ็ดให้เกิดจุดฮ้อนเกิดควันเนาะแต่ว่ารวมนี่ก็บ่มีปัญหาหลายก็ติดพันกับพวกเฮาจะตั้งปฏิบัติแต่หัวที่เนาะภายหลังที่มีแจ้งการของกระทรวงแผนกพวกเฮาก็พันขยายแจ้งการดังกล่าวหันแจ้งลงหาแต่ละเมืองเนาะเมืองก็ได้ลงสมทบกับบ้านเนาะแจ้งหาบ้านตื้มในการคุ้มครองการทากการทางและการร่วมทางการจูดเพื่อบ่ให้มีไฟไหม้ลามป่าเนาะอันนี้เฉพาะแต่บุคคลที่เป็นต้นเหตุในการจูดป่าเฮ็ดให้มันมีจุดฮ้อนนั้นส่วนเบื้องอันที่มันเกิดตามธรรมชาติปีนี้ก็ถึงว่าสิแห้งแล้งก็บ่มีปัญหาว่าน่ะเกิดไฟไหม้ลามป่าด้วยธรรมชาติฮะเนาะก็ถือว่าสวรรณเขตของเฮาบ่มีปัญหาหยังเนาะเกี่ยวกับอันไฟไหม้ลามป่านี้
1: เจ้าท่านเองฝากถึงประชาชนได้ไหนในการเอาใจใส่ในต่อเวียกงานการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือป่าไม้เพื่อให้อยู่เคียงคู่กับประชาชนชาวแขวงสวรรณเขตตลอดไปนี่
0: เจ้าก็ถือโอกาสเนาะผ่านส่งข่าวส่งข้อความผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮานี้เนาะติดพันกับการอนุรักษ์รักษาป่าไม้ก็คือสิ่งแวดล้อมรวมทั้งชีวนานาพันธุ์โดยเฉพาะและอยู่แข่งสวรรณเขตของพวกเฮานี้เนาะก็อยากให้ทุกคนต้องเข้าใจเนาะแล้วก็เห็นความสำคัญของป่าไม้เนาะของทรัพยากรป่าไม้ถ้าพวกเฮาบ่พร้อมกันอนุรักษ์รักษาก็สิบ่เหลือไว้ให้ลูกให้หลานของพวกเฮาเนาะแต่ละปีทั้งพรรคและรัฐบาลเฮาก็เอาใจใส่แล้วก็มีคำขวัญออกอยู่ตลอดเนาะคือปีนี้ติดพันกับวันปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลกวันเด็กน้อยสากลเนาะเพิ่นก็มีคำขวัญว่าพวกเฮานี่ถึงเวลาแล้วพวกเฮาต้องได้เอาใจใส่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการรักษาสภาพแวดล้อมให้มันอุดมสมบูรณ์แล้วก็สดใสขึ้นนั้นอันนี้มันมีความสำคัญแท้ๆและก็เรียกร้องให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาแหละเนาะคือในระเบียบการก็คือนิติกรรมในกฎหมายเพิ่นก็ได้กำหนดเนาะป่าไม้นี่ก็เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติมันเป็นพันธะของทุกคนต้องได้อนุรักษ์ปกปักรักษาเนาะร่วมกันบ่แม่นว่าภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งและแม่นเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐต่างหน้าภาครัฐก็แม่นแขนงการ เนาะคืออยู่ศูนย์กลางกับแม่นกระทรวงอยู่ท้องถิ่นกับแม่นแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเราแต่ในการคุ้มครองเนาะในการอนุรักษ์ปกป้องรักษาแขนงการกับบ่สามารถเฮ็ดได้ทั่วถึงถ้าทุกคนบ่มีส่วนร่วมในการคุ้มครองในการบรรลบัดรักษาปกป้องรักษาป่าไม้และก็ทรัพยากรป่าไม้ของพวกเฮานี้ให้มันยืนยงและก็เคียงคู่กับสังคมเคียงคู่กับประชาชนของพวกเฮานี้เนาะและยิ่งไปกว่านั้นฮะในเขตชนบทในเขตบรรดาเมืองที่ติดแปะเนาะบันโดยเฉพาะบรรดาบ้านที่นอนใน3ประเภทป่าเนาะยิ่งมีความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตนั้นดังนั้นถ้ารักษาอนุรักษ์รักษาป่าไม้อุดมสมบูรณ์เนาะชีวนาฏพันธ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์มันก็เป็นเงื่อนไขให้พ่อแม่ประชาชนเฮาสามารถนำใช้เนาะและก็สร้างเศรษฐกิจครอบครัวปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นแต่บนพื้นฐานและแม่นปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายฮะแหละคือการนำใช้นี่กันเพิ่นก็ได้กำหนดละเอียดว่านำใช้อยู่ในเขตใดน้ำใสปริมาณเท่าใดเนาะในเขตที่รัฐจัดสรรให้ฮะแหละเนาะว่ารวมกับคันมันอุดมสมบูรณ์กับแม่นมันติดพันกับปะกับท้องของพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮารวมทั้งติดพันกับสภาพแวดล้อมในทั่วแข็งก็คือในทั่วประเทศเนาะคันป่าไม้อุดมสมบูรณ์สภาพอากาศของพวกเฮาก็สิดีฝนตกก็สิไปตามฤดูกาลเนาะค่า PM ต่างๆเนาะสภาพอากาศต่างๆอันก็สิบ่มีปัญหาคือดังกล่าวนี้เนาะคือสภาพปัจจุบันนี้
1: เจ้าและที่ผ่านมานี่มีบ่ท่านคันเว้าเรื่องป่าไม้เว้าเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมีบ่ผู้ลักลอบนี่ในระยะผ่านมา1ปีผ่านมานี่พบเห็นบ่ปรากฏการณ์ตัวนี้เกิดขึ้น
0: เจ้าอันนี้ก็ปัสจากบ่ได้เนาะก็ถือว่ายังมีสภาพการลักลอบการขุดค้นไม้การตัดไม้การทากทางป่าโดยที่บ่ถูกต้องนั้นเนาะโดยเฉพาะและแม่นบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าเนาะจำนวนหนึ่งก็ยังมีการบุกรุกทั้งป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตเนาะเพื่อทำการผลิตแต่ในนามแขนงการพวกเฮานี่ก็ได้ลงสมทบกับทั้งเมืองกับทางบ้านเพื่อแก้ไขจำนวนหนึ่งก็ได้จัดสรรคืนบรรดาเนื้อที่การผลิตเนาะเพื่อให้ประชาชนได้ทำการผลิตแบบคงที่เนาะบ่มีลักษณะเลื่อนลอยทากทางไปเรื่อยๆและนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีขบวนการที่มีการลักลอบการขุดค้นไม้เนาะติดพันกับผู้บ่ดีจำนวนหนึ่งอ่ะแหละไปซุกยู้ให้พ่อแม่ประชาชนตัดไม้ขายเนาะผ่านมาคือระยะนี้พวกเฮาก็สุ่มใส่บ่ร่วมกันแม่นแข่งพวกเฮาก็สุ่มใส่ในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่เกิดขึ้นในสวรรณเขตพัวพันกับคงเขตพวกเฮานี่ก็แม่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะอันใหญ่ๆสิ่งแวดล้อมกันว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แม่นเขาขุดค้นบ่แห่เนาะเขาตัดไม้เนาะพวกเฮากระดมในการกวดกาลาตะเวนกับพบเห็นหลายๆกรณีที่มีการตัดไม้พวกเฮาก็ได้ยึดอายัดเนาะแล้วก็แก้ไขและติดพันกับขอบเขตที่บ้านที่มีเป้าหมายในการบุกรุกทั้งจับจองที่ดินเนาะบุกรุกทำลายป่าไม้หั่นพวกเฮาก็เอาระเบียบการนิติกรรมต่างๆลงไปโฆษณาเผยแพร่เนาะรวมทั้งนับตั้งแต่จะตั้งปฏิบัติอยู่คันเมืองเนาะเพื่อให้เขาเข้าใจแล้วก็รวมทั้งบ้านเป้าหมายที่มีการบุกรุกนั้นพอเขาก็เอานิติกรรมไปเผยแพร่ว่ารวมก็ยังมีแหละปรากฏการณ์ย่อท้อมันก็ปัสจักบ่ได้เนาะเพราะว่าสวรรค์เขตของพวกเฮานี่เนื้อที่ป่าไม้ก็แม่นกว้างขวางเนาะกวมขวางที่สุดกวมลายเปอร์เซ็นต์เนาะ และเนื้อที่กับ 1,449,000 เฉพาะเป็นเนื้อที่ป่าไม้หันเนาะก็แม่นกว้างขวางดังนั้นแล้วมันก็ปราศจากบ่ได้กระบวนการลักลอบการขุดค้นการตัดไม้การบุกรุกทำลายป่าเนาะจับจองที่ดินป่าไม้ต่างๆเนาะก็ยังมีสภาพการอยู
1: ่อ๋อก็ขอขอบใจท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตหลายๆเจ้าที่มาให้ความรู้แน่เว้าเรื่องกิจกรรมแน่แล้วก็มาให้รู้ว่าอยู่แขวงสวรรณเขตเฮาก็ได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานนี้อย่างจริงจังอีหลีเป็นเจ้าการอีหลีทุกแขวงก็สิเป็นคือกัน
0: กระบวนการท่านก็อยากเสริมตื้มน้อยนึงได้บ่เจ้าเพราะว่าเว้ามันยังบ่ครบเทื่อเนาะอันกิจกรรมที่พวกเฮาเฮ็ดนะคือกิจกรรมที่อันน่ะแข่งเฮ็ดกับประมาณนั้นเนาะพวกเฮาจัดในสําเร็จเมื่อวานนี้เนาะก็มีหลายกิจกรรมเนาะมีปลูกไม้มีอย่างครับเป็นขบวนในเชิงสัญลักษณ์มีขบวนการอันน่ะเก็บขี้เหยื่อต่างๆอยู่ตามสถานที่เนาะคือกันกับหลายๆแข่งเพิ่นเฮ็ดว่ามีอย่างมื้อละถุงอ่ะนะพวกเฮาเฮ็ดเป็นคนละถุงเนาะพวกเฮาเฮ็ดคนละถุงเนาะทุกคนต้องได้ถุงนึงเก็บขี้เหงื่ออยู่ตามสถานที่ต่างๆที่ท่องเที่ยวฮะเนาะ
1: จ
0: ้ะและนอกจากนั้นพวกเฮานั้นเป็นขบวนการใหญ่1ที่ไปจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่เมืองไซภูทองเนาะอยู่สถานที่ท่องเที่ยววัดธาตุโพธิ์นั่นน่ะ
1: เจ้า
0: เนาะพวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่ได้เอาเป็นต้นไม้อันเป็นสัญลักษณ์อยู่ในเขตนั้นปลูกต้นจานเนาะต้นจานก็แม่นมีแต่ต้นใหญ่ๆพวกเฮาปลูก29ต้นเพื่อประดับประดาเขตท่องเที่ยวเขตท่านธาตุโพธิ์นั่นน่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแข่งพวกเฮาปลูกโดยแม่นการนําแข่งไปร่วมแล้วก็ทุกภาคส่วนไปร่วมขบวนการเมื่อวานนี้พวกเฮาก็ได้จัดแล้วก็มีพิธีการปลูกปล่อยปลาตื้ม
1: จ้า
0: เนาะและน้องนั่นฮะเนาะอะไรอันสําคัญนึงเรื่องติดพันกับขบวนการปลูกไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันสําคัญต่างๆ 3-4 วันนี้และพวกเฮาหั่นยังสิได้สืบต่อปลูกตื้มอีกโดยเฉพาะนั่นแม่นการปลูกไม
1: ้จ้า
0: เพื่อประดับประดาตามสายทางเลขเก้าเนาะหลายแขกบุญมาคือสี่หูเนาะสายทางเลขเก้าทางจากสวรรณเขตไปหาด้านลาวบ่าวต่อกับทางประเทศเพื่อนบ้านเมืองอันเวียดนามฮะนะเนาะพวกเขาก็สิปู้ตามสายทางฮันตื้มอีกเนาะคิดว่าสิจัดภายในอาทิตย์นี้เนาะหรือว่าต้นอาทิตย์หน้าเนาะเพราะว่าเพื่อให้มันเข้ากับขบวนการที่พวกเฮายังเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกสิ่งแวดล้อมสากลแล้วก็รวมวันทางวันเด็กน้อยนี้ว่ารวมกันแม่นพวกเฮายังสิสืบต่ออยู่สวรรค์เขตของเฮาและปีนี้ตามแผนนะแม่นสิเฮ็ดเนาะสีสุกยูคาดหมายสู่ส่วนพวกเฮาก็สิให้มันได้ 10,245 เฮกตาร์เนาะในทั่วแข่งในนั้นก็ทั้งผู้ประกอบการทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาเนาะอันนี้อยากเสริมตื้มขึ้นในนั้นเนาะอยากให้เห็นว่าสวรรณเขตพวกเฮานี่ก็เอาใจใส่แล้วก็เห็นความสําคัญวันดังกล่าวนี้และขบวนการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเฮาก็ได้เฮ็ดเนาะผ่านมาขึ้นในนั้นแล้วก็สิสืบต่อเฮ็ดตื้มอีกเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าก็บ่แม่นแต่ว่าวันเดียวนี่แต่ว่ามันจะเป็นเบิดปีพุ่นล่ะเนาะเพื่อนั่นในระยะที่ฤดูฝนนี่การปลูกมันก็เฮ็ดให้มันเติบใหญ่ไวเนาะมันก็เป็นช่วงของการปลูกอยู่แล้วเบิดปีนี้แกสิให้ได้ทั้งหมด 10,000 กว่าเฮกตาร์เนาะท่านเนาะเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านสุนันทาหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเราแต่ว่ายังมีหลายๆปัญหาที่จะต้องได้ขอเชิญท่านเข้าร่วมตื่มโดยเฉพาะก็เป็นการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งฤดูการก่อเกียมในฤดูฝนนี้ฤดูฝนนี้ไปฮอดใส่แล้วการต้านแล้งต้านท่วมนี่เด้ทั้งแขวงสวรรณเขตแล้วนี่ได้มีแผนรองรับขึ้นใดยังมีหลายๆปัญหาและสิได้เชิญท่านเข้าร่วมตื่มเด้อ
0: เจ้า
1: ขอบใจหลายๆเจ้าขอบใจหลายๆท่านสุนันทาจุลมณีเจ้าโชคดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตเมื่อกี้นี่ท่านก็ได้มาเว้าให้ฮู้ปั๊บเนาะแต่ละกิจกรรม ที่ได้จัดขึ้นในเมื่อวานนี้นี่ซึ่งทางแขวงสวรรณเขตนี่หลายกิจกรรมอีหลีบ่ว่าจะจัดอยู่ทางแขวงแน่แต่ละเมืองเพิ่นก็มีท่าแฮงของเพิ่นได้จัดคือกันตามเหตุความเหมาะสมเนาะเอาท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจของทางรายการก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่รายการต่อไป
2: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาแว่นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสุดท้ายของรายการของบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการได้รับฟังท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตท่านก็ไม่ฮู้ละเอียดคักแน่ได้เว้าทางเรื่องแผนการกักเก็บปลูกไม้ในเบิดปีนี้ทั่วแขวงสวรรณเขตจะมีหน้าที่เท่าใดแล้วก็เวียกงานอื่นๆแล้วก็ระยะผ่านมาเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้มีการต่อเวียกงานรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อเวียกงานเรื่องกสิกรรมนี่หรือว่าสิ่งแวดล้อมนี่เพิ่นก็ได้มีปรากฏการณ์ยทผ่านมานี่เพิ่นก็ได้มีการแก้ไขปรากฏการณ์ยทต่างๆนี่เกิดขึ้นอย่างจํานวนหลายเติบที่เพิ่นได้แก้ไขซึ่งเวียกงานตัวนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่บ่แม่นแต่ภายในแขนงการเกี่ยวของเท่านั้นต้องแม่นแขนงการอื่นๆก็ต้องมีส่วนร่วมคือกันก็โดยเฉพาะก็เป็นประชาชนนี่แหละต้องเป็นหูเป็นตานํากันเนาะในการรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือปกปักรักษาต้นไม้ใบหญ้าเฮานี่แหละเพื่อให้มีความสีเขียวแล้วก็ปกคลุมเอาเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีท่านผู้ฟังผู้ดําเนินรายการอัมไพวันวงอําธรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
5: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
6: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
5: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ําสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดํารงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลําบากขึ้น
6: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดํารงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ปลาเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
5: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
6: แมนหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
7: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
8: ์ตื่มเงินใส เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
9: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
9: ต้องแอป M Service
11: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
9: ต้องแอป M Service
12: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
9: ่ก็ต้องแอป M Service
13: โอ้ว้าวคักแท
14: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
12: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
14: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
15: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารับท่านผู้ชมที่ฮักเพลงทุกๆท่านตอนรับทางเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเราทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 น. ถึง 18:00 น.ดอกซ้อนทำหน้าที่ดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันในมื้อนี้แม่นวันพุธวันที่10มิถุนาคิดศักราช2026กงกับมื้อแฮม10คำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388และพุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้เนาะดังที่ได้เว้าก็มีรายการไว้ว่าอาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการอาทิตย์นี้แม่นมื้อเดียวนี้เท่านั้นเนาะวันที่10ก็คือแม่นวันพุธส่วนวันจันทร์และวันศุกร์คือว่าอาทิตย์นี้อาจารย์ค้าเรียกหลายคือสิคุณเขียวให้การนะเฮ็ดวจนานุกรมสำหรับมาตรฐานที่อาจารย์เคยได้เว้าสู่พวกเฮาฟังหั่นเนาะมีรายการมื้อนี้ก็มีหลายครูคำที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงซึ่งคำซุมนี้ก็สังหัวมาจากการประกอบส่วนของผลมีรายการมีคำว่าทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติยังให้อาจารย์เทียบถึงความคือและความต่างมีคำว่าลงนามขออภัยลงชื่อลงนามและก็ลงลายเซ็นมีคำว่าบันทึกและบัญญัติภูมิต้านทานและก็ภูมิคุ้มกันเนาะมีคำว่าพิรุธเบาะแสและก็เงื่อนงำมีรายการติดตามฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าโหรานุภาพ
1: ไรเงี้ยสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหูลานุภาพ

0: ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติติดตามฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ดร.ติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้พันอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดร.
0: เจ้าเป็นอะไรเสียงแจ้งดีเนาะ
1: เจ้าแจ้งดีปกติ
0: เจ้าวันนี้ก็มีหลายคำศัพท์ที่จะให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเนาะอาทิตย์นี้อาจารย์สะดวกมื้อเดียวนี้เนาะและก็หลายท่านก็ถามหาอยู่คือซีเวนคุณเขียวในเรื่องของอันน่ะการจัดกล่องประชุมหรือว่าพานวัจนานุกรมนั่นเนาะอาจารย์เนาะมีหลายคู่คำทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติเป็นคู่คำทำอิทธิเริ่มต้นในรายการเมื่อนี
1: ้สบายดีท่านผู้ฟังในรายการที่นับถือนักแพงเมื่อนี้พวกเฮาก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติคำว่าทรัพย์สินและทรัพย์สมบัตินี้เป็นคำนามที่สื่อถึงวัตถุสิ่งของหรือสิ่งที่มีมูลค่าถึงว่าในชีวิตประจำวันเฮามักจะใช้แทนกันได้ในบางกรณีหรือว่าบางบริบทแต่ในทางโครงสร้างและระดับความหมายโดยเฉพาะทางด้านกฎหมายและคุณค่าทางจิตใจทั้งสองคำนี้มีความแตกต่างกันดังนี้ทรัพย์สินเป็นคำผสมสันสกฤตลาวประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าทรัพย์ที่มาจากเข้าสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงดราวยะเนาะดราวยะแล้วก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่าทรัพย์หมายถึงสิ่งของเงินคำและสินสินในที่นี้นี่มันตามสันนิษฐานมันเข้าแล้วเดิมเนาะหมายถึงเงินคำคือกันทรัพย์สมบัติก็ว่าได้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นทรัพย์สินก็หมายถึงสมบัติสิ่งของมีค่าเป็นต้นว่าเงินรถราพาหนะวัตถุมีค่าก็เป็นต้นวัตถุมีค่าเป็นเงินคำอะไรหรือว่าพันธบัตรอีกใบหุ้นเงินฝากอยู่ในธนาคารสุ่มมีล้วนแล้วเป็นแม่นทรัพย์สินเนาะทรัพย์สินเป็นคำที่มีขอบเขตฐานกฎหมายและเศรษฐศาสตร์อย่างชัดเจนซึ่งบอกถึงวัตถุที่มีรูปพางและบ่มีรูปพางอันรูปพางคืออาจารย์ยกมาเนาะเงินสารบ้านทรงรถราพาหนะอย่างต่างส่วนว่าบ่มีรูปพางเป็นต้นว่าลิขสิทธิ์จริงๆเครื่องหมายการค้าเห็นป่ะดอกซ้อนตัวนี้ซึ่งว่าสามารถถือครองซื้อขายและประเมินมูลค่าเป็นเงินได้ดังตัวอย่างเนาะหลังจากตัดสินยาห้างศาลได้สั่งให้ทั้งสองฝ่ายแบ่งปันทรัพย์สินที่ซอกหามานำกันหลังจากแต่งดองคนละครึ่งคิดว่ากับสอนได้คนละครึ่งหลังจากประหารกันอีกตัวอย่างหนึ่งก่อนจะอนุมัติเงินกู้ธนาคารต้องได้กวดกาและประเมินมูลค่าทรัพย์สินเช่นที่ดินหรือเงินที่เอามาค้ำประกันเนาะนี่ตัวอย่างหนึ่งที่อยู่ในบริบททรัพย์สินทางปัญญาหมายความเป็นสิ่งที่บ่มีหูอ้างเน
0: า
1: ะบริษัทเทคโนโลยีแห่งนี้มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจำนวนหลายโดยเฉพาะแมนลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นบริษัทอันนี้เป็นทรัพย์สินถ้าว่าเขาไปเปิดทางด้านกฎหมายนะเพิ่นกะใช้คำซุ้มนี่เด็กดอกซอนทรัพย์สินเงินบ
0: ่
1: มีทั้งมีอย่างเวลาเขาแต่ละปีด้วยเนาะอาจารย์ก็บุจิวเพราะว่าบำนาญมาได้หลายปีแล้วเพื่อนมีการแจ้งทรัพย์สินให้เด็กดอกซอน
0: โอ้แม่นแท้อาจารย
1: ์เพื่อนมีดำรัสขัดแน่เด็กดำรัสการแจ้งทรัพย์สินเห็นบ่เพิ่นก็ใช้คำว่าทรัพย์สินพร้อมกันนั่นก็มีกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินของรัฐอีกเห็นป่ะเพิ่นใช้คำว่าทรัพย์สินวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติเป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าสันสกฤตปาลีประกอบด้วยคำว่าทรัพย์ที่เ ที่มาจากเข้าปันเข้าสันสกิตเนาะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวาสับเนาะสับซึ่งหมายถึงสิ่งของเงินคำและสมบัติสมบัตินี้มาจากเข้าปาลีสันสกิตคำเดิมเงินสับสัมปติทั้งปาลีทั้งสันสกิตออกเสียงคือกันซึ่งคำเดิมมันแปลว่าความสมบูรณ์แล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวาสมบัติซึ่งหมายถึงทรัพย์สินเงินคำของไส้เมื่อสองคำนี้ผสมผูกกันเป็นทรัพย์สมบัติก็หมายถึงทรัพย์สินที่มีตัวตนและมีมูลค่าที่เฮาครอบครองตัวทรัพย์สมบัตินี้เป็นคำที่มีความหมายกว้างและก็มักเน้นถึงความอุดมสมบูรณ์คุณค่าทางจิตใจหรือสิ่งที่ตกทอดมาเนาะทรัพย์สมบัติมักจะบอกถึงสิ่งที่มีจำนวนหลวงหลายก็หมายถึงความหังนี้แหละหรือว่าเป็นมรดกตกทอดและบางขั้นก็ใต้ในทางนามธรรมคือกันเนาะดังตัวอย่างว่าเงินทรงลาวบูฮานหลังนี้เป็นทรัพย์สมบัติตกทอดมาแต่คุณปู่ย่าตายายที่พวกเขาต้องรักษาไว้ในตัวอย่างหนึ่งมหาเศรษฐีท่านนี้ได้บริจาคทรัพย์สมบัติส่วนตัวจำนวนหลวงหลายเพื่อช่วยเหลือผู้หมอและผู้เฮียนในเขตห่างไกลต่อกลิ่นอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ในบริบทนามธรรมเนาะพ่อแม่มักสอนเสมอว่าความรู้และคุณสมบัติดีกว่าเงินคำเพราะมันเป็นทรัพย์สมบัติติดตัวที่บ่มีไผสามารถรับไปได้นั่นพ่อดักสอนความรู้และคุณสมบัตินี่นะก็คือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่โตของเราอันนี้คือว่าเป็นความหมายแบบอุปมา
0: เจ้า
1: เนาะ และทั้งสองคำนี้เขาสามารถมาใต้ห่วมกันได้ซับซ้อน
0: เจ้า
1: ตัวอย่างการนำใต้ห่วมกันเพื่อเห็นความต่างธนาคารได้เข้ามากวดกาทรัพย์สินหรือว่ากวดนับทรัพย์สินของโรงงานเพื่อดำเนินคดีแต่เจ้าของโรงงานได้ละยกย้ายทรัพย์สมบัติประจำตระกูลนี้ไปก่อนแล้วเป็นแบบอันนี้เรียกว่าทรัพย์สินกับทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่มันจะเป็นของมีค่าหรือว่าเป็นของมรดกเนาะตกทอดมาวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือและต่างของคำว่าทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติความคือกันทั้งสองคำมีความหมายถึงวัตถุสิ่งของเงินคำที่ดินหรือผลประโยชน์ต่างๆที่เป็นมูลค่าและมีเจ้าของครอบครองเนาะมันมีความแตกต่างทรัพย์สินนี่เงื่อนมูลค่าทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์จุดเงื่อนมันมีขอบเขตชัดเจนในทางนิติกรรมการบัญชีและธุรกิจหมายถึงสิ่งที่สามารถประเมินมูลค่าเป็นเงินซื้อขายหรือใช้ค้ำประกันได้มีทั้งมีหุ้นพางเช่นว่าเงินดินและดูมีหุ้นพางเช่นว่าลิขสิทธิ์ส่วนคำว่าทรัพย์สมบัติเน้นใส่ความหังนี้และคุณค่าทางจิตใจหรือว่าทรัพย์สมบัตินี้ความหมายกว้างและมักเน้นถึงความอุดมสมบูรณ์สิ่งของมีค่าจำนวนหลวงหลายหรือเป็นมรดกตกทอดประจำตระกูลนอกนี้ยังใส่ในทางนามธรรมที่ดูบอกถึงคุณงามความดีหรือว่าปัญญาได้นำอีกเห็นป่ะเช่นว่าความรู้เป็นทรัพย์สมบัติติดตัวจะมีขนาดนั้นในดอกซ้อนระหว่างทรัพย์สินกับทรัพย์สมบัติเช่นว่าทรัพย์สินก็เน้นคำทางการคำทางด้านกฎหมายเน้นใส่มูลค่าเป็นเงินสิทธิครอบครองหรือว่าลิขสิทธิ์ก็เน้นอยู่ในคำว่าทรัพย์สินนี้เนาะมันแจ้งซึ่งก็เป็นตำรับว่าด้วยการแจ้งทรัพย์สินและก็กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินของรัฐเป็นจะใส่คำว่าทรัพย์สินส่วนทรัพย์สมบัติมันคำทา างคุณค่าหรือว่ามรดกเน้นความหังนี้ของมีค่าสิ่งตกทอดหรือคุณค่าทางจิตใจ
0: จ
1: ะมีขนาดนั้นนะดอกซอนทรัพย์สินเนี่ยทรัพย์สมบัติถือว่าเป็นคำรวมความหมายแต่บ่สามารถใส่แกนกันได้ทุกกรณี
0: ม
1: ันบ่ดอกซอน
0: แม่นละแม่นละ
1: เออ
0: เพราะว่าทรัพย์สมบัตินี่จะมีจุดเน้นที่ทรัพย์สินบ่มีก็คือเหมือนคุณค่าทางด้านจิตใจหรือว่าความรู้คุณธรรมคุณสมบัติจังซี่นะอาจารย์เนาะทรัพย์สินนี่เขาจะเน้นใส่แต่สิ่งของที่มีค่าสามารถตีราคาเป็นมูลค่าได้เนาะอันบอลที่ว่าอันเน้นของทรัพย์สินหั่นส่วนทรัพย์สมบัตินี่คือเว้าหั่นแหละมันก็เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่หุ้นใดสู่หุ้นคนจักหุ้นแล้วมันบ่สามารถที่จะประเมินเป็นมูลค่าได้ว่าเท่าใดนะเนาะบางอันนี้เป็นอันประจําตระกูลจังซี่นะถือว่าบ่สามารถซื้อขายหรือว่าประเมินมูลค่าได้ติดพันกับคุณค่าทางด้านจิตใจอันนี้มันจุดอันที่ต่างที่เราเห็นได้แจ้งระหว่างทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์ละเอียดพอสมควรยังอีก3คําลงชื่อลงนามแล้วก็ลงลายเซ็นก็มีคําว่าลงทั้ง3เลย
1: ครับคําว่าลงชื่อลงนามและลงลายเซ็นเป็นคําผสมที่เกี่ยวกับการแสดงเจตจำนงการรับรองหรือการยืนยันตัวตนในเอกสารถึงว่าในชีวิตประจําวันของพวกเราจะใช้แทนกันได้ในหลายบริบทแต่ในทางโครงสร้างภาษาหรือว่าระดับความเป็นทางการแม้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนดังนี้ลงชื่อเป็นคําผสมที่ประกอบด้วยคําว่าลงหมายถึงเขียนหรือบันทึกไว้เป็นหลักฐานชื่อหมายถึงคําที่ตั้งขึ้นเพื่อห้องบ่งบอกบุคคลหรือว่าสิ่งของเมื่อ2คํานี้ผสมเข้ากันเป็นลงชื่อก็หมายถึงเขียนสื่อลงถึงเอกสารถือว่าเป็นคำกลางๆเนาะใช้ทั่วไปบ่เป็นทางการปานใดเนาะก็หมายถึงการเขียนสื่ออาจจะเป็นการเขียนสื่อหมายความว่าลายเซ็นเดดอกซอน
0: เจ้า
1: เขียนสื่อเป็นตัวบรรจงนี่แหละเขียนสื่อแท้และนามสกุลเพื่อรายงานตัวหรือเข้ารวมอยู่ในกองสุ่มในนึงคือจะมีตัวตอนลงทะเบียนเขาต้องไปลงสื่อเด
0: ้
1: ลงสื่อแล้วพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องลงลายเซ็นอีกวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างของคำลงสื่อเนาะก่อนจะเข้าห้องประชุมขอความกรุณาทุกท่านลงสื่ออยู่โต๊ะหับตอนเพื่อเก็บสถิติผู้เขาห่วงอีกตัวอย่างหนึ่งถ้านักศึกษาคนใดสนใจห่วงทัศนศึกษาให้มาลงชื่อไว้กับหัวหน้าห้องภายในวันศุกร์นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งประชาชนในบ้านได้พากันมาลงชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการสร้างขวดข้ามน้ำแห่งใหม่อันนี้มันลงชื่อมันมาเทียบใส่กับลงน้ำลงน้ำนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาที่ประกอบด้วยคำว่าลงหมายถึงเขียนหรือบันทึกไว้เป็นหลักฐานน้ำจากเข้าปาลีสันสกิตน้ำและแปลงเสียงเป็นคำลาวาน้ำหมายถึงซื้อเมื่อ2คำนี้ประกอบเข้ากันเป็นลงน้ำก็หมายถึง ก็แม่นเขียนซื้อเนาะแล้วก็ลงลายเซ็นเด็กหลอกซ้อน
0: เจ้า
1: เห็นป่ะถือว่าใส่เป็นภาษาระดับสูงหรือว่าทางการและมักใส่ในบริบทของอาจจะเป็นรัฐกรก็ได้การทูตก็ได้กฎหมายหรือการเป็นสัญญาหัวมึงใหญ่ๆระหว่างองค์กรนะหลอกซ้อนตั้งตัวอย่างกรณีลงน้ำผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมกันลงน้ำในข้อตกลงรวมมือด้านการค้าและการท่องเที่ยวคือบ่ดอกซอนคุณใส่ลงน้ำเนาะบ่ว่าลงสื่อทั้งที่ว่าสื่อกับน้ำความหมายเดียวกันบ่
0: แม่น
1: ความหมายเดียวกันแต่ว่าบ่สามารถใส่ลงสื่อในกรณีในบริบทนี้ได้นะและอีกบริบทหนึ่งท่าน หัวหน้ากลุ่มได้เป็นเกียรติเขาหวมเป็นพยานในพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจระหว่างสองสถาบันอีกตัวอย่างหนึ่งประธานประเทศได้ลงนามออกรัฐดำรัสประกาศใต้กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงบางมาตราของกฎหมายอาญาอันนี้ก็ใส่คำว่าลงนามมันนี่มาเทียบไปกับคำว่าลงลายเซ็นลงลายเซ็นนี่เป็นกริยาบาลีที่ประกอบด้วยคำว่าลงหมายถึงเขียนหรือบันทึกไว้เป็นหลักฐานลายหมายถึงเส้นหรือว่าลวดลายเนาะเส้นจากเข้าภาษาอังกฤษเด็กคำเดิมที่ออกเสียงว่าไส้และก็แปลงเสียงเป็นคำลาวว่าเซ็นคือหมายถึงซื่อหรือว่าสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายก็ได้เมื่อสองคำนี้ประกอบกันเป็นลงลายเซ็นก็หมายถึงเขียนซื่อหรือสัญลักษณ์ประจำตัวลงถึงเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันขับห้องหรือเห็นดีเห็นพร้อมเป็นภาษาทั่วไปที่เน้นวิธีการเขียนเฉพาะเนาะก็หมายถึงการเขียนลายเซ็นที่เป็นลวดลายเฉพาะตัวโมเมนต์การเขียนสื่อตัวบรรจงพิมพ์ลงในเอกสารเป็นว่าเซ็นบินเซ็นหับเครื่องวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างลงลายเซ็นที่เน้นรูปแบบเฉพาะตัวหรือว่าธุรกรรมประจำวันเนาะเวลาเขาไปธนาคารอยู่ที่พนักงานธนาคารจะว่ากรุณาลงลายเซ็นอยู่ท้ายใบถอนเงินนี้ให้คือกันกับลายเซ็นที่ท่านเคยให้ไว้กับธนาคาร

0: ค่อยเงียบห้อยแล้วเห็นป่ะอันนี้มันลงลายเซ็นมันนี่มาเทียบสิกันขั้น3เนาะมันก็มีความคือหรือความต่างความคือกันเนาะทั้ง3คำก็มียามรักคือกันว่าการเขียนชื่อสัญลักษณ์หรือว่าลายเซ็นของตนลงในเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันหับห้องหรือใบยินดีพร้อมแต่ว่าทั้ง3คำนี้ก็มีความแตกต่างเนาะลงชื่อนี่มันเน้นการแสดงตนเนาะใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปเพื่อบอกว่าได้มาห่วงงานมารายงานตัวหรือสนใจเขาห่วมเสร็จลงสื่อเขาประชุมลงสื่อเงียนต่อพิธีการอาจจะเขียนเป็นสื่อตรงบรรจงก็ได้หรือว่าเป็นลายเซ็นเนาะแต่ว่าต้องเน้นสื่อตรงบรรจงนี่แหละมันอ่านง่ายเป็นหมอถ้ามาเซ็นสื่อนี่อ่านออกบทตอน
1: อ่านออกอาจารย์ค่ะลงสื่อนะ
0: ลงสื่ออ่านออกแต่ว่าเซ็นสื่ออ่านออก
1: บ่อ่านบ่ออกไหมอาจารย์เสนอต้องมีสื่อแจ้งนำเด็ก
0: งานแล้วก็มันนี่ลงน้ำถือว่าเป็นภาษาทางการระดับสูงเนาะเน้นพิธีการและผลทางกฎหมายใส่ในระดับราชการการทูตหรือนิติกรรมระหว่างองค์การจัดตั้งหรือว่าประเทศเพื่อให้เซ็นสัญญาห่วงมือหรือประกาศใส่กฎหมายเป็นพิธีลงนามเอ็มโอยูประธานประเทศลงนามในรัฐบาลส่วนลงลายเซ็นก็ถือว่าเป็นภาษาทั่วไปเนาะถือว่าเป็นคำที่ใช้ทั่วไปมีลักษณะกลางๆนี่รูปแบบลวดลายได้เป็นบอดอกซ้อน
1: เจ้าแมน
0: ผ่านคนก็มีลายเซ็นมาขัดเนาะบึงแล้วก็ถือว่าโอ้อยากได้ลายเซ็นแบบนี้และลงลายเซ็นนี่มันเน้นวิธีการเขียนที่ต้องเป็นลายเซ็นที่มีเซ็นลวดลายเฉพาะตัวบ่แม่นการเขียนซึ่งตัวบรรจงมักใส่กับธุรกรรมหรือการอนุมัติเอกสารเป็นว่าลงลายเซ็นในใบถอนเงินหัวหน้าลงลายเซ็นอนุมัติเรียกที่บอดอกซ้อนอันนี้ความต่างกันถือว่าใส่แทนกันได้บ่ลงสื่อลงนามลงลายเซ็น
1: บ่ได้อาจารย์แนวได้กับบ่ได้เพราะว่าแต่ละคำนี่จะมีจุดเน้นเฉพาะเนาะลงสื่อกับลงลายเซ็นนี่ถ้าเฮาเจ้าข่อยนี่ก็สามารถลงได้อาจารย์เนาะในชีวิตประจำวันทั่วไปคันเฮาเข้าร่วมกองประชุมใดนึงหรือว่าอยากไปอันใดอันนึงก็เฮาก็ลงสื่อก็บ่เป็นหยังหรือว่าไปธุรกรรมทางธนาคารเฮาก็ลงลายเซ็นก็ได้แต่ว่าลงนามนี่สิบ่แม่นไผก็สิมาลงนามได้แต่เนาะอาจารย์เนาะฉะนั้นจึงว่าเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในระดับสูงคำศัพท์ที่ใช้ในระดับสูงที่เป็นทางการสูงเนาะอาจารย
0: ์
1: แต่ว่าอยากถามว่ามีรายการอยากถามว่าลงนามนี่แปลว่าหยังก็แปลว่าทั้งเขียนชื่อแล้วก็ลงลายเซ็นพร้อม
0: แต่ว่าแม่นลงลายเซ็นแต่ว่าใช้ว่าเป็นภาษาทางการระดับสูงเนาะเน้นพิธีการและผลทางกฎหมายเข้าใจแนวนั้นก็เป็นลงน้ำก็เป็นลงสื่อก็ถ้าว่าแปลโดยกลมก็เป็นลงสื่อแล้วเพราะว่าสื่อกับน้ำมันเดียวกันเด็ด
1: แ
0: ม่นบอกกฎหมายเดียวแปลว่าใต้ในระดับภาษาต่างกันเห็นปะ
1: แม่นลงสื่อแล้วก็ลงลายเซ็นพร้อมแล้วก็มีจำกาพร้อมอีก
0: งาน
1: จำกา
0: หมายความลงน้ำมีทั้งสองอย่างทั้งลงสื่อทั้งลงลายเซ็นแค่ว่าเป็นภาษาทางการระดับสูง
1: โบแมนไผก็จะใส่ได้ถ้าเฮาเจ้าข่อยนี่ก็ใส่บ่ได้เลยมีรายการลงนามแหละได้แต่ลงสื่อกับลงลายเซ็นเท่านั้นเนาะเฮาคิดว่าคือสิได้แล้วเนาะฟังเบิ่งคือสิร่วมกันแต่ว่ามันบ่ได้บ่สามารถใส่แทนก็ได้มันคนละความหมายจุดเน้นก็แตกต่างกัน
0: เจ้า
1: ครูคำต่อไปแม่นบัญญัติและบันทึกอาจารย์บันทึกกับบัญญัติสนอง
0: บันทึกกับบัญญัติเนาะคำว่าบันทึกและบัญญัติเป็นคำนามและคำกริยาเป็นได้ทั้งคำนามและทั้งคำกริยาเนาะที่มีความสำคัญหลายในครั้งคำศัพท์ภาษาลาวถึงว่าทั้งสองคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าบันคือกันแปลในทางภาษาศาสตร์และโค้งสร้างแล้วแม่นมีเข้ากำเนิดและขอบเขตความหมายที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนรายละเอียดมีเพียงนี้บันทึกเป็นคำกริยาจากเข้าภาษาคำแม่

0: หมายถึงจดข้อความเพื่อช่วยความทรงจำหรือเป็นหลักฐานบันทึกเป็นคำที่เน้นถึงการจดกายการเก็บกำข้อมูลหรือการศึกษาเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วบ่ให้หลงลืมเน้นใส่การเก็บความจำจริงป่ะบ่มีคนบังคับใส่ทางกฎหมายในตัวมันเองเล่นเสียแต่ว่าใส่เป็นหลักฐานได้ดังตัวอย่างขอให้คณะเลขาธิการบันทึกบทบันทึกกองประชุมในครั้งนี้ให้ละเอียดครบถ้วนและถูกต้องที่สุดเห็นป่ะในเวลานี้กองประชุมผู้ใดเป็นเลขาก็ต้องไปจดได้บันทึกให้ละเอียดครบถ้วนและถูกต้องอีกตัวอย่างหนึ่งเรามาเขียนบันทึกประจำวันเพื่อทบทวนเรื่องราวและความรู้สึกที่ได้ประเสริฐในแต่ละมื้อดอกซ้อนมาเขียนบันทึกประจำวันบ่
1: อืมบ่อาจารย์คนเขียนบันทึกประจำวัน
0: เนาะ
1: แต่ว่าบางคนนี่ก็เขียนแน่ได้อาจารย
0: ์บางคนนี่มาเขียนโดยเฉพาะพวกนักเขียนนี่ก็เจ้าจะเขียนแด้แต่ละมือได้พบหยังได้เห็นหยังอยู่ในที่ข้าเจ้าได้เห็นอยู่ในสังคมข้าเจ้าก็มาบันทึกแต่ละมือแต่ละวันได้เห็นหยังแดได้เข้าร่วมหยังได้เห็นเหตุการณ์ใดข้าเจ้าจะบันทึกไว้เพื่อเป็นข้อมูลเวลาข้าเจ้าจะนำมาเขียนเขียนกวีบอกเขียนเรื่องสั้นเขียนนวนิยายก็ยิงใส่บันทึกประจำวันนี่แหละอีกตัวอย่างหนึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ตอนที่เกิดอุบัติเหตุอยู่สามแยกนั่นไว้ได้อย่างชัดเจนเห็นป่ะปัจจุบันมีกล้องวงจรปิดมีคุณประโยชน์หลายดีดอกซอน
1: แม่นแท้อาจารย์
0: คือสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆแต่ละงานปัจจุบันนี่อาจารย์สังเกตเห็นว่ามีกล้องวงจรปิด
1: มัน
0: เกิดเครื่องเสียเครื่องยังมานี่ก็สามารถมาเบิ่งแล้วก็เห็นเด้ดอกซอน
1: เห็นแล้ว
0: บ่เห็นแล้วผู้รักผู้นั้นผู้ใดอันนั้นแม่นบันทึกวันนี้มาเทียบใส่กับบัญญัติเนาะบัญญัตินี่เป็นคำกริยาจากเข้าภาษาปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าปัญญัติปัญญัติคำเดิมแปลว่าการแต่งตั้งการกำหนดการวางกฎเกณฑ์แต่เมื่อนำมาใช้เป็นภาษาลาวแล้วก็แปลงเสียงปอมาเป็นบอเนาะและญัตติก็ยังตัดติออกนี่แหละที่เนี่ยกลายเป็นบัญญัติซึ่งหมายถึงกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือกฎหมายคำนี้เน้นถึงการตั้งกฎเกณฑ์การกำหนดข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยผู้มีอำนาจเนาะเน้นใส่การบังคับวางระเบียบเนาะเช่นว่ากฎหมายหรือว่าข้อห้ามทางศาสนาเนาะดังตัวอย่างรัฐธรรมนูญแห่งสปป.ลาวได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิและพันธะพื้นฐานของคนลำเลียงลาวอันนี้มันมีหยกในบริบททางศาสนาเนาะในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติศีล 5ข้อเพื่อให้พุทธบริษัทยึดถือปฏิบัติในการดำรงชีวิตก็ถือว่าศีล5พุทธเจ้าเพิ่นได้บัญญัติไว้เด้
1: เ
0: ป็นบอดอกซ้อน
1: แม่นแล้วอาจารย์อ
0: ีกตัวอย่างหนึ่งคณะกรรมการทางวัจนานุกรมได้ร่วมกันบัญญัติศัพท์วิชาการใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้เป็นเอกภาพกันในการเขียนตำราเห็นบ่
1: เจ้า
0: อันนี้มันถือว่าเป็นคำบัญญัติเนาะบัญญัติคำบัญญัติตัวอย่างการนำใต้รวมกันของสองคำนี้ในประโยคเดียวหลังจากที่สภาแห่งชาติได้บัญญัติ ฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ออกมาทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ลงไปบันทึกข้อมูลการปล่อยสิ่งเศษเหลือของบรรดาโรงงานตัวจริงเห็นไหมอันหนึ่งบัญญัติอันหนึ่งบันทึกวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคืออะไรต่างของคำว่าบันทึกและบัญญัติแบบสั้นๆความคือกันสองคำนี้ก็ถือว่าสื่อเชิงการกำหนดหรือว่าจดกายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นบอนอิงในการอ้างอิงความแตกต่างบันทึกมันเน้นการเก็บความจืดจำและก็หมายถึงการจดกายเก็บกรรมข้อมูลหรือหักตาเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อบ่ให้หลงลืมเนาะเช่นว่าบันทึกประจำวันบทบันทึกกองประชุมหรือว่าบันทึกวิดีโอได้เนาะส่วนปัญญามันเน้นการตั้งกฎเกณฑ์หมายถึงการตั้งกฎหรือว่าข้อห้ามข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติโดยผู้มีอำนาจเช่นว่ากฎหมายบัญญัติไว้พระวินัยบัญญัติไว้บัญญัติศัพท์วิชาการคือว่ามีคนบังคับใช้ให้ต้องปฏิบัติตามอย่างเป็นทางการมาสรุปย่อๆแล้วบันทึกกฎหมายไว้จดเก็บข้อมูลบัญญัติและมันตั้งกฎตั้งข้อบังคับเห็นมั้ยอักษรบันทึกมีหมายความว่าจดเก็บข้อมูลบอกเล่ายืนยันสิ่งที่เกิดในอดีตส่วนบัญญัติเน้นสั่งการกำหนดสิ่งที่จะเกิดในอนาคตเห็นไหมความต่างกันของสองคำนี
1: ้มันบ่คือกันมีรายการบันทึกนี่ก็แม่นใช้ในชีวิตประจำวันเฮานี่แหละเนาะแต่เฮาจะค่อยก็บันทึกไผก็บันทึกได้ถ้าว่าอยากจื้อจําบางเทื่อคือเพิ่นเว้าว่าจื้อบ่หมดจดไว้ดีกว่าหั่นนะอาจารย์ก็แม่นการบันทึกนี้เนาะหรือว่ากายข้อมูลบ่หรือว่าวิดีโอบ่หรือว่าข้อมูลต่างๆที่เฮาอยากอันน่ะจื้ออยากจดจําไว้อันนี้บางเทื่อใช้ในอนาคตบางเทื่อเป็นหลักฐานก็มีเนาะอาจารย
0: ์
1: แม่นแหละจะเป็นประโยชน์แต่ส่วนบัญญัตินี้เฮาบ่สามารถบัญญัติได้เพราะว่าการใช้คําบัญญัตินี้ต้องแม่นผู้ที่มีอํานาจบังคับใช้เนาะแล้วก็การบัญญัตินี้แม่นถือว่าเป็นกฎเกณฑ์หรือว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องได้ปฏิบัติตามเพื่อให้มันไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้เนาะจะมีลักษณะวิชาการสูงที่บ่แม่นคําใช้ในชีวิตประจําวันทั่วไปคือเฮามายกตัวอย่างที่มันเกี่ยวพันกับเฮาตัวอย่างว่าในวจนานุกรมอาจารย์เพิ่นบ่ได้ใช้ว่าบันทึกได้แม่นบ่เพิ่นใช้ว่าบัญญัติแม่นบ่คํานี้น่ะถูกบัญญัติไว้อยู่ในวจนานุกรม
0: จ
1: ้ะเนาะใช้แนวนี
0: ้
1: ซั่นมันสิบ่สามารถใช้แทนกันได้เนาะมีรายการบ่ร่วมกันก็หักมีก็แม่นเว้าเรื่องอันน่ะจดเต็มจดกายก็มีส่วนที่ว่ามันคาบเกี่ยวกันแต่ว่ามันพัดแทนกันบ่ได้เนาะมีรายการอาจารย์คิดว่าได้แล้วล่ะเพราะว่าอธิบายละเอียดแล้ววันนี้อีกครูคํานึงเป็นภูมิต้านทานกับภูมิคุ้มกันที่มีรายการว่าโอ้ยเคยถึงเคยจะอธิบายแล้วก็ยังบ่เข้าใจแจ้งเถื
0: ่อคํานี้เนาะคําว่าภูมิต้านทานและภูมิคุ้มกันถือว่าเป็นคํานามในหมวดวิทยาศาสตร์การแพทย์และชีววิทยาคือว่าในการเว้าทั่วไปนี่นะพวกเขาก็มักจะคิดว่าสองคำนี้คือกันและใช้แทนกันได้เรื่อยๆเด็กหลอกสอน
1: เจ้าแมน
0: อาจารย์อธิบายสุดแล้วนี่ก็คือว่าแมนคือกันแต่ว่ามาสุดนี่อาจารย์ก็มาค้นตื่นค้นใหม่อีกในทางด้านภาษาศาสตร์ในการแพทย์แล้วทั้งสองคำนี้มีความหมายและขอบเขตการเรียกที่แตกต่างกันขึ้นอย่างที่หลอกสอน
1: เจ้า
0: ภูมิต้านทานเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าภูมิมาจากเข้าปาลีสันสกฤตที่ออกเสียงว่าภูมิภูมิหมายถึงแผ่นดินพื้นสั้นและต้านทานหมายถึงขัดขวางยับยั้ง ต่อสู้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่ให้เคลื่อนที่ได้เมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นภูมิต้านทานก็หมายถึงเน้นถึงอาการต่อต้านหรือการป้องกันแบบบ่เฉพาะเจาะจงมันคือการชนิดของทางกายเป็นว่าผิวหนังเม็ดเลือดขาวที่เฮ็ดหน้าที่ต้านและทำลายสิ่งแปลกปลอมทุกชนิดที่พยายามจะบุกรุกเข้ามาคือหมอดอกซ่อนคือเบิ้งนะ
1: จ้ะ
0: เบิ้งหุ่นเงากับตูนบอก
1: เจ้าแอนิเมชั่นอาจารย์
0: อาจารย์น้อยมีหุ่นเงากับตูนที่ว่าเม็ดเลือดเด็กขาวนี่นะมันต่อสู้กับพยาธิมีหมอในทางกายมันมีเม็ดเลือดขาวกับเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวจะสู้เนาะเปรียบเหมือนกับทหารเด็กทางกายเนาะเห็นบ่หมายว่ามีหน้าที่ต้านและทำลายสิ่งแปลกปลอมทุกชนิดที่พยายามบุกรุกเข้ามาดังตัวอย่างในกรณีภูมิต้านทานเน้นความแข็งแกร่งของทางกายโดยรวมถ้าพวกเขาพักผ่อนพอเพียงพอและกินอาหารบ่ครบ5มื้อจะเฮ็ดให้ภูมิต้านทานของทางกายลดต่ำลงและติดเชื้อวัดได้ง่ายเห็นบ่ดอกซ้อนเขาสังเกตบ่ตัวเฮาเวลาเฮาพักผ่อนบ่เพียงพอกินอาหารก็บ่เพียงพอ
1: นอนดึกจังซี่นะอาจารย
0: ์นอนดึกภูมิต้านทานทางกายเกิดว่าลดต่ำลงเด้แล้วก็ติดเสื้อวัดเสื้ออย่างได้ง่ายเป็นไข่ได้ง่ายเป็นวัดได้ง่าย
1: เจ็บเก้าเมาหัวไปจังซั่นได้อาจารย์นอนบ่เพียงพอน่ะ
0: แม่น
1: ตื่นมาก็บ่สดชื่นเป็นทรงโลทรงเล้งอย่างนั้นเนาะภูมิต้านทาน
0: แม่นแหละบัดนี้ในบริบทการออกกำลังกายการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายแข็งแรงสามารถต่อต้านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีเห็นปะบางคนคุ้มทานทานไม่ทานขายอ่อนแอเสียงข้าห้องซื่อๆนะเป็นวัดเลยดิ
1: แม่นแท้ได้บางคนจะอยู่แต่กับเครื่องอ่ะนะปรับอากาศหลายอาจารย์เอ้ยเดดก็ยังบ่ถึก
0: เจ้าเจ้า
1: อันนั้นคุ้มทานทาน
0: และอีกบริบทนึงบริบททางด้านการแพทย์เนาะผู้ป่วยพยาธิจะมีระบบภูมิต้านทานบกพร่องเฮ็ดให้ห่างกายบ่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคแทรกซ้อนต่างๆได้มีบ่ดอกซ้อน
1: เจ้า
0: อันนี้มันภูมิต้านทานมานี่มาเทียบใส่กับภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าภูมิมาจากเข้าปาลีสันสกฤตคำเดิมจะออกเสียงว่าภูมิมาเป็นลาวอ่ะภูมิหมายถึงแผ่นดินพื้นสั้นและคุ้มกันคุ้มกันหมายถึงปกป้องเหตุพ้นจากอันตรายเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นภูมิคุ้มกันก็หมายถึงเน้นสภาวะที่ห่างกายมีความปลอดภัยหรือมีระบบป้องกันแบบเฉพาะเจาะจงแล้วซึ่งมันต่างกับตัวภูมิต้านทานตัวนั้นมันจะแบบป้องกันเนาะจะพยานยังกระยามันป้องกันแต่ว่าตัวนี้มันปกป้องเนาะปกป้องแบบเฉพาะเจาะจงมันเกิดจากทางกายสร้างตัวต้านทานกับพยานจึงว่าภาษาอังกฤษเอิ้นว่าแอนติบอดีเนาะสร้างแอนติบอดีขึ้นมาหลังจากเคยติดเสื้อหรือได้รับวัคซีนเพื่อให้มีเครื่องคุ้มกันเสื้อพยาธินั้นๆโดยเฉพาะดังตัวอย่างในกรณีภูมิคุ้มกันเน้นการป้องกันเฉพาะโรคเฉพาะพยาธิวัคซีนมรดกจากแม่คือสิอันนี้บริบทการสักวัคซีนเนาะการพาเด็กน้อยไปสักวัคซีนตามกำหนดจะช่วยให้ร่างกายของเด็กสร้างภูมิคุ้มกันต่อกับพยาธิหมากแดงและโปลิโอวันนี้บริบทน้ำนมแม่เด็กสอน น้ำนมเหลืองของแม่ที่ยอดออกมาทำพิษหลังจากเกิดลูกนะล้วนเป็นมีภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติที่ช่วยปกป้องลูกน้อยจากโรคภัยต่างๆในมรดกซ่อนดังนั้นแหละคุณจริงว่าอยากให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพราะว่าจะมีภูมิคุ้มกันทางธรรมชาติสูงเนาะวันนี้บริบทการระบาดเมื่อประชาชนส่วนหลายได้รับวัคซีนครบถ้วนมันจะเกิดมีภูมิคุ้มกันที่ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสในสังคมได้สมัยเวลาเนี่ยคือมันลืมไปแค่ดับซ้อน
1: สมัยใดอาจารย์อะไร
0: พญา
1: โควิด19ว่ะ
0: เออโควิดขนาดที่บอกอาจารย์ลืมเวลาอันนั้นโควิด19พวกเข้าท่ากันซักกินบอก
1: อ๋อแม
0: ่ไหนกันซักนั่นกันซักนี่กันซักทั่วสังคมท่ากันซักก็เลยเกิดมีภูมิคุ้มกันหมู่ที่ซอยยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสในสังคมกินบอกตรงนี้วันนี้เพื่อให้เข้าใจและแง่ให้มันได้ระวังภูมิต้านทานกับภูมิคุ้มกันอาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคทีนี้คำที่สองเนาะอีกนี้ประโยคหนึ่งถึงว่าข้าวสมตักจะมีภูมิต้านทานดีเนาะถ้าว่ามีภูมิต้านทานดีหมายความว่าเราข้างกายแล้วแข็งแรงเนี่ยคนเจ็บป่วยง่ายแต่ถ้าเราบ่ได้บ่ทันได้สักวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ร่างกายของเราก็จะบ่มีภูมิคุ้มกันต่อกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นั่นเถอะเป็นบทดอกซ้อนเห็นบอก
1: เจ้า
0: คนต่างระหว่างภูมิต้านทานกับภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานหมายความว่ามันสิ่งที่จะทีเฮาห่างกายเฮาแข็งแรงแล้วก็บ่เจ็บป่วยง่ายพอเวลานั้นเฮามีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวเป็นทหารที่สามารถป้องกันทางกายเขาได้ดีเห็นป่ะแต่ว่าในกรณีมีไวรัสสายพันธุ์ใหม่เข้ามาเราต้องได้ติดซักเด็กซักวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กันถามว่าเราบ่ซักทางกายของเราจะบ่มีอยู่ภูมิต้านทานแต่ว่าภูมิคุ้มกันต่อกับเสื้อพยาธิเป็นกาวอ่ะบ่มีเห็นป่ะแล้วก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่ทั้งๆที่ว่าทางกายแข็งแรงแล้วก็บ่เคยเจ็บคือป่วยมาเถื่อเห็นบ่แล้วอันนี้แม่นตัวอย่างวันนี้จะมาสรุปความคืออะไรต่างของภูมิต้านทานและภูมิคุ้มกันแบบสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆความคือกันทั้งสองคำเป็นคำนามเนาะที่หมายถึงกลไกภายในทางกายที่เฮ็ดหน้าที่ป้องกันและต่อสู้กับเชื้อโรคไวรัสหรือสิ่งแปลกปลอมบ่ให้เขามาทำให้ห่างกายเขาและความแตกต่างภูมิต้านทานเน้นการต่อสู้หรือว่าความแข็งแรงซึ่งบอกถึงความสามารถของทางกายโดยรวมในการต่อต้านและทำลายสิ่งแปลกปลอมแบบบ่เฉพาะเจาะจงเนาะเช่นว่าการกินอาหารดีออกกำลังกายเฮ็ดให้ภูมิต้านทานเฮาแข็งแรงบ่เจ็บป่วยง่ายถ้าว่าการพักผ่อนดีกินอาหารดีออกกับร่างกายดีสิเฮ็ดให้ภูมิต้านทานเฮาแข็งแรงบ่เจ็บป่วยง่ายอันนี้เปรียบเสมือนเนาะภูมิต้านทานเปรียบเสมือนทหารด้านหน้าที่คอยป้องกันเมืองตลอดวันบัดนี้ภูมิคุ้มกันเน้นการปกป้องเฉพาะพยาธิใดหนึ่งจุดเน้นหมายถึงสภาวะที่ห่างกายมีเครื่องปกป้องหรือว่าก๊อกปกป้องเพราะแบบเฉพาะเจาะจงต่อกับพยาธิใดหนึ่งโดยเกิดการสร้างแอนติบอดีเช่นว่าภูมิคุ้มกันจากการซักวัคซีนภูมิคุ้มกันจากน้ำนมแม่เปรียบเสมือนกับเสือเกาะเสือที่ป้องกันที่สร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันอาวุธเฉพาะชนิด านั่นเป็นความต่างกันระหว่างภูมิคุ้มกันกับภูมิต้านทานวันนี้มัสลุกย่อยภูมิต้านทานก็หมายถึงห่างกายแข็งแรงพร้อมต่อสู้และต้านยันเชื้อโรคทั่วไปเห็นบ่เน้นความทุกฐานภูมิคุ้มกันมีระบบป้องกันที่คือเสร็จระบบมาเพื่อพยาธินั่นๆโดยเฉพาะเช่นผ่านวัคซีนเน้นความปลอดภัยเฉพาะพยาธิใดหนึ่งฉะนั้นเน้นความคือและความต่างของสองคำ
1: บาดใจมาคักๆแล้วก็บ่แม่นอันเดียวกันได้อาจารย์เอ้ยผ่านมาก็คิดว่าแม่นอันเดียวกันนั่นแหละภูมิต้านทานกับอันน่ะภูมิคุ้มกันนี่ก็ได้คันเข้าใจแล้วนี่สิถูกบ่ว่าอาจารย์ภูมิต้านทานนี่ก็แม่นความแข็งแรงของร่างกายของแต่ละคนเนาะโดยธรรมชาติของร่างกายของแต่ละคนที่ว่ามันสร้างโดยธรรมชาติของแต่ละบุคคลเนี่ยนะบ่ว่าร่างกายแต่ละคนนี่ก็บ่คือกันภูมิต้านทานก็บ่คือกันแข็งอ่อนก็บ่คือกันเด้แต่ละคนนะแต่ว่าภูมิคุ้มกันนี่มันสิบ่แม่นธรรมชาติแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากการซักวัคซีนเฉพาะในการอันน่ะป้องกันพยาธิใดนึงคือตัวอย่างเฮาต้องยกตอนโควิด19เฮาก็ไปซักอันแม่หยังซื้อมาหยังแอสตราเซเนกาว่าอาจารย์แม่หยัง
0: แม่น
1: ี่ก็มีหลายๆนะยี่ห้อ
0: นะ
1: เนาะหลายๆชนิดที่ว่าได้ซักก็เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ต่อสู้กับพยาธิโควิด19นี่โดยเฉพาะเนาะ
0: แม่น
1: หรือว่าคันเฮาอยากป้องกันไข้หวัดใหญ่เฮาก็ไปซักอันวัคซีนมันบ่แม่นยาเนาะอาจารย์แต่ว่ามันสร้างภูมิคุ้มกันให้เพื่อบ่ให้พยาธิหั่นเข้าไปทําร้ายร่างกายเฮาอ่ะนะเน
0: า
1: ะ
0: แม่นละบางคนหั่นอันหมายก็ว่าภูมิต้านทานร่างกายเฮาแข็งแรงเนาะสามารถสู้ได้กับพยาธิแต่ว่าบางพยาธิเนาะมันเข้ามาตัวอย่างวัดนี่นะไข้วัดใหญ่นี่นะมันเข้ามาถ้าว่าเขาเคยเป็นเพื่อนหนึ่งแล้วน่ะมันจะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะได้ถ้าว่ามันเป็นเพื่อนหนึ่งแล้วตัวอย่างอันอิสุอิใสเห็นไห
1: ม
0: เรื่องหมักซุกนะถ้าว่าผู้ใดเคยเป็นเพื่อนหนึ่งแล้วคือว่าเพื่อนที่สองมันเป็นละเพราะว่ามันมีภูมิคุ้มกันไปเลยดิแต่ว่าย้อนแนวนั้นนั่นแหละเป็นอันแคบเป็นคนขั้วนะหมายก็ว่าเมื่อเป็นลักษณะแนวนั้นเขาเจ้าจึงได้สร้างพยาธิมันตัวอ่อนๆเห็นไหมเข้ามาในห่างกายของเขาเพื่อยังเพื่อให้อันภูมิต้านทานเขานี่นะมันได้มีการฝึกฝนสู้กับอันพยาธิพิวาอันซุ้มมันวัคซีนนี่นะเข้ามาน่ะเห็นไหมมันสู้ได
1: ้
0: มันจึงเฮ็ดให้สามารถต้านทานได้เฮ็ดให้ภูมิต้านทานเขาแข็งแรงข
1: ึ้
0: นเห็นไหมเกิดมีภูมิคุ้มกันขึ้นเห็นป่ะ
1: แม่นเพราะว่าอันบางคนนี่ไปสร้างวัคซีนมานี่ไข้ได้อาจารย์คือตอนสมัยโควิดนี่ดอกซันก็ไข้เข็มที่1บ่ไข้เข็มที่2ฮอดเข็มที่3โอ้ไข้แฮงหมอบอกว่าอันน่ะดีแล้วเพราะว่ามันเฮ็ดเวียกว่าซั่นเด้โอ้ไข้ดีใจบ่ต้องเสียใจโอ้ไข้หลายไข้แฮงซั่นแม่นภูมิคุ้มกันซึ่งว่าแม่นสร้างได้โดยการซักวัคซีนแต่ละสนิทที่ว่าป้องกันแต่ละพยาธิเนาะที่ว่ามันทางกายเฮามันมีผลกระทบต่อหั่นแหละเนาะซึ่งก็จะบ่คือกันมันแทนกันบ่ได้มีรายการให้ฟังเบิ่งพี่เพิ่นคือว่าแม่นอันเดียวกันแต่ว่าในแท้จริงแล้วบ่แม่นอันเดียวกันเนาะอาจารย์วันนี้อีกครูคําสุดท้ายก็แม่นพิรุธเบาะเสแล้วก็เงื่อนงํา3คํา
0: เจ้า3คํานี่เนาะคําว่าพิรุธเบาะแสและเงินงามเป็นกลุ่มคำนามที่มีความสำคัญหลายในหมวดภาษาทางด้านการสืบสวนสอบสวนมันบ่ดอกซ้อน
1: เจ้าแม
0: ่หรือว่ากฎหมายหรือว่าวิเคราะห์พฤติกรรมในการนำใช้ตัวจริงหลายคนมักจะสับสนหรือว่าใช้ปนเปกันเพราะทั้ง3คำล้วนมีตัวพันการสอบหาความจริงนะแต่ในทางคู่ต่างภาษาและนิยามของการสืบสวนแล้วมีความแตกต่างกันในการนำใส่พินานิพิรุธเป็นคำพิเศษจากเข้าปาลีสันสกิตคำเดิมจะออกเสียงว่านิรุทธะแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าพิรุธเนาะจากวอมาเป็นพอเกิดทะนั่นปักออกตัวรอกับบุหันเรียนว่าเป็นพิรุธเนาะพิรุธก็หมายถึงผิดปกติลักษณะอาการเป็นตาสงสัยลักษณะเจ็บอาการไม่ปุยุ คำนี้เน้นถึงท่าทางอาการหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติของบุคคลหรือสถานที่ที่ส่วนให้สงสัยว่าอาจจะมีการเสพติดเน้นอยู่ที่อาการความผิดปกติเนาะดังตัวอย่างในกรณีพิรุธเน้นท่าทางอาการน่าสงสัยหรือว่าความบุกเบิกธรรมชาติตัวอย่างที่หนึ่งตำรวจพบเห็นชายคนหนึ่งย่างวนเวียนไปมาอยู่หน้าธนาคารด้วยท่าทางมีพิรุธเบิ่งซ้ายเบิ่งขวาตลอดเวลาตำรวจจึงเข้าไปขอค้นตัวเป็นหมอดอกซอนมีพิรุธเด็กอีกตัวอย่างหนึ่งเมื่อนี้เราเว้ามีพิรุธผิดปกติถามคำหนึ่งตอบคำหนึ่งแล้วบ่กล้าซบสายตาไปเลยคือจังมีความลับอย่างซ่อนไว้เสื่อมซ่อนไว
1: ้
0: เห็นปะเล่นตัวอย่างหนึ่งบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัทเรียนนี้มีพิรุธหลายบอนเพราะตัวเลขบางส่วนบวกกงกับใบบินเกิดจริงเห็นปะอันนี้ก็พิรุธอันนั้นหนึ่งคำว่าพิรุธเนาะมียามและกาตัวอย่างมันมีเบาะแสเบาะแสเป็นคำผสมประเภทคำนามที่มาของคำการมีการสันนิษฐานเนาะว่าอาจจะมาจากคำตระกูลไปกระไดคำว่าเบาะนี่อาจจะแทงเสียงมาจากคำว่าบอนี่ตับซ่อนบอนี่มันแรงกำเนิดนะเห็นปะ
1: บอมีหลาย
0: บอเกิดนะบอแรงกำเนิดและแสนี่เนี่ยเล่าเรื่องราวของคนอื่นหรือว่าเปิดเผยเงินมาแสนและบางทัศนะก็ว่าอาจจะมาจากเข้าภาษาจีนโม่และซึ่งอ่ะอันนี้อาจจะไกลได้จิ๋นหน่อยเนาะหรืออาจมาจากเข้าคำแม่โม่กับกระแสอันนี้จะไกลหน่อยนึงคำนี้คำคำแม่เนาะคำนี่ไทยนี่น้ำไปใส่ก่อนดอกซอนแล้วต่อมาอาจจะประมาณสาวหาสิบทศวรรษมีเดียวสองทศวรรษนะพวกเขานำมาใส่น้ำหลังซึ่งนี่ความหมายว่าบอกแสนนี่ความหมายว่าห้องห้อยเข้าเงินบอนชีวูมาแบบคร่าวๆหรือว่าห้องห้อยที่นำพาไปหาความจริงคำนี้มันเน้นถึงห้องห้อยข้อมูลหรือเส้นทางที่ได้ขับมาซึ่งสามารถนำพาไปหาการค้นพบหลักฐานหรือตัวผู้กระทำผิดได้ดังตัวอย่างพลเมืองดีได้โทรศัพท์มาแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับแหล่งมั่วสุมยาเสพติดอยู่เงินห้างท้ายบ้านตัวอย่างหนึ่งห้อยกีเล็งหยอดเลือดที่ตกอยู่ตามพื้นงานบล็อกแสสำคัญที่พาให้เจ้าหน้าที่ติดตามไปจนฮอดบอนลี่ซอนของคนไข้อีกตัวอย่างหนึ่งการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตของลูกค้าเป็นบล็อกแสที่ดีที่ช่วยให้บริษัทหัวตอนนี้เขาจ้องความต้องการอยากซื้ออย่างเนาะอันนั้นเป็นบล็อกแสก็ปรากฏเห็นไส้เนาะเห็นไส้แต่ว่าอยู่ในวจนุกรมบางสบับบุมีเลยไปก่อนตอนแต่ว่าสบับของงาศูนย์คนคั่วภาษาลาวนี่เป็นได้เอาไส้แล้ว
1: เ
0: บาะแสเจ้าอีกคำหนึ่งเงินนำเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าเงินหมายถึงห้อยส้นส่วนทีแมนเห็นและน้ำหมายถึงปกหรือว่าปิดเมื่อสองคำผสมกันเป็นเงินงำก็หมายถึงเรื่องราวขอบความทีหรือจุดสำคัญที่คือเครื่องซ่อนอยู่โบเปิดเผยคำนี้เน้นใส่ขอดปัญหาหรือขอสงสัยที่ยังมืดมนและมีการปกปิดเครื่องซ่อนไว้อย่างมีเล่ห์เหลี่ยมซึ่งถ้าสามารถแก้ขอดนี้ได้ก็จะเข้าใจสาเหตุทั้งหมดเนาะดังตัวอย่างคดีการเสียชีวิตของนักธุรกิจคนนี้ยังมีเงินงำหลายอย่างที่ท่านหมอและตำรวจต้องร่วมกันสอบหาความจริงย้อนหลักฐานขัดแย้งกันเรียกตัวอย่างหนึ่งนิยาย ืบสวนเรื่องนี้ผู้แต่งวางเงินนำไม่ได้ดีหลายคิดให้ผู้อ่านคาดเดาตัวคนให้บ่ได้เลยจนฮอดตอนจบจึงผู้ว่าผู้ใดเป็นคนให
1: ้
0: ยินบ่ดอกซอนคือกันบ
1: ่บ่คือบ่คือเลยอาจารย์มันเกี่ยวพัน
0: แม่นมันเพราะของไผของมัน
1: แม่นบ่สามารถใช้แทนกันได้เนาะอาจารย
0: ์เจ้า
1: คิดว่าคือสิได้แล้วพอเวลาก็ใกล้จะหมดแทนกันบ่ได้มีรายการพี่ลูกก็มีความหมายต่างเบาะแส
0: กันความหมายเฉพาะความหมายของมัน
1: แม่นเงื่อนงำก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเฮาใช้หมดทั้ง3คำนี่น่ะเนาะใช้ในกรณีที่แตกต่างกันเจ้าเอาไว้พบกันใหม่อีกอาทิตย์หน้าอาจารย์วันพุธวันที่17
0: เนาะวันพุธหน้าเนาะพบกันใหม่
1: เจ้า
0: เจ้า
1: ขอบใจอาจารย์หลายๆเด้อโชคดี
0: เจ้าขอบใจโชคดี
1: ขอบใจมีรายการทุกทานให้เกียรติติดตามรับฟังเนาะเวลาหมดแล้วเฮาพบกันใหม่มื้ออื่นดอกซอนมาพบมีรายการปกติอวยพรทุกทานมีความสุขสุขดีตลอดไปลาก่อนสบายดี
2: เป็นจังได๋ลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
3: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
2: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
3: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
2: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
3: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโมทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
4: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
5: ์ตึมเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดเท่าใด
6: ตึมแอป M Service
7: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนา
6: ะตึมแอป M Service
8: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่น้อ
6: ตึมแอป M Service
9: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
6: ่ก็ต้องแอป M Service
10: โอ้ว้าวคักแท
11: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
9: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
11: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
12: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อ
13: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอน เสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
14: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

0: ระวังตีตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020 5449 54

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบวิทยุ FM 137 MHz วันจันทร์จนฮอดวันพฤหัส1ชั่วโมงกับรายการของพวกเฮากับสิ่งดีๆจากบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำออกผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพทั้งภายในและภายนอกมาตอนเผื่อนเม็ดรายการในตอนค่อยคำลงแรงจังสิแหละท่านผู้ฟังกำลังกลับบ้านกลับซองกำลังแต่งอยู่ครัวกินอยู่ก็ดีแวะตลาดตะลีกำลังขับรถอยู่กับฟังรายการอาทิตย์อัสดงไปนำคำจังสีเนาะแต่ว่าอยากนานคำแน่น้อยหนึ่งยามนี้7-8 โมงเลยยังบ่มืดได้เนาะแต่ก็เป็นกำลังใจให้เบิดสุภูสุคนเบิ่งแยงสุขภาพในยามฝนจังสีก็แม่นอาจจะเป็นวัดเป็นไอได้ง่ายเนาะผู้ที่ภูมิต้านทานต่ำบ่ค่อยได้ออกกำลังกายจังสีถูกลมพัดน้อยหนึ่งก็เป็นวัดจังใดก็ดีและการของพวกเรานอกจากสิ่งดีๆแล้วก็ยังมีนอกจากสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพแล้วก็ยังมีเสียงเพลงเสียงรำเป็นแบบลูกทงบรรณาหมอร้องหมอรำสลับซับเปลี่ยนกันให้มีรายการได้หับฟังกันเนาะวันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ติดตามรายการเด้อขอบใจมีรายการทั้งเมืองไซธานีเขตบันโคกน้อยแน่ทั้งบ้านนาแถผู้ละติดตามรายการอาทิตย์อัสดงอยู่ตลอดเพิ่นว่าฝากเสียงเพลงให้ฟังแน่เด้อเสียงรำแนวสันเก่าแน่ใหม่แน่ก็บ่ว่ากันขอให้มันมีแนวมวนๆนะว่าซั่นดิแต่งกินไปนำซุ้มแซวกันไปนำเปิดเพลงถูกใจกับห้องไปนำสันตัวเนาะอภิญญากับมักมวนเส้นเดียวกันเกือนกับท่านผู้ฟังหันแหละขอบใจผู้ให้การสนับสนุนรายการของพวกเขาก็คือบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำเอาโครงการดีๆมาตอนมิดรายการอีกแล้วเด้อกับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะวัตถุประสงค์ก็เพื่ เป็นสวัสดิการภายในบริษัทนะเพื่อส่งเสริมการเบิ่งแยงสุขภาพและก็สร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัวถ้าว่าสุขภาพแข็งแรงเป็นอะไรครอบครัวก็ยิ้มได้คือเพิ่นว่าหั่นแหละถ้าสุขภาพบ่ดีออดๆแดดๆเป็นยังไงครอบครัวกับบ่จักสิอยู่จักสิเอาเงินเอาคำใส่มาปิ้นมาปัวกันผู้ลางคนก็ว่ากับผลิตภัณฑ์ที่อยากแนะนำเพิ่นมีรายการและก็ว่ากันเป็นประจำเลยในรายการของพวกเราก็คือโนนิเอนไซม์นะอภิญญาก็กินเป็นประจำได้ตัวนี้นะโนนิเอนไซม์สุดยอดแห่งการบำรุงสุขภาพผลิตภัณฑ์จากมากโนนิคุณภาพสูงท่านผู้ฟังผ่านกระบวนการสกัดเป็นสกัดเย็นเพื่อรักษาคุณค่าของสารอาหารในมากโนนิให้ได้หลายที่สุดทุกๆ10กิโลกรัมของมากโนนิสดถูกคัดสรรและก็สกัดอย่างพิถีพิถันจนได้เป็นโนนิเอนไซม์นะเพียงแก้วน้อยๆเท่านั้นนะแต่อาจเด่นไปด้วยคุณภาพนี่เด้อันนี้มันพระเอกเลยจุดเด่นของมักโนนี่นี่คือการมักบ่มนะมักบ่มตามธรรมชาติยาวนานถึง1ปี6เดือนได้ก่อนจะมาเป็นโนนิเอนไซม์เนาะเพื่อให้เอนไซม์และก็สารอาหารสำคัญได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์จนได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่พร้อมจะเบิ่งแยงห่างกายของทานจากภายในสู่ภายนอกก็คือโนนิเอนไซม์นั่นเองซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระควบคุมความดันเลือดไขมันในเลือดน้ำตาลในเลือดจังสิแหละช่วยบำรุงห่างกายส่งเสริมระบบขับถ่ายหรือว่าเฮ็ดให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะปรับความสมดุลของลำไส้เฮ็ดให้ลำไส้เฮ็ดเวียกได้ดีช่วยให้ลำไส้ดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นจังสิเลยฟื้นฟูความสดชื่นและการส่งเสริมสุขภาพโดยรวมให้มีรายการเข้าใจจังสั้นเนาะโนนิเอนไซม์ในบ่เพียงแต่อย่างน้ำมักทั่วไปแต่ผลรวมของเวลาและกับความพิธีพิถันและกับคุณค่าจากธรรมชาติที่ถือบรรจุไว้ในแก้วน้อยๆนี้เพื่อมอบสิ่งดีๆให้แก่สุขภาพของท่านในทุกมื้อเลยกินก่อนอาหาร30นาทีเนาะท่านผู้ฟังเนาะเคียงคู่กันครับสมุนไพรฟอกเลือดช่วยเบิ่งแยงระบบเลือดและก็หลอดเลือดช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดดูแลสุขภาพโดยรวมและก็ฟื้นฟูร่างกายช่วยแก้ประดงหัวใจตีบพาร์กินสันพยาธินี่แหละเนาะอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าต่างๆนะไบโพลาร์ความดันไขมันและก็ทดแทนการอยู่ไฟเพิ่นว่าผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเลือดขุ่นเลือดเหนียวบ่สามารถไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้สมุนไพรสุภัทโอสถนะเฮอร์บอลบรัสดีท็อกนะเบิ่งแยงระบบเลือดของทานให้ได้เลือดไหลเวียนสะดวกถ้าเลือดไหลเวียนสะดวกไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้ดีก็จะเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะท่านผู้ฟังเนาะเคียงคู่กันครับ สมุนไพรคลายเส้นผู้ที่มักปวดเส้นเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บเอวลูกกับปวดแข้งปวดขาจังสิแหละกินยาลายกับแพ้ไปลายอันเนาะท่านผู้ฟังเนาะอย่าลืมสมุนไพรคลายเส้นเนาะนาลายชื่อว่านาลายได้ท่านผู้ฟังเด้อช่วยบำรุงกระดูกแก้ปวดหัวเข่าพยาธิรูมาตอยปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยผ่อนคลายการปวดหลังปวดเอวผ่อนคลายเส้นแล้วก็ความเมื่อยของกล้ามซีนต่างๆเราสามารถมานวดมาถูมาทาได้เด้อสอบถามรายละเอียดและก็ปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือต้องการจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าซื้อผลิตภัณฑ์ไปสมใช้ติดต่อบริษัทไอราดาลาวได้020-88-56-5599แล้วก็ยังมี5449-5449เด้อเอาเว้าตั้งว่าบากยาวเลยเวลาผ่านไปแล้ว11นาที ก็ย้อนอยากเว้าสิ่งดีๆให้มีรายการได้เข้าใจแล้วก็นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อสุขภาพของท่านเองและก็จะให้ท่านได้มวลซื่นเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเราแล้วจังกลับมาโอลมกันในระยะต่อไป
1: หวัง

ตี้ตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนฮิตให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: ฟอกเลือดนี่นะแม่มีอาการแนวใดในตัวอาการบี
1: เบาย่างเบา
0: โอ้ย่างเบาตุนเบาตัวไหม
1: แม่น
0: โอ้แม่มีเบาหวานพร้อมบอก
1: แม่น
0: โอ
1: ้เบาหวานมันก็เป็นเบาหวานแต่ว่าบ่ทันแห้งตอนบ่า
0: คันเริ่มต้นเนาะ
1: คันเริ่มต้นมือหัวอัน6ถึง7ปีแม่เด้อแม่ปาละเจ็บอันหัวเข่าลงเชือดห่อนตีนเพิ่นเบาน่ะเดี๋ยวนี้แม่ก็เป็นอันนั้น
0: เจ้า
1: แม่นห่อนตีน
0: ห่อนตีนแม่นบ่
1: แม่นเน
0: าะห่อนตีนหลังจากที่แม่กินยานี่เบิดเป็นกระปุกแล้วอาการเป็นเท่าใด
1: เออก็เบาก
0: ็เบาโต
1: เออเบาโตแล้วญาติดูล่ะเบาหวานนี่ก็เบา
0: เบาหวานลดลง
2: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449
3: ถึงเวลาแล้วท่านผู้ฟังที่จะต้องเอาจริงเอาจังในการเบิ่งแยงสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่อายุ40-50ขึ้นเมืองแล้วนี่โอ้ยมันปวดคอปวดเอ็นแท้ๆมักวินหัวก้มลงก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วโอ้ยวินหัวมิงๆก็เลยเป็นคนขี้ข้านก้มเอาเครื่องเอาของก็ก้มยากเพิ่นว่าใส่ลูกใส่หลานใส่หมู่ใส่ครูอ้าวก้มเอานั้นแท้ๆเฮาก้มบ่ได้ก้มแล้วมันวินเพิ่นว่าก็มีหลายสาเหตุเนาะอิดเมื่อยตื่นเช้ามานี่เมื่อยอ่อนเพลียบ่มีแรงผู้ที่สูบยาหลายหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์ดื่มสิ่งมึนเมาก่อนนอนจังซี่แหละเนาะเมื่อยแล้วดื่มน้ําก็น้อยได้นะถ้าว่าเฮาดื่มน้ําน้อยเฮ็ดให้เลือดเฮาเหนียวเลือดเฮาขุ่นเด้แล้วก็บ่สามารถไปรอเลี้ยงสมองเพียงพอเฮ็ดให้เส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกหรือว่าแตกอยู่บนอื่นๆก็แล้วแต่พาให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ง่ายได้อันนี้นะต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงอย่างจริงจังแล้วเนาะกับโครงการดีๆของทางบริษัทไอลาดามาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลกับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ด้วยการเบิ่งแยงจากผลิตภัณฑ์ดีๆของทางบริษัทไอลาดาลาวก็คือโนนิเอนไซม์เคียงคู่กันกับสุภัทโอสถนะและก็ยังมียาสมุนไพรนวดเส้นคลายเส้นนะส่วนบำรุงกระดูกแก้การปวดหัวเข่ารูมาตอยกล้ามเนื้อจังซี่แหละช่วยผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดเอวปวดเส้นปวดเอ็นลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยอันนั้นคืออาการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อของคนเฮานั่นเองว่าจะเป็นตามแขนตามขาต่างๆเลยเนาะผู้ที่เป็นซิฮู้ดีเลยฟังอภิญญาเว้าแล้วโอ้ยจะแม่นเว้าถึกเลยแหละกินตัวนี้เอนไซม์คู่กันกับสุภัทโอสถในระยะ3-6 เดือนเด้อ3-6 เดือนกินเคียงคู่กันจะกินแนวใดจังเสียให้สุขภาพแข็งแรงโทรไปปรึกษากับบริษัทไอลาดาลาวได้เนาะตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆหรือว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำเพิ่นเนาะจะเพิ่นก็มีแผนการตลาดให้พร้อมหรือว่าอยากซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพก่อนจะซื้อก็ได้ส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนคุณเด้อ020-885-6599 5449 5449 2เบอร์นี้เท่านั้นเด้ออย่าไปโทรเบอร์อื่นอย่าไปโทรเบอร์อื่นโทร2เบอร์นี่แหละได้ของดีเพื่อสุขภาพแล้วต้องบำรุงทั้งนั้นจิตใจฟังเพลงมวนๆฟังลำมวนๆตามที่ตนเองมากคือเปิดให้มีรายการได้ฟังบางทีนี่แหละเป็นจังได๋ถืออกถือใจอยู่บ่ล่ะก็สิพยายามซอกหาเพลงมวนๆลำมวนๆมาเปิดให้มีรายการฟังไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆอยากให้มีรายการนั้นนอกจากสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วสุขภาพจิตใจก็ต้องแข็งแรงน้ำพร้อมได้นะแข็งแรงน้ำพร้อมบ่แม่นแข็งแรงแต่ร่างกายจิตใจง่อยเหงาเศร้าโศกเสียใจอยู่สิก็บ่เอาฟังแนวเฮามันม่วนเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาเบิดมือแล้วก็อยากผ่อนคลายทางด้านอารมณ์แน่เนาะให้จิตใจเบิกบานจังซี่แหละเว้ากับครอบครัวก็สิม่วนซั่นแหละแล้วน้อยเมียถามกินข้าวหยังว่ากินหยังก็กินบ่ว่าจังซี่ก็สิบ่ม่วนเนาะท่านผู้ฟังเนาะแม่นบ่แม่ป้าพ่อลุงเฮาก็เคยเป็นแม่นบ่แต่ละคนนี่น่ะถ้าเฮามีเพียงม่วนๆมีแนวถึกอกถึกใจโอ้ยคําเว้าก็ม่วนกินข้าวนํากันก็แซ่บซั่นตัวสัวสิได้กินข้าวร่วมกันบ่ธรรมดาเลยกับครอบครัวโดยเฉพาะลูกเต้านี่แหละใหญ่กาหน้าบ้านมาแล้วไปเฮ็ดเวียกบ่หลายเนาะเฮ็ดเวียกหลายบ่แม่นบ่อนอื่นบ่อนไกลดอกเห็นอยู่ใกล้กันกันบ่ได้กินข้าวร่วมกันจักเทื่อย้อนว่าเวลามันบ่ตรงกันบ่ตรงกันเฮาท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ได้โอกาสแล้วก็กินข้าวนํากันแซ่บๆอารมณ์ดีๆซั่นตัวอารมณ์ดีแล้วร่างกายต้องแข็งแรงกินอาหารให้ครบ5หมวด5หมวดเด้อท่านผู้ฟังครบ ที่ห่างกายต้องการดื่มน้ำละลายบ่ต้องย่านว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่ดื่มน้ำที่สะอาดจะบ่มีผลข้างเคียงย่างต่อห่างกายให้มันเพียงพอเท่าที่ห่างกายต้องการในแต่ละมื้อแล้วเลือดของเฮาก็สิไหลเวียนไปทั่วห่างกายได้สะดวกสบายเลือดเฮาก็สิบ่เหนียวในตอนเช้านี่นะถ้าว่าเฮากินสุภัตโอสถนี่เฮ็ดให้เลือดสะอาดบ่มีสารต้านมีสารต้านอนุมูลอิสระบ่ให้พวกสารอนุมูลอิสระมาก่อห้อยตามเส้นเลือดของเฮาแล้วก็บ่ให้เข้าสู่ร่างกายของเฮาเนาะท่านผู้ฟังเนาะเบิ่งแนวสุขภาพโดยรวมหั่นแหละนะฟื้นฟูร่างกายช่วยแก้พวกประดงจังซี่น่ะหัวใจตีบบ่พาร์กินสันอัลไซเมอร์นี่โรคซึมเศร้าผู้ละหลายคนก็เคยเป็นเนาะท่านผู้ฟังเนาะความดันไขมันนี่คนวัยอายุ40 50ขึ้นเมื่อนี่วะมีปัญหานี้เกือบว่าทุกคนเด้ดังนั้นทางแก้ก็คือกินโนนี่เอนไซม์เคียงคู่กับสุภัตโอสถแล้วท่านจะสบายใจผ่านไปแล้ว 18:00 นหรือว่า 18:00 นกับ 25 นาทีมวนซื่นกันอีกคนบอกท่านผู้ฟังเนาะมวนๆแล้วก็จังบ่โอ้มอารมณ์กันตื่มจักหน่อยปัจจุบันอภิญญาเว้าหลายแท้อยากมวนแล้วว่าซั่นบ่เป็นอย่างทางเทคนิคเฮาจัดให้เลยมวนๆ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสครอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนฮิตให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: ตกเลือดกับอุณหภูมิไส้นี่พอมีปัญหาแบบไหนสุขภาพพออาการ
2: วินหัวนอนบ่หลับ
1: เลยวินหัวแล้วก็นอนบ่หลับแล้วระบบขับถ่ายดิปกติบ
2: ่ขับถ่ายยาก
1: ยากโอ้แล้วหลังจากกินตัวฟอกเลือดกับตัวนี้ดิอาการเป็นยังไง
2: ถ่ายก็เอาไข้ขึ้นหน่อยนึง
1: ถ่ายสะดวกขึ้นแล้วอาการนอนดินอนหลับดีบ
2: ่โอ้หากนอนหลับดี 2-3 ขึ้นนี่แหละ
1: โอ้
3: เดี๋ยวนอนบ่หล
1: ับที่ผ่านมานอนบ่หลับสิว่ะโอ้เขานอนบ่หลับ
3: ถ้านอนหลับดี 2-3 ขึ้นจะบ่ได้กินยานะคะ
2: บ
3: ่
1: แสดงว่าที่ผ่านมากินยาระงับเป็นบ่เหรอจังจังรับเป็นบ
2: ่
1: แต่หลังจากมากินเฝ้าได้แล้วนอนรับเป็นบ
3: ่อ๋อคือว่ามันคือพวกนี้พอมันแนวส่ง
1: พอทั้งพ่อทั้งแม่นี่คือว่าอาการดีขึ้นเนาะพ่อเนาะ
2: ใ
1: ครใครเนาะ
4: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449
5: 8865599คือสปอตบอกนี่แหละอย่าลืมเบอร์นี้020-8865599แล้วก็5449-5449 2เบอร์นี้เบิ่งแยงสุขภาพของทานตลอด24ชั่วโมงเด้อเบิ่งแยงแล้วใดโทรไปปรึกษาจะเนาะว่าสุขภาพเฮาเป็นจังซั่นจังซั่นบ่มีค่าใช้จ่ายอย่างไรตลอด24ชั่วโมงถ้ารับสายของพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนาะหรือว่าโทรไปเพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรไปเพื่อเป็นตัวอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเพิ่นสิมีแผนการตลาดให้ยาวเหยียดเลยแหละปึกอันนั้นก็แม่นปรึกษากันต่างหากเนาะ02088565995449ในโครงการดีๆที่ทางบริษัทมอบให้กับทุกๆ ท่านโครงการยังล่ะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะกับผลิตภัณฑ์นูนีเอนไซม์สมุนไพรฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้นว้ายมันคลายเส้นบ่กินเข้าไปนะถ้าผู้ฟังเนาะผู้ที่ปวดหัวเข่าเส้นเอ็นเข่งตึงยางดังก๊อดก๊อดแก๊ดแก๊ดเส้นลูกกระปวดโอ้ยบ่จักสิอยู่จนมันทรมานแท้ๆถ้าผู้ฟังการปวดเส้นปวดเอ็นเนี่ยพี่ยาก็เป็นเรื่อยเนาะคนเฮาอายุหลายมากก็เป็นจังซี่แหละดังนั้นก็ต้องหาทางแก้ทางแก้ไหนบำรุงหรือว่าแก้ไขนั่นก็คือยาคลายเส้นจังซี่นะกินแล้วก็สิดีขึ้นเนาะลองๆเบิ่งบ่ต้องเสื้อเป็นยาก็ได้ต้องลองด้วยตัวท่านเองเด้อนอกนั้นก็ยังมีสมุนไพรฟอกเลือดฟอกเลือดบ่แม่นฟอกช่วยเบิ่งแยงระบบหลอดเลือดและก็ช่วยส่งเสริมเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้ดีปัญหาเส้นเลือดในสมองตีบปัญหาเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าเลือดเหนียวเลือดขุ่นจังซี่โอ้ยหลายคนเป็นปัญหาแต่ละอิดเมื่อยก็โอ้คือว่าบ่ได้กินหยังผิดนะว่าสั่นเป็นจังได๋ลืมคิดไปว่าดื่มน้ําน้อยๆในแต่ละมื้อนี่นี่แหละต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพเฮาเองนะถ้าบ่ฟังเฮาบ่ฮักเฮาละไผสิมาฮักเฮาซ้ําตัวเฮาเองกินเคียงคู่กันกับโนนีเอนไซม์นี่แล้วโนนีเอนไซม์ก็แฮงดีจากมากโนนีเนาะถ้าบ่ฟังเนาะให้กินข้าวแซ่บนอนหลับต้านการอักเสบต้านเซลล์มะเร็งต่างๆต้านสาร อนุมูลอิสระอนุมูลอิสระก็คือสารน้อยๆที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเฮามาก่อห้อยตามผนังเส้นเลือดเนาะนั่นอันนี้ในหมอเพิ่นบอกว่าเนี่ยนั่นดังนั้นพวกนี้จะไปกำจัดสารอนุมูลอิสระนี่เนาะท่านผู้ฟังเนาะปรับความสมดุลเฮ็ดให้ลำไส้เฮ็ดเวียกดูเฮ็ดเวียกได้ง่ายดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นนะระบบขับถ่ายก็ต้องดีขึ้นเนาะความมีความสดชื่นต้านการอักเสบต่างๆซะแหละฟื้นฟูสุขภาพโดยรวมเนาะท่านผู้ฟังเนาะเคียงคู่กันกับสุภัทโอสถและก็ยาคลายเส้นแน่จังซี่แล้ว3เดือน5 6เดือนโนนีเอนไซม์เคียงคู่กับสุภัทโอสถ3เดือน5 6เดือนเด้อแนะนำผลิตภัณฑ์ซื้อแนวใดกินแนวใดราคาจังใดโทรไปทางถามบริษัท88565995449ได้เลยได้ถามผู้ฟังเข้าร่วมโครงการน้ำเพิ่นได้โครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นโครงการสวัสดิการของภายในบริษัทเองถามผู้ฟังเพื่อส่งเสริมการเบิ่งแยงสุขภาพและกระสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนั่นเองนะ3ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพระเอกเลยเรื่องการเบิ่งแยงสุขภาพเรื่องการขั้นตอนต้องเป็นสมาชิกจังไดเวลานอนห้องหมอมีจังไดจังซี่เพิ่นว่าแผนงานสุขภาพอันนั้นโทรสอบถามบริษัทคืออภิญญาบอกเมื่อกี้นี่เด้อเวลายับมาอย่ามาอีกแล้วฟังอีกจังนึงเสียงเพลงนะจังเข้าสู่ระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง

นผ่านไปคิดว่าคงจะถูกใจมีรายการเนาะที่ว่าติดตามแม่ป้าพ่อลุงเฮาติดตามทั้งกรมมนกรมซื่นเสียงเพลงเสียงล้ําแน่ติดตามเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพแด่จังซี่แล้วคําละเด้ลาเอ่ยว่าซั่นเด้แต่งอยู่ครัวกินแรงแล้วก็สิหลับสินอนเพิ่นว่าก็ขอให้สุขภาพดีแล้วก็นอนอย่าลืมดื่มน้ําแน่พอดีพองามเพิ่นว่าโอ้ยดื่มน้ําก่อนนอนบ่ดีดอกเพิ่นว่าเป็นหยังมันลูกเหี่ยวกลางคืนว่าซั่นเอาก็แล้วแต่เนาะก็เพิ่นว่าดื่มก่อนนอนประมาณ2ชั่วโมงนี่แหละจอกนึงหรือว่าเท่าที่เฮาอิ่มนั่นแหละเนาะ2ชั่วโมงก่อนจะนอนเดี๋ยวนั้นเฮาก็บ่ดื่มเพื่อเฮ็ดให้ร่างกายนั้นก็เลือดเฮาจะบ่เหนียวบ่คุดเอาแต่ผู้ฟังเนาะขอบใจบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนําออกโครงการดีๆมาบอกกับมิตรรายการก็คือโครงการสุขภาพดีมีกําไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเบิ่งแยงสุขภาพและก็สร้างความมั่นใจอุ่นใจให้กับท่านผู้ฟังให้กับลูกค้าทุกท่านเนาะกับผลิตภัณฑ์โนนี่เอ็นไซม์สมุนไพรฟอกเลือดแล้วก็สมุนไพรคลายเส้นคลายเอ็นปวดเมื่อยตามร่างกายนี่แหละ3ผลิตภัณฑ์นี้เนาะท่านผู้ฟังทุกๆการซื้อ1สูตรสมทบ 100,000 กีบนําไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขหรือว่าและก็มีแผนตลาดรายละเอียดกว่านี้เนาะมีรายการสามารถโทรสอบถามได้แต่ว่าก็อยากฝากเตือนเกี่ยวกับสรรพคุณของแต่ละผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะโนนี่เอนไซม์ต้านการอักเสบต้านสารอนุมูลอิสระช่วยเบิ่งแยงระบบขับถ่ายฟื้นฟูระบบลำไส้เนาะเฮ็ดให้ลำไส้เฮ็ดเวียกได้ดีดูดซึมอาหารได้ดีแล้วก็ยังมีต้านการอักเสบต้านเซลล์มะเร็งต่างๆควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดจังซี่แหละเนาะกินเคียงคู่กันกับสุภัทโอสถสุภัทโอสถช่วยเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนสะดวกไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายให้ผิวพรรณงดงามผิวพรรณมีน้ำมีนวลและก็ยังมีสมุนไพรคลายเส้นนะช่วยบำรุงกระดูกแก่ปวดหัวเข่ารูมาตอยปวดกล้ามเนื้อช่วยผ่อนคลายอาการปวดหลังปวดแอวผ่อนคลายเส้นผ่อนคลายเอ็นผ่อนคลายความเมื่อยของกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแห้งลุกมาโอ้ยบ่อยากลุกกว่าสัตว์จะมันเพียมันอ่อนอันนี้แหละก็คือปัญหาสุขภาพของคนวัยอายุ40ขึ้นไปนี่โอ้ยมีปัญหาแล้วได้ในปัจจุบันนี่เนื่องมาจากอาหารการกินแน่เนื่องมาจากบ่มีเวลาออกกำลังกายให้กับตนเองแน่จังซี่แหละอื่นๆเนาะที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพหลายท่านเข้าใจกันดีแล้วเพียงแต่เฮาฮอดเวลาแล้วที่เฮาจะต้องเบิ่งแยงสุขภาพของเฮาเองให้แข็งแรงไปตลอดนั่นเองเนาะขอบใจบริษัทอย่าลืมโทรไปสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการตลาดต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากเป็นลูกค้า VIP จังซี่นะหรือต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปกินเองหรือว่าปรึกษาปัญหาสุขภาพตลอด24ชั่วโมง020-8856-5599-5449-5449เนาะฟังเพลงฟังข้อมูลกรมซื่นฟังสปอตโฆษณากับจากทางรายการของพวกเราไปจนเบิดเวลาเบิดบ่ได้อภิญญาลาไปก่อนสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคำนาแปลพบปากกับเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามปัจจุบันลาวและบรรดาประเทศใกล้เคียงพร้อมวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อลบล้างพยาธิไข้มาลาเรียในปี2030ศกยัน2025-2026ทั่วแขวงหลวงพะบางมีจำนวนนักสอบเสงจบชั้นม.4และม.7หลายกว่า 7,800 คนมาฮอดปัจจุบันยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น37คนอินโดนีเซียจะนำไส้น้ำมันแอร์ซัง E5 เริ่มแต่ที1กรกฎานี้เพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: ในตอนบ่ายของวันที่9มิถุนายนที่นครหลวงฮานอยเวียดนามสายสนไซสีพดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมยามคำนับสหายตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนในโอกาสนี้สหายนายกรัฐมนตรีสนไซสีพันดอนได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าเยี่ยมยามคำนับสหายตัวเริ่มเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเวียดนามพร้อมทางได้แสดงความซุ่มเซยอย่างสุดใจและตีราคาสูงที่สหายตัวเริ่มได้รับความไว้เนื้อเสื้อใจจากภาครัฐสภาแห่งชาติและประชาชนเวียดนามให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานประเทศเวียดนามในกลุ่มซุ้มคั่งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่16ผ่านมาทางได้แสดงความซุ่มเซยต่อผลสำเร็จการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ลาวของสายตัวเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและตีราคาสูงที่สหายเวียดนามได้จัดกองประชุมระดับสากลต่างๆผ่านมาด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามอันได้ส่องแสงเห็นถึงบทบาทที่พ้นเด่นของเวียดนามในเวทีภาคพื้นและสากลพร้อมเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีสนไซสีพันดอนได้นำเอาคำยิ่งยามถามข่าวอันอบอุ่นและความหักแพงอันสนิทสนมฐานสายไอ้น้องในครอบครัวเดียวกันของสายทงลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศถึงสหายตัวเริ่มและบรรดาสหายการนำพรรคหลักในประชาชนเวียดนามถูกสหายนอกจากนี้สหายนายกรัฐมนตรีสนไซสีพันดอนได้ตั้งหน้าให้ภาครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าแสดงความฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งและขอบใจอย่างจริงใจมายังภาครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันล้ำค่าและทันการให้แก่ลาวตลอดมาในการพบปะครั้งนี้สองฝ่ายได้แจ้งสภาพการภายในโดยย่อของสองประเทศให้กันทราบและได้แสดงความซุ่มเซยต่อบรรดาผลสำเร็จที่สองฝ่ายญาติมาได้ในระยะผ่านมาพร้อมทางได้ตีราคาต่อการพบพันธุ์หัวมือระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาเห็นว่าสืบต่อมีการขยายตัวต่อเนื่องอย่างบ่ยุดยั้งในทุกแขนงการเวียกงานโดยเฉพาะแม้นการพบปะและเล็กเป็นคณะผู้แทนแต่ขั้นศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นอย่างเป็นปกติอันพ้นเดนเมนสองสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวและเวียดนามได้สำเร็จการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามรัฐกิจซึ่งกันและกันภายหลังสำเร็จกองประชุมใหญ่ของตนซึ่งเป็นการยืนยันคืนถึงการถือสำคัญและบุรีมสิทธิ์ต้นต่อต่อสายพัวพันธุ์แบบพิเศษลาวเวียดนามที่มีหนึ่งบ่มีสองในโลกนี้ยังคู่กันนั้นสองฝ่ายได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงเทียนว่าการจัดตั้งปฏิบัติข้อตกลงของสองกรมการเมืองก็คือผลของกองประชุมครั้งที่48ของคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้และมีผลสำเร็จสำคัญหลายด้านบรรดาโครงการหัวมือสืบต่อได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้าซึ่งหลายโครงการยุทธศาสตร์มีความคืบหน้าอย่างจ่าแจ้งพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพจะสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือทางด้านการเมืองให้แน่นแฟ้นและสร้างความไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสุดเพิ่มทวีการหัดแน่นเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อร่วมกันรับมือกับสิ่งท้าทายใหม่ในอนาคตเพิ่มทวีการหัวมือทางด้านการศึกษาเพื่อช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ลาวให้ทวงทันกับยุคสมัยใหม่สืบต่อประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในการจัดบรรดากิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามก็คือครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตและ50ปีการสิ้นสุดที่สัญญามิตรภาพและการหัวมือในปี2027ที่จะมาถึงนี้สืบต่อเจไซและเพิ่มทวีการโฆษณาและศึกษาอบรมเพื่อให้ทันเทพนักงานและประชาชนโดยเฉพาะคนหุ่นใหม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงถึงความหมายและความสำคัญของสายพันธุ์พิเศษที่มีหนึ่งบ่มีสองในโลกนี้ของสองประเทศลาวเวียดนาม พร้อมทั้งสืบต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนบทเรียนทัศนะและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและสากลในโอกาสเดียวกันนี้สายเลขาธิการใหญ่ตัวเริ่มก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการของสายนายกรัฐมนตรีของลาวและขณะในครั้งนี้ซึ่งเป็นข้างทำอิฐภายหลังที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งพร้อมทางได้มีคำเห็นสี่น้ำให้สองนายกรัฐมนตรีลาวเวียดนามสืบต่อเหตุเวียกรวมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจะตั้งพันขยายบรรดาข้อตกลงของสองกรมการเมืองก็คือผลของกรมประชุมครั้งที่48ของคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามรวมทั้งการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการหัวมือทางด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสองประเทศให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมตามแผนการที่วางไว้เพื่อเพิ่มพูนคุ้นสางสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษการหัวมือหอบด้านระวังหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนามลาวให้เจริญงอกงามและมั่นคงขนงแกนตลอดกาลนานแน่ใส่น้ำเอาผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ประชาชนสองชาติเวียดนามลาวให้นับมือนับหลายขึ้น
0: ในวันที่9มิถุนายนที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ได้พบปะสองฝ่ายกับทานนางอิซึมินากะมิสึห้องเลขาธิการใหญ่ผู้ต่างหน้าขันสูงสหประชาชาติด้านเวียกงานการลดพลอาวุธในโอกาสเยี่ยมยามเหตุเวียกและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3อยู่เวียดนามในการพบปะครั้งนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แสดงความยินดีที่ได้พบปะกับท่านนางอิซึมินากะมิสึห้องเลขาธิการใหญ่ผู้ต่างหน้าขันสูงสหประชาชาติด้านเวียกงานลดพลอาวุธและได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อองค์การสหประชาชาติที่สืบต่อให้การสนับสนุนและหัวมืออย่างใกล้ชิดกับเราในการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าโดยการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเฟียนที่3ที่จะจัดขึ้นอยู่ลาวในเดือนกันยาปีนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารได้แจ้งให้ทราบโดยย่อเกี่ยวกับความคืบหน้าของการก้าเกียมจัดกองประชุมดังกล่าวและได้เน้นว่าประเทศลาวเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากระเบิดลูกวานอย่างหนักหน่วงที่สุดฉะนั้นลาวจึงให้ความสำคัญอย่างสูงเพื่อเฮ็ดให้การจัดของประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามทั้งเป็นการเสริมขยายจุดประสงค์ทางด้านมนุษยธรรมของสนธิสัญญาดังกล่าวพร้อมทั้งถือโอกาสนี้ได้ส่งคำเสื้อเสริญถึงประธานอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเข้าร่วมกองประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอให้สหประชาชาติสืบต่อสนับสนุนลาวในการก้าวเกี่ยวความพร้อมหอบด้านเพื่อเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสำคัญครั้งนี้ให้ได้รับผลสำเร็จตามระดับคาดหมายเป็นต้นแม้นการสุกโยการเข้าร่วมของคณะผู้แทนขันสูงจากประเทศสมาชิกประเทศสังเกตการองค์การจัดตั้งสากลและองค์การเกี่ยวข้องอื่นๆการสนับสนุนการรับรองเอาเอกสารสำคัญของกองประชุมการรับประกันด้านสาธารณสุขและการประสานงานเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินรวมทั้งการสนับสนุนทางด้านวีซ่าการและการให้คำแนะนำด้านต่างๆในขณะเดียวกันท่านนางอิซึมินากามิสึห้องเลขาธิการใหญ่ผู้ต่างหน้าขันสูงสาประชาชาติด้านเวียกงานลดพลอาวุธก็ได้แสดงความยินดีที่ได้พบปะกับท่านทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวในครั้งนี้เช่นเดียวกันพร้อมทั้งได้ยืนยันว่าจะสืบต่อให้การสนับสนุนและเสื่อยเหลือลาวในการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3และบรรดากิจกรรมปิ่นอ้อมให้ได้รับผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว
1: ้ระยะผ่านมาลาวได้ร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับบรรดาประเทศที่มีชายแดนร่วมกันโดยเฉพาะประเทศลุ่มแม่น้ำโขงคือเมียนมาไทยกัมพูชาและจีนในการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐท้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ว่าได้แลกเปลี่ยนระบบข้อมูลของพยาธิไข้มาลาเรียระหว่างประเทศฝึกซ้อมเหตุการณ์จำลองระหว่างบรรดาประเทศต่างๆที่มีชายแดนร่วมกันปัจจุบันลาวและบรรดาประเทศใกล้เคียงกำลังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน โดยเฉพาะจุดชายแดนต่างๆในการลบล้างพยาธิไข้มาลาเรียในปี2030
2: การประสานงานอยู่ในระยะที่ผ่านมาพวกเรามีการร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างสปป.ลาวกับบรรดาประเทศที่ว่ามีชายแดนร่วมกันโดยเฉพาะเป็นประเทศอยู่ลุ่มแม่น้ําคลองนี้ก็คือมีไทยมีลาวมีเมียนมากัมพูชาและนอกจากนั้นก็มีจีนที่ว่าอยู่ทางภาคใต้ของสปป.จีนนี้ในนั้นอันสําคัญแม่นพวกเรามีการแลกเปลี่ยนระบบข้อมูลของพยาธิมาลาเรียระหว่างประเทศนํากันแล้วนอกจากนั้นมันพวกเรามีการฝึกซ้อมเหตุการณ์จําลองระหว่างบรรดาประเทศต่างๆที่มีชายแดนร่วมกันนี้รวมทั้งมีบทบันทึกความเข้าใจในการสอบค้นหรือว่าในการกําจัดเป็นต้นเม็ดแห่งงานเคลื่อนย้ายต่างๆแต่ว่าอยู่ในปัจจุบันนี้ถือว่าสปป.ลาวกับบรรดาประเทศที่ว่าอยู่อ้อมข้างนี้กําลังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันโดยเฉพาะแม่นอยู่บรรดาจุดชายแดนต่างๆนั้นเพื่อให้ได้มุ่งเน้นไปสู่การบรรลุก็คือการลบล้างพยาธิมาลาเรียอยู่ในปี2030
1: ดร.ไพวัลย์แก้วประเสริฐแห่งฮู้ตื่นว่านอกจากการร่วมมือกับประเทศลุ่มแม่น้ําคลองแล้วยังได้รับการสนับสนุนและการร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะคู่ร่วมพัฒนาองค์การจัดตั้งสากลรวมทั้งภาคเอกชนต่างๆเป็นต้นกองทุนโลกองค์การอนามัยโลกในการกําจัดพยาธิไข้มาลาเรีย
0: เพื่อเฮ็ดให้การสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นม.4และมัธยมตอนปลายม.7ในปีนี้มีผลสำเร็จตามคาดหมายแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางได้ออกแจ้งการให้ห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองนครกะเกียมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นกะเกียมสถานที่เหตุเวียกของอนุกรรมการและห้องสอบสิ่งขึ้นแผนจัดซื้ออุปกรณ์หับไส้แต่งตั้งอนุกรรมการหับผิดชอบแต่ละหน้าเวียกและขอที่ซี่นำจากคณะกรรมการปกครองเมืองนครจัดศูนย์สอบสิ่งห้องสอบสิ่งตามจำนวนนักเรียนและสภาพเงินไขตัวจริงของท้องถิ่นท่านสุริเดชแก้วบรเพชรหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางให้สัมภาษณ์ในวันที่8มิถุนายนนี้ว่าในศักเรียน2025-2026นี้แขวงหลวงพระบางมีนักเรียนมัธยมตอนต้นม.4ที่มีเงินไขเข้าสอบสิ่งจำนวน 5,334 คนหญิง 2,568 คนในนี้มีนักสอบสิ่งบีแรงหรือห้องภาษาฝรั่ง52คนหญิง28คนและนักสอบเสงที่เป็นพาส่งสามเณร120องค์แบ่งเป็น85ศูนย์สอบเสงรวมมี269ห้องสอบเสงนักเรียนมัธยมตอนปลายม.7มี 2,479 คนหญิง 1,120 คนในนี้มีนักสอบเสงจากห้องบิแรงหรือห้องภาษาฝรั่ง58คนหญิง45คนและนักสอบเสงที่เป็นพาส่งสามเณร47องค์แบ่งเป็น33ศูนย์สอบเสงรวมมี123ห้องสอบเสงสพสั้นมัธยมตอนต้นม.4จะได้จัดตั้งสอบเสงในระยะวันที่10หา12มิถุนายนนี้สอบเสง5วิชาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษส่วนสั้นมัธยมตอนปลายม.7จะได้เริ่มสอบเสงวันที่17หา19มิถุนายนนี้สอบเสง5วิชาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษโอกาสนี้ท่านได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมพ่อแม่ผู้ปกครองจงให้การร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหลานได้ค้นคว้าหำเรียนอย่างเต็มส่วนพร้อมทั้งสุขญูส่งเสริมให้ลูกหลานเข้าร่วมการสอบเสงแต่ต้นตลอดไปสำหรับนักเรียนทุกคนจงสุ่มใส่คนควาหำเฮียนทางกะเกี่ยมของพร้อมด้านทางกายทางด้านสติปัญญาทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าร่วมการสอบเสงให้สำเร็จและให้ได้คะแนนดีมีความเพิงพอใจ
1: กรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมและสร้างคู่ฝึกการวางแผนป้องกันไฟป่าอยู่ห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ในวันที่8ถึง11มิถุนายนนี้โดยการเป็นประธานของท่านสมวังพิมพ์มวงหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสังทองหัวหน้ากองสำรวจป่าไม้และป้องกันไฟป่าเซลซานป้องกันไฟลามป่าจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติพร้อมด้วยสำนักกรขั้นสูงกลางและเมืองสังทองเข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้แน่ใจเพื่อสร้างครูฝึก เลือกเฟ้นเอาบุคลากรผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้นำพาและสนับสนุนการวางแผนป้องกันไฟป่าอยู่ระดับท้องถิ่นซึ่งจะช่วยรับประกันด้านความรู้ทักษะและบทเรียนที่ถอดถอนได้โดยผ่านรูปแบบการฝึกอบรมครูฝึกสำนักก่อนจะได้เรียนรู้โดยตรงจากกระบวนการวางแผนตัวจริงอยู่ภาคสนามในระดับบ้านซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนการเก็บกำข้อมูลการสร้างแผนและการวางแผนจัดตั้งปฏิบัติแผนป้องกันไฟป่าที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้ตัวจริงที่มีความชัดเจนและเป็นเครื่องมือที่เน้นการลงมือเหตุซึ่งชุมชนสามารถนำใช้เข้าในการสีนำและติดตามกฎกากิจกรรมการป้องกันไฟไหม้ป่าได้ท่านสมหวังพิมพ์วงศ์กล่าวว่าการฝึกอบรมครั้งนี้แม้นมีความจำเป็นและภาวะวิสัยอย่างยิ่งเนื่องจากว่าปัญหาไฟไหม้ป่าและการทำลายป่าไม้พร้อมเป็นสิ่งท้าทายอันใหญ่หลวงที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสิวะนานาพันธุ์และวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะในขอบเขตเมืองสังทองตัวเลขและสภาพไฟไหม้ป่าในระยะผ่านมาได้เตือนให้พวกเขาต้องเล็งมีมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นระบบและทันการ
0: ในวันที่8มิถุนายนนี้คณะกรรมการเฉพาะกิจขันแควงนำโดยทานสมภัยทองประเสริฐห้องหัวหน้าคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแควงและทานพาเงินดวงพระจันทร์ห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแควงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสิ่งแวดล้อมได้เคลื่อนไหวลงติดตามกวดกาการลักลอบขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติเรียบตามสายนาโมบานาโมเมืองอนุวงศ์แขวงเสสมบูรณ์ผ่านการลงกวดกาตัวจริงพบเห็นบริษัทเกษนาเฮอเจริญแยกหินแยกทรายเพื่อก่อสร้างจำกัดผู้เดียวมีพฤติกรรมลักลอบขุดค้นแห่ขำตกคอนอยู่โรงงานแยกหินแยกทรายบานาโมเมืองอนุวงศ์บริษัทดังกล่าวมีเอกสารอนุญาตขุดค้นวัสดุก่อสร้างตามแม่น้ำสากลและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องแต่บ่มีอนุญาตขุดค้นแห่คำนอกจากนี้ในขบวนการแยกแห่บริษัทดังกล่าวได้ปล่อยน้ำล้างแห่ไหลลงสู่สายน้ำโมโดยกงโดยบ่มีอ่างล้างแห่ส่งสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงในนี้เจ้าหน้าที่ได้กวดยึดอุปกรณ์พาหนะและกักตัวบุคคลที่กระทำผิดมีดังนี้สำหรับพาหนะและอุปกรณ์ที่ถูกกวดยึดมีรถจักร2คันรถดำ2คันรถตัก1คันและรถจิ๊บ1คันทะเบียนกม6119กำแพงนครตะแกงใหญ่1ตะแกงผ้าผม12แผ่นจากปั๊มไฟฟ้า2เครื่องถังใส่น้ำมันขนาด 1,000 ลิตรจำนวน2ถังและขนาด200ลิตรจำนวน8ถังบางแห่2บางโทรศัพท์7เครื่องนอกนี้สามารถจับบุคคลที่ถูกกวดกาและควบคุมตัวได้ทั้งหมด7คนซึ่งมีเสื้อซาดจีน1คนเป็นประธานบริษัทและกรรมกรจำนวน6คนเสื้อซาดลาวปัจจุบันคณะกรรมการขันแขวงได้นำเอาวัตถุอุปกรณ์พาหนะและบุคคลทั้งหมดมารักษาและควบคุมตัวชั่วคราวไว้ที่กองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเสสมบูรณ์เพื่อดำเนินคดีและปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
1: กองสุ่มเวียกงานประกันคุณภาพข้างที่9เครือข่าย8แขวงภาคเหนือจัดขึ้นเมื่อบดลมานี้ที่โรงเรียนเทคนิควิชาชีพแบบผสมแขวงหลวงน้ำทาภายใต้กันเป็นประธานของท่านวิไลพรพรมมหาไสยคณะประจำภาคกระทรวงหัวหน้ากรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬามิทันสุภัทคายคำประธานเครือข่ายเป็ดแขวงภาคเหนือท่านปัญญาจันทวงศ์คณะภาคกระทรวงหัวหน้ากรมประกันคุณภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
3: ในกองประชุมได้รับฟังการนำเสนอเอกสารต่างๆการประกอบคำคิดคำเห็นของคณะประธานและทิศสีนำของประธานกองประชุมพร้อมทั้งได้มีคำเห็นเน้นนักให้ผู้เข้าร่วมกองประชุมให้เอาใจใส่ค้นคว้าประกอบคำคิดคำเห็นอย่างคงไปคงมาเพื่อเฮ็ดให้เนื้อในกองประชุมบรรลุตามจุดประสงค์และได้รับคัดหมายที่กำหนดไว้ซึ่งผู้ต่างหน้าแต่ละสถานการศึกษาได้นำเสนอสิ่งที่จัดตั้งปฏิบัติในศกเรียน 2025-2026 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนสภาพปัญหาสิ่งท้าทายและวิธีแก้ไขแผนรับการเรียน 2026-2027 และวางทิศทางแผนการในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในศกเรียน 2026-2027ผ่านการรับฟังบทสรุปการรายงานและทิศทางแผนการจากเก่าสถานศึกษาเห็นว่าการเคลื่อนไหวเวียกงานของแต่ละสถานการศึกษาแม่นมีผลงานหลายด้านแต่เคียงคู่กันนั้น ก็ยังมีหลายปัญหาที่เป็นสิ่งท้าทายหลายด้านเช่นรูปแบบการจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนการประเมินผลของการเรียนการสอนนักเรียนยังบ่ทันเป็นเอกภาพเสริมเฮ็ดให้ทักษะสิมือของนักเรียนยังบ่ทันเป็นที่ยอมรับของผู้สมใส่แห่งงานเท่าที่ควรบุญจันทร์อินดวงลือนักข่าวเขงดุลำทารายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจําวัน
4: ห้องความกดอากาศต่ําได้พัดผ่านภาคเหนือลงหาภาคกลางของประเทศลาววงไซความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมอยู่ประเทศเวียดนามสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคเหนือด้านตะวันตกและภาคกลางก็มีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางก็มีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง17หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา30องศาสลับแควงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา28องศาภาคใต้มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนร้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวกีฬา
1: บริษัทสตาร์โทรคมจำกัดหรือยูนิเทลและลาวทีวีได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันบานเตโลกหรือ FIFA World Cup 2026อย่างเป็นทางการในลาวพิธีจัดขึ้นในวันที่8มิถุนายนนี้ที่โรงแรมสุภัทรานครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของพลโทสายใจกรมสิทธิ์ท้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพทั้งเป็นประธานสภาบริหารบริษัทสตาร์โทรคมจำกัดมีทานแก้ววิสุขโสรพรมท้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีผู้ต่างชาติจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาสหพันธ์บัณฑิตแห่งชาติลาวพร้อมด้วยเขตขับเชิญและสื่อมวลชนเข้าร่วมพลโทสายใจกรมสิทธิ์มีความเห็นว่าบริษัทยูนิเทลได้มีความพยายามเจรจากับหลายภาคส่วนเพื่อรับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันบานเตโลก2026หรือ FIFA World Cup 2026ในลาวให้ประชาชนลำปดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศสามารถสมกันแข่งขันบานเตโลก2026ผ่านหลายช่องทางโดยเฉพาะโทรภาพอุปกรณ์มือถืออินเทอร์เน็ตและการสายภาพสาธารณะประชาชนจะอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์หรือเขตทางไกลโสกลีกเพียงแต่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถเบิ่งบานเตโลก2026ได้อย่างสะดวกสบายโดยผ่านระบบลาวทีวีซึ่งสามารถโหลดแอปลาวทีวีไว้ในมือถือ
5: เมื่อกล่าวถึงกีฬาโดยเฉพาะแม่นกีฬาบานเตหรือฟุตบอลบ่ได้เป็นเพียงแต่เกมกีฬาที่มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่มันมีความสำคัญและมีบทบาทอย่างหลวงหลายในการพัฒนาทางกายจิตใจสังคมและเศรษฐกิจในการสร้างมิตรภาพความสามัคคี

0: หลายคู่แข่งเพื่อกลายเป็นหน่วยงานที่ได้รับลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันบาเตโลฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026อย่างเป็นทางการในสปปลาวพวกเขามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับสิทธิ์ในการขุดค้นในหลาย2ทางรวมทั้งโทรภาพวิทยุอุปกรณ์มือถืออินเทอร์เน็ตและการสายภาพตามสาธารณะบ่ว่าประชาชนจะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หรืออยู่บรรดาหมู่บ้านที่ห่างไกล2ลิกที่สุดเพียงแต่มีสัญญาณยูนิเทลบานเตโลก2พระสกจะก้มไปพร้อมกับจังหวะหัวใจของบรรดาทานผ่านระบบนิเวศของลาวทีวี
1: กีฬาบานเตบ่เป็นเพียงแต่เกมกีฬาที่มีไว้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่มีความสําคัญและอิทธิพลอย่างหลากหลายต่อห่างกายจิตใจสังคมและเศรษฐกิจสร้างมิตรภาพความสามัคคีก้าวข้ามทุกอุปสรรคทางด้านภาษาและภูมิศาสตร์เพื่อเสริมโยงผู้คนเข้ากันบานเตโลก FIFA World Cup 2026จะจัดขึ้นในอีกบ่ดนี้รวมมีอยู่ห้อย4นัดและมีทีมชาติประเทศต่างๆเข้าร่วมทั้งหมด48ทีม
2: ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากนครหลวงมะนิลาเมื่อวานนี้ภาคส่วนกู้ภัยของฟิลิปปินส์แจ้งฮู้ว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอยู่ภาคใต้ฟิลิปปินส์เหตุให้มีผู้เสียชีวิต37คนบาดเจ็บหลายกว่า400คนและสูญหายอีก4คนปัจจุบันเวียกงานกู้ภัยพร้อมดำเนินอยู่ยังมีคนจำนวนหนึ่งติดค้างอยู่ในซากอาคารการขาดไฟฟ้าและน้ำประปาได้สร้างผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยและสร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างอยู่เขตดังกล่าว
2: ตามข่าวต่างประเทศรายงานวางมมมานิวาท่านอานิญาลิสเตนีดาวีความด้วยการใหญ่ด้านพลังงานใหม่พลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแห่งชาติของอินโดนีเซียกล่าวว่าอินโดนีเซียจะกำหนดให้มีการผสมไบโอเอทานอล5ส่วนห้อยในน้ำมันแอสซังหรือที่ฮู้จักกันในนามอีฮาเริ่มแต่6เดือนท้ายปีนี้เป็นต้นไปเพื่อขยายการคุ้มครองพลังงานหมุนเวียนและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศข่าวระบุตื่นว่านโยบายดังกล่าวได้ถูกรวมเข้าในห่างกฎระเบียบของกระทรวงดังกล่าวแล้วและจะถูกจัดตั้งปฏิบัติเทื่อละ9โดยกำหนดให้เกาะสวาเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการปฏิบัติงานและเจ้าของธุรกิจน้ำมันเสื้อไฟทั้งหมดจะต้องผสมไบโอเอทานอล5ส่วนห้อยในน้ำมันแอสซังในระยะครึ่งที่2ของปี2026ท่านอนิญากล่าวเติมว่ารัฐบาลกำลังก้าเกียมที่จะเปิดโครงการผสมไบโอดีเซล50ส่วนห้อยหรือ B50 ในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยเรียกร้องอุตสาหกรรมต่างๆต้องผสมไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มเข้าในน้ำมันกาซ้วนโดยรัฐบาลได้สำเร็จการทดสอบเพื่อกระเกียมสำหรับการเริ่มใช้ B50 สำเร็จแล้วอินโดนีเซียคาดว่าการขยายการคุ้มครองของกฎระเบียบเกี่ยวกับน้ำมันเสื้อไฟสีวภาพเหล่านี้จะช่วยลดผลการนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟเพิ่มมูลค่าในการผลิตน้ำมันปาล์มภายในประเทศสร้างเวียกเหตุการณ์ทำและลดผลการปล่อยไอพิษเถื่อนแก้วซึ่งเป็นแห่งสนับสนุนให้อินโดนีเซียบรรลุเป้าหมายการเพิ่งตนเองด้านพลังงานและการนำใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวางที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พยุงศิษย์และบรรลังท้องเกียงคำสนีอ่าน
3: แล้วว่าคือข่อยบ
4: ่ว่ายังล่ะ
3: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมือนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมั่งไหม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
4: เออก็แม่นแล้วเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิงเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับพอสุขครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้ผักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติแล้วเสนอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยาก
6: ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความสมบูรณ์ผลสุขของประชาชนเพื่อความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและลืบล้างความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟัง

เป็นประจำทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา 19:30 หา 20:00 นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้พอรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากก็เป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคและรัฐโดยเฉพาะกระแมนเอาใจใส่โฆษณาเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนนำเสนอครอบครัวตัวแบบแต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังเมื่อเว้าถึงเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากนี้แม่นนาทีของพวกเขาทุกคนที่จะต้องเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติสุ่มใส่ผันขยายมติ04ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองก่อนอื่นก็จงเริ่มปฏิบัติจากตัวเองซะก่อนมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนและมีความสมัครคีฮักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะระยะนี้ชาวไร่ชาวนาชาวเกษตรกรของพวกเฮากำลังสุ่มใส่การผลิตข้าวนาปีหลายเขตหลายท้องถิ่นที่มีเงื่อนไขมีน้ำชลประทานเพียงพอได้ก็ได้ลงมือตกกาแล้วบางท้องถิ่นก็แม่นลงมือปักดำทำผู้ฟังแต่บางท้องถิ่นที่อาศัยแต่น้ำฟ้าน้ำฝนห่างไกลสุลประทานก็พบความยุ่งยากท่านผู้ฟังถึงใดก็ตามพวกเขาก็จงคุ้นเคี้ยวเพื่อให้การผลิตนั้นท่วงทันตามฤดูกาลลูกเต้าก็จงช่วยครอบครัวพ่อแม่เคียงคู่กับการผลิตข้าวนาปีแล้วพวกเขาก็จงสุ่มใส่การปลูกพืชเป็นสินค้าเคียงคู่กับการปลูกการเลี้ยงเพราะว่าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวนี้แม่นเริ่มจากตัวเขาเองเริ่มจากครอบครัวการแก้ไขความทุกข์ยากเพราะว่าปัญหาค่าของชีพปัจจุบันนี้พวกเขาก็จงเอาใจใส่สร้างครอบครัวให้มีความมั่นคงฉะนั้นรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอตัวแบบในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้กลายเป็นสินค้าและหลังจากนั้นใจท่านได้รับฟังแขวงสารวันสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ได้ 5,000 กว่าครอบครัวอย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าก่อนจะไปรับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการนั้นเบิกบานมนต์ซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสะกอนและหลังจากนั้นจึงกลับมาพบกับอินทวรไหลยะต่อไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ละบ่แนวว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้าลุกมันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกอีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้แต่รู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงพรว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแรงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนักทืนโหนลงให้หักฐานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักชาติและพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขันหักฐานขึ้นมา
1: ามาฟังบทที่เว้าถึงตัวแบบในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้กลายเป็นสินค้าท่านผู้ฟังสหายนางสมหวังยงกีวางสมาชิกพรรคสังกัดอยู่หน่วยพรรคกลุ่มขบวนการศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวได้ประกอบคำเห็นต่อกองประชุมใหญ่สมาชิกพรรคครั้งที่5ขององค์คณะพรรคศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวในหัวข้อตัวแบบในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้กลายเป็นสินค้าสหายนางสมหวังยงกีวางได้แจ้งให้ฮู้ว่าแนวความคิดริเริ่มในการเฮ็ดฟาร์มหมูย้อนครอบครัวเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างเฮ็ดฟาร์มเลี้ยงหมูให้บริษัท CP ทั้ง2ผัวเมียจึงได้ปรึกษาหารือและคิดไล่ไต่ตองนำกันว่าการเลี้ยงหมูนี้สามารถเฮ็ดได้และใช้เวลาวันเสาร์วันอาทิตย์หรือนอกโมงการโดยบ่รบกวนเวลาเฮ็ดเวียกทางราชการหลังจากนั้นจึงได้ตัดสินใจเอาเงินที่ครอบครัวได้ทอนโฮมไปซื้อดินเพื่อเฮ็ดฟาร์มและก็ได้ไปเซ็นสัญญาซื้อขายหมูนำบริษัท CP เริ่มปี2014เป็นต้นมาจึงได้กู้ยืมตื้มจำนวนหนึ่งมาลงทุนสร้างเล้าหมูและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเลี้ยงหมูเป็นเงินจำนวน650ล้านกีบมาฮอดปี2015หา2020ซึ่งเป็นระยะที่มีการริเริ่มในการดำเนินธุรกิจทางเฮ็ดทางทอทอนบุเทียนไปพร้อมกันจึงสามารถสำระเงินที่กู้ยืมมาได้แต่ละงวดแม่นสามารถสร้างรายรับได้10ล้านกว่ากีบนับแต่ปี2020เป็นต้นมาแม่นสามารถสำระเงินที่กู้ยืมมาทั้งหมดระยะการเลี้ยงหมูแม่น4-5เดือนจึงขายออกเทื่อนึงการขายแม่นขายให้แต่บริษัท CP เท่านั้นฮอดย้ำขายทางบริษัทมารับเอาเองถ้าขายให้ทั่วไปแม่นเฮาต้องซอกตลาดห้องหับจึงเฮ็ดให้มีความยุ่งยากหลายปัญหาดังนั้นจึงได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาร่วมกับบริษัท CP มีสถานที่อำนวยความสะดวกมีแรงงานเลี้ยงและซื้อลูกหมูจากบริษัท CP ส่วนว่าบริษัท CP แม่นผู้ตอบสนองอาหารยาวัคซีนและปิ่นปัวเบิ่งแหงในเวลาหมูเจ็บเป็นท่านผู้ฟังนับแต่มือสร้างฟาร์มหมูมาฮอดปัจจุบันนี้แม่นมีเหล้าเดียวเป็นเหล้าปิดบรรจุได้650หา750ตัวแต่ว่าหมูหันแม่นมีแต่650ตัวมีรายได้130หา150ล้านกีบต่องวดลบค่าแรงงานค่าไฟฟ้าค่าซ่อมแปลงเล่าแปลงทางหรือว่าลบรายจ่ายอื่นยังเหลือกำไรตัวจริง80หา90ล้านกีบต่องวดเฉลี่ยปีหนึ่งมีกำไรจากการเลี้ยงหมูได้180หา240ล้านกีบสามารถปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้นกว่าเก่าสามารถปลูกเฮือนอยู่ส่งลูกเฮียนและช่วยให้ครอบครัวที่เลี้ยงหมูมีอาชีพมีเงินส่งลูกเฮียนจบอีกด้วยนอกจากการเลี้ยงหมูแล้วยังเฮ็ดอาชีพเสริมด้วยการหยิบปักถักแซวสร้างรายรับเพิ่มใช้เวลาว่างวันเสาร์วันอาทิตย์นอกโมงการและสามารถช่วยให้แม่ยิงที่บ่มีเวียกเฮ็ดงานทำนำไปถักแซวเพื่อหารายได้เพิ่มเล็กน้อยให้กับครอบครัวนอกจากนั้นแล้วก็ยังได้ปลูกพืชสวนครัวเพื่อรับใช้ให้การดำรงชีวิตแบบพอเพียงตามแนวทางนโยบายของภาครัฐเว้ารวมเว้าเฉพาะตามการชี้นำของคณะบริหารงานภาคศูนย์กลางสหพันธ์กัมพูชาลาวตามคำขวัญที่ว่าดุมันประหยัดซื่อสัตย์อดทนพาทุกคนพ้นทุกข์สหายสมหวังยงกีวางยังให้ฮู้อีกว่าเมื่อเว้าถึงผลสำเร็จที่ยาดมาได้นั้นแต่ก็ยังมีความยุ่งยากและสิ่งท้าทายจำนวนหนึ่งเป็นต้นกับแม่นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงในการเกิดพยาธิซอกหาให้งานผู้ที่ว่ามีความฮู้ความสามารถและเทคนิคในการเลี้ยงหมูมีน้อยและสำหรับแผนการในต่อหน้าแม่นมีแนวคิดจะบำบัดเฮ็ดระบบกันตองเอาขี้หมูตากแห้ง ขายเป็นสินค้าและสร้างเฮ็ดเป็นอายแก๊สชีวภาพเป็นพลังงานเพื่อนำมาใช้ภายในฟาร์มทางเป็นการกำจัดกลิ่นเหม็นอีกด้วยเอาที่ท่านได้รับฟังพันไปแล้วนั้นแม่นครอบครัวตัวแบบในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้กลายเป็นสินค้าก็หวังว่าจะให้ความรู้และเป็นบทเรียนให้แก่ท่านผู้ฟังเพื่อไปปฏิบัติและนำใช้ในชีวิตปัจจุบันของท่านความดุมันขยันเพียรความอดทนเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จจะเป็นเวียกน้อยเวียกใหญ่ก็สามารถผ่านผ่าไปด้วยกันอย่างมีผลสำเร็จอันจบงามหลายครอบครัวก็ได้กลายเป็นครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงหมูครอบครัวตัวแบบในการเลี้ยงปลาครอบครัวตัวแบบในการปลูกพืชผสมประสานและครอบครัวตัวแบบด้านอื่นๆเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้กลายเป็นสินค้าเอาตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นกับเพลงฮ้องจากรายการสะกอนและหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในจากรายการต่อไป

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่โรงหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ท่านผู้ฟังแขวงสารวันสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ได้ 5,000 กว่าครอบครัวท่านผู้ฟังถือว่าเป็นผลงานของคณะพักคณะนำทุกขั้นของแขวงสารวันได้เอาใจใส่นำพาชี้นำในการพัฒนาโดยเฉพาะแม่นเวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากมาฮอดปัจจุบันนี้สามารถแก้ไขได้ 5,300 กว่าครอบครัวขณะที่ปัจจุบันนี้คือครอบครัวทุกข์ยากยังเหลือหลายกว่า 6,000 ครอบครัวเมื่อบดลมานี้แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสารวันได้จัดกองประชุมเผยแพร่ผลการประเมินสภาพพ้นทุกข์และพัฒนาทายสมัยตามดำรัส 348 ทับรบติดพันกับการสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากระยะ5ปี 2021-2025 และทิศทางแผนการ 2026-2030 ได้ตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานระยะ5ปี 2021-2025 ผ่านมาผลงานการประเมินสภาพพ้นทุกข์และพัฒนาทายสมัยตีราคาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งแขวงสารวันประกอบมี8เมืองมี578บ้านครอบครัวที่มีหน้าสัมภาษณ์ตัวจริง 76,960 กว่าครอบครัวและมีพลเมืองทั้งหมด 403,000 กว่าคนหญิง 206,000 กว่าคนผลของการประเมินสามารถสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ตามแผนการ5ปีมี7,500 กว่าครอบครัวปฏิบัติได้ 5,300 กว่าครอบครัวกว่าเอา70กว่าส่วนห้อยของแผนการขณะที่ปัจจุบันนี้มีครอบครัวทุกข์ยากยังเหลือ 6,000 กว่าครอบครัวกว่าเอา7กว่าส่วนห้อยของจำนวน 76,000 กว่าครอบครัวในทั่วแขวงสารวันและยังมีครอบครัวเพิ่มขึ้นใหม่ในท้ายสมัย 4,000 กว่าครอบครัวถึงนั้นก็ตามการสร้างครอบครัวพ้นทุกนั้นเมืองสารวันสร้างได้868ครอบครัวเมืองตะโอยสร้างได้1,641ครอบครัวเมืองตุ้มหลานสร้างได้368ครอบครัวเมืองละครเพ็งสร้างได้521ครอบครัวเมืองวาปีสร้างได้995ครอบครัวเมืองคงเซโดนสร้างได้58ครอบครัวเมืองเล่างามสร้างได้94ครอบครัวปฏิบัติได้ลื่นแผน44ครอบครัวและมีเมืองสมวยสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ได้793ครอบครัวท่านผู้ฟังสำหรับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากสามารถปฏิบัติเวียกงานใดเฮ็ดให้ประชาชนบ่ดาเผ่าอยู่เขตชนบทเขตทางไกลโชคลีเขตพื้นฐานการปฏิบัติเก่าได้รับการพัฒนาดีขึ้นสร้างบ้านพ้นทุกข์ได้54บ้านกวมเอา45กว่าส่วนห้อยสร้างเมืองพ้นทุกข์ได้3เมืองกวมเอา50ส่วนห้อยของแผนการสร้างครอบครัวพัฒนาได้ 18,000 กว่าครอบครัวกวมเอา77กว่าส่วนห้อยของแผนการและสร้างบ้านพัฒนาได้226บ้านกวมเอา69กว่าส่วนห้อยของแผนการสร้างบ้านใหญ่ค่ายคือตัวเมืองน้อยในชนบทได้9บ้านจุดสุม ลื่นแผนการ60ส่วนห้อยที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงแขวงสารวันสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ได้ 5,000 กว่าครอบครัวก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วเมื่อเว้าถึงการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเพื่อก้าวไปสู่ครอบครัวพ้นทุกข์นั้นก่อนอื่นพวกเขาก็จงเริ่มจากตัวเองซะก่อนมีความรู้มั่นขยันเพียรมีความอดทนคนภายในครอบครัวก็จงมีความสามัคคีมีความรักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมกันสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตนเองให้มีอยู่มีกินพร้อมกันสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองพร้อมกันก้าวไปสู่การแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้
4: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
5: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
4: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไขมากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
5: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให้
2: ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: มาเบิ่งเวลาในรายการของพวกเฮาเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพร่างกายของพวกเฮาดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมพอระยะนี้เป็นยามฝนท่านผู้ฟังพยาธิที่ติดตามมากับฤดูกาลก็มีหลายพยาธิอาการเป็นหวัดเป็นไอพยาธิถอกท้องพยาธิตาแดงโดยเฉพาะก็แม่นพยาธิไข้ยุงลายนี่แหละท่านผู้ฟังยงเท่านั้นเป็นพานะนำเสื้อมาสู่คนเฮาก็จงช่วยกันทำลายนอนน้ำยุงลายกระโปะกระปองหางลิ้นยางติดรถเก่าห้องระบายน้ำตามเหินสารบ้านจองของพวกเฮาก็จงหมั่นอนามัยเพื่อบ่ให้ยุงมาไข้ใส่ถ้าสงสัยว่าตนเองญาติพี่น้องครอบครัวมีอาการบ่สบายก็จงไปปรึกษาแพทย์ไปห้องหมอเพื่อความปลอดภัยของพวกเขานั่นเองโดยเฉพาะผู้เฒ่าเด็กน้อยภูมิต้านทานทางด้านร่างกายอย่างต่ำก็จงเอาใจใส่เบิ่งแง่งสุขภาพร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงเพราะปัญหาสุขภาพร่างกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญถ้าร่างกายบ่แข็งแรงก็เป็นอุปสรรคหนึ่งในการโชคอยู่หากินในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่พาให้เกิดความทุกข์ยากฉะนั้นการรักษาสุขภาพร่างกายนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าชีวิตของคนเฮามีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องในการดำรงชีวิตประจำวันพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: สบายดีบรรดาท่านที่รักแพงทุกท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกในรางวัลประจำงวดที่84ออกครั้งวันที่10เดือนมิถุนายนปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนา5ทับ45ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากผสมต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวล้าวสังสาสมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลับพัฒนา5ทับ45พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อบรรจุใส่แต่ละตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทสลากพัฒนา5ทับ45แม่นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข01หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาทนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลแม่นซื้อ5หมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสม1จะได้บวกเพิ่มรางวัลที่2รางวัลละ5ล้านกีรางวัลที่3รางวัลละ 200,000 กีรางวัลที่4รางวัลละ 20,000 กีและรางวัลพิเศษรางวัลละ10ล้านกีผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านค้นขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป Happy 545โดยความสมัครใจอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลขครบโต๊ะนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มบรรจุ10หน่วยบาทประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9รวมทั้งหมดมี60หน่วยบาทโดยจะมีการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองหับทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้เสี่ยงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บนรองหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นภาพหน่วยบาทเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์ของกรมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงให้หน่วยบาทออกจากอุปกรณ์ของกรมเทือละหน่วยบาทจนครบ6หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจึงทำการไขหน่วยบาทและเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้าย การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศซึ่งในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลเพจกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกวดผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มเป็นที่ยาพ้อยเพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม่นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเส้นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยรับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเหล็กบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเหล็กบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่หนึ่งได้เก็บบัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่สองได้เก็บบัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้เก็บบัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้เก็บบัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้เก็บบัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้เก็บบัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเปลี่ยนทีห้อย
3: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกได้รางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเพิ่มความดำเนินกิจกรรมการออกรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งน้อยบานในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการในพัฒนาก็จะเป็นการพักผ่อนกันอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโศกสิ่งรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเรื่องเกิดการทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายไม้สร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่ถูกละจอนอยู่ในท้องตลาดของผู้ถือระบบการเงินธนาคารเพียงผู้กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดผ่อนการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบาลขอเห็นเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลเนียนจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาน้อยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องรับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งน้อยบานเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใช้อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่หนึ่งหน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกุฎหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เรียกเสียงประจำรักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำรักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้เกียรติผมประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำรัก นำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสี่ยงด้วยบานหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสี่ยงประจำหลักเป็นข้างที่1

หน่วยบานหมายเลขเครื่องประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ประจำที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนามีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ความคล้ายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคสู่รางวัลด้วยความสมัครใจเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการขยายพัฒนากองย่อมเพื่อเป็นการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับสังคมประมาณของรัฐเพียงผู้กำกับประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักภาคที่3ได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่3ในการออกเลขรางวัลแต่ละข้างมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวและทางเพจเฟซบุ๊กลาวและทะเลไหลขอขอบใจน้ำคณะกรรมการฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าปนวยปานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องผับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบมากรมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4การจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเงินรวมศูนย์ที่วันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาส่วนจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลไปเอกภาพการไม่ขอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลในจ้าปน้อยบานและน้ำแปรวางไว้อยู่บ่อนองหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเปลี่ยนขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลดีประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5บอดิสาราจิสาคิดหวยทัศนาแม่นหวยด้วยเครื่องคิด1ของหลักมีภาระบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาประเทศด้วยการลำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของหวมขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลในจับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนองค์หับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบาลหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาลหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ในเกมหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบวงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาลได้ตกลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลในจับหน่วยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน
1: ในเวลานี้หน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลมันได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกได้รางวัลจับเอาหน่วยบาลและทำการไขหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกได้รางวัลอย่างเป็นทางการ

และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกได้รางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกได้รางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่84ออกครั้งวันที่10เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข6 7 4 5 5 7 6 7 4 5 5 7เลข5ตัวได้แก่หมายเลข7 4 5 5 7 7 4 5 5 7เลข4ตัวได้แก่หมายเลข4557 4557

ที่อยู่อุปกรณ์ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลักพัฒนา 5/45 เลือกซื้อ5หมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถูกได้5รางวัลรางวัลที่1ต้องถูก5หมายเลข4เล็บน่าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เล็กท้ายต้องถูกกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกีบถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มสลักพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข13หมายเลข13รางวัลที่2ต้องถึก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถึกกับผลออกรางวัลละ5ล้านกีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข23มาเลข23รางวัลที่3ต้องถึก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถึกกับผลออกรางวัลละ 200,000 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข36หมายเลข36รางวัลที่4ถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกรางวัลละ20,000กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข42หมายเลข42และรางวัลพิเศษถึก5หมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10ล้านกีบ

0: และหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข29หมายเลข29ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแม่นจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่84ออกข้างวันที่10เดือนมิถุนายนปี2566เลข6ตัวได้แก่หมายเลข674557 674557เลข5ตัวได้แก่หมายเลข74557 74557เลข4ตัวได้แก่หมายเลข4557 4557เลข3ตัวได้แก่หมายเลข557 557เลข2ตัวได้แก่หมายเลข57 57และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข7หมายเลข7ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มีหาหมายเลขได้แก่หมายเลข13หมายเลข23หมายเลข36หมายเลข42หมายเลข29ขอแสดงความขอบใจมายาบัตรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโศกสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหัวพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบัตรทานจนมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเรียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลข้างต่อไปสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังรายการเพลงดังในอดีต
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่

0: เคารพยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น. 18:30 น.ทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และวันจันทร์หาวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น. หา 21:00 น.
1: มื้อนี้เบาสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังคำพรไส้อุดมควบคุมการผลิตมาพบกันทุกครั้งรายการเพลงดังในอดีตจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยดังในเมื่อก่อนนี้บางเพลงอาจก้าวถึงนักประพันธ์นักแต่งนักฮ้องที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่ยังมีชีวิตและบ่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนำมาเสนอให้ทานได้รับฟังเมื่อนี้จะเว้าถึงเพลงดังใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพรายการเพลงในอดีตมื้อนี้จะได้นําเสนอเพลงที่ทิดพันกับเมืองในประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายร้อยปีของนครหลวงพะบางซึ่งเมืองนี้ผ่านมามีชื่อเอิ้นแล้วหลายชื่อซึ่งแต่ละชื่อนั้นก็แม่นสะท้อนถึงยุคสมัยตำนานความเชื่อและเหตุการณ์บ้านเมืองในเวลานั้นชื่อหลักๆของหลวงพะบางในอดีตที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์และก็มีการเรียนการสอนอยู่ตามโรงเรียนในวิชาประวัติศาสตร์หรือวิชาพงศาวดารนั้นเฮาจะได้ยินชื่อเมืองสัวซึ่งเป็นชื่อที่เก่าแก่ที่สุดชื่อหนึ่งที่ปรากฏในตำนานและพงศาวดารลาวเป็นชื่อที่เอิ้นมาก่อนยุคสมัยสถาปนาอาณาจักรล้านช้างคำว่าสัวคาดว่ามาจากชื่อของกลุ่มคนพื้นเมืองที่เคยอาศัยอยู่ในโขงเขตนี้มาก่อนหรืออาจจะมาจากชื่อของเฒ่าขุนสัวซึ่งเป็นผู้ที่มีอยู่ในตำนานบันทึกเอาไว้ในยุคดั้งเดิมซึ่งชื่อนี้ก็บ่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายั่งยืนนอกจากการเล่าสืบต่อกันมา
1: หลวงพระบางนอกจากมีชื่อว่าเมืองสัวแล้วยังมีอีกชื่อหนึ่งที่คนลาวรุ่นเก่าฮู้ดีคือเมืองเสียงดงเสียงทองซึ่งชื่อนี้ถือเป็นชื่อที่มีความหุ่งเหืองและถือซะยังเป็นทางการในยุคที่เจ้าฟ้างุ่มเต้าโฮมและสถาปนาอาณาจักรล้านช้างให้เอกภาพระหว่างปีค.ศ. 1353ที่มาของชื่อเสียงดงเสียงทองแม่นได้มาจากการหวมกันของสองเขตหรือสองเสียงที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำคือเสียงดงตั้งอยู่แขมน้ำขานและเสียงทองตั้งอยู่แขมน้ำของเมื่อสองเขตนี้ขยายตัวมาจอดกันจึงถือเอื้อนหวมกันว่าเมืองเสียงดงเสียงทองและเป็นนครหลวงแห่งทำอิฐของอาณาจักรล้านซางส่วนซื่อที่เฮาเอื้อนว่าหลวงพระบางซึ่งเป็นซื่ออึกหลวงพระบางนอกจากมีซื่อว่าเมืองสัวแล้วยังมีอีกซื่อหนึ่งที่คนลาวรุ่นเก่าฮู้ดีคือเมืองเสียงดงเสียงทองซึ่งซื่อนี้ถือเป็นซื่อที่มีความฮุ่งเฮืองและถือใช้อย่างเป็นทางการในยุคที่เจ้าฟ้างุ่มเต้าโฮมและสถาปนาอาณาจักรล้านช้างให้เอกภาพระหว่างปีค.ศ. 1353ที่มาของซื่อเสียงดงเสียงทองมันได้มาจากการห่วมกันของสองเขตหรือสองเสียงที่ตั้งอยู่ปากแม่น้ำคือเสียงดงตั้งอยู่แขมน้ำขานและเสียงทองตั้งอยู่แขมน้ำของเมื่อสองเขตนี้ขยายตัวมาจอดกันจึงถูกเอิ้นห่วมกันว่าเมืองเสียงดงเสียงทองและเป็นนครหลวงแห่งทำอิฐของอาณาจักรล้านซางส่วนซื่อที่เฮาเอิ้นว่าหลวงพะบางซึ่งเป็นซื่อเอิ้นในปัจจุบันนี้ได้ถูกเปลี่ยนและไซยังเป็นทางการในสมัยพระเจ้าโพธิสราชระหว่างศตวรรษที่16
0: แม่นแล้วที่มาของหลวงพระบางแม่นการเปลี่ยนชื่อของพระบางซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของผู้ปกครองอาณาจักรเขมรได้มอบให้แก่เจ้าฟ้างุมมหาราชและเพิ่นก็ได้อัญเชิญขึ้นมาหลวงพระบางมาประดิษฐ์ไว้ที่วัดเสียงทองเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นที่สักการบูชาของประชาชนเมืองนี้จึงถูกเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเมืองหลวงพะบางซึ่งมีความหมายว่าเมืองอันเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระประเสริฐที่มีชื่อว่าพระบางในตำนานในพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์ลาวการเปลี่ยนชื่อจากเมืองสัวมาเป็นเมืองเสียงดงเสียงทองและจบลงที่หลวงพะบางนั้นมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถึงวิถีวิวัฒนาการและความสำคัญของเมืองนี้ในนาประวัติศาสตร์ของเราได้เป็นอย่างดีมีเพลงเกี่ยวกับหลวงพะบางหลายๆเพลงแต่ว่าในมื้อนี้รายการเพลงดังในอดีตขอเริ่มต้นด้วยเพลงที่มีชื่อว่าเสียงทองซึ่งเพลงนี้คำภูทวีวันศิลปินแห่งชาติได้แต่งเอาไว้เมื่อหลายปีก่อนแต่บ่ฮู้ว่านักร้องต้นฉบับสำหรับเพลงนี้นั้นแม่นผู้ใดเพราะว่าเพลงนี้มันมีหลายคนไปฮ้องดังนั้น ท่านผู้ฟังคนใดที่ฮู้ว่าไผเป็นนักร้องต้นฉบับกับเพลงเสียงทองนี้กรุณาบอกได้เด้อแต่ว่าเพลงที่พวกเขาจะเปิดสู่ฟังนี้จากการขับร้องของสอนหักสองศิลป์ที่ได้บันทึกเสียงเอาไว้ระหว่างปี2010

0: ชาญที่เคารพนครเสียงทองในประวัติศาสตร์หรือนครหลวงพะบางในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อยู่เสมอโดยเฉพาะภายหลังนครหลวงพะบางได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในเดือนธันวาปีค.ศ. 1995ด้วยเหตุผลเป็นเมืองที่มีการประสงค์ประสานระหว่างสถาปัตยกรรมท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งประกอบมีวัดวาอาฮามและเฮือนซานแบบลาวๆเข้ากับสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมฝรั่งได้อย่างกลมกลืนและยังคงรักษาวิถีชีวิตฮีดคงประเพณีอันเก่าแก่ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดในอาซีตะเวนออกเสียงใต้วัฒนธรรมและฮีดคงประเพณีที่มีเอกลักษณ์สิ่งที่ดึงดูดใจที่สุดแม่นวิถีชีวิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้เช่นการตักบาตรหยาดน้ำในตอนเช้าของพระสงฆ์สามเณรย่างเป็นแถวเฮียงกันหับบาตรเป็นภาพที่ประทับใจและหาบึงได้ยากในโบนอื่นนอกนั้นยังรวมมีสถาปัตยกรรมผสมประสานระหว่างวัดวาอาฮามแบบล้านสร้างเช่นวัดเสียงทองและตึกอาคารสไตล์อาณานิคมฝรั่งหรือ French Colonial ที่เข้ากันอย่างลงตัว
1: ท่านเทียกแผงบ่เพียงแต่สิ่งปุกสร้างที่กลมกลืนของยุคสมัยลาวกับฝรั่งแล้วหลวงพะบางก็ยังมีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์นอกจากเสน่ห์ของตัวเมืองแล้วหลวงพะบางนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ขึ้นชื่อระดับโลกเช่นว่าน้ำตกตาดกวางสีซึ่งเป็นน้ำตกตาดหินปูนที่มีน้ำเป็นสีฟ้าเขียวมรกตตลอดปีซึ่งกลายเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ทุกคนไปแล้วต้องได้ไปเช็คอินอยู่ที่นั่นบ่เพียงแต่เท่านี้ยังมีจุดชมวิวเทิงภูสีซึ่งเป็นบอนที่สามารถมองลงมาเห็นภาพนครหลวงพะบางหรือว่าเมืองหลวงพะบางและแม่น้ำคลองได้แบบ360องศาโดยเฉพาะในเวลาใกล้ตะเวนจะตกดินหรืออาทิตย์อัสดงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าบรรยากาศที่เงียบสงบสบายหายกังวลเป็นจุดผ่อนคลายและเต็มไปด้วยความเป็นมิตรอันที่ว่าบ่วุ่นวายอันเป็นสาเหตุแท้ไทยนักท่องเที่ยวหลายคนเลือกมาเที่ยวหลวงพะบางเพราะต้องการหนีจากความวุ่นวายหรือหนีจากความมาเคร่งตึงที่มีการเฮ็ดเวียกอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมานานแสนนานหลายคนต่างก็ว่าเวลาที่ได้ไปหลวงพะบางแล้วได้เห็นวิถีชีวิตของชาวหลวงพะบางนั้นคอยเป็นคอยไปเหมาะแก่การมานั่งแหงมานั่งเบิ่งมาแย่งชมโดยเฉพาะอยู่แคมป์ของย่างลินตลาดมืดหรือบ่ก็ขี่รถถีบเลาะเมืองดังนี้เป็นต้น
0: แม่นแท้หลวงพะบางเป็นนครที่สวยงามเงียบสงบอากาศดีบวกใส่หอยยิ้มและความเป็นมิตรความอ่อนโยนของคนท้องถิ่นยิ่งเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยคือได้มาพักผ่อนแท้ๆทั้งหมดนี้คือเหตุผลหลักๆที่เฮ็ดให้หลวงพะบางกลายเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของไผหลายๆคนมาฟังเพลงอีกก่อนตอนนี้รายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอเพลงดังที่หลายคนอาจมักฟังเพลงหลวงพะบางที่ฝังใจเพลงนี้แม่นคำคมเมืองนครเป็นคนให้เนื้อห้องและทำนองเพิ่นแต่งในกี่ค.ศ. 1973สุนทรเทวาเป็นนักห้องต้นฉบับแต่เนื่องจากเพลงนี้เสียงถึกรบกวนหลายผู้ดำเนินรายการจึงขอเอาการห้องของคำพานดินดาวงมาเปิดสู่ฟัง

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่รักแพงสาวหลวงพระบางนั้นความย่องหย่อสมเสยผ่านมาถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเขาได้ยินมาแต่ดนแล้วแหละบ่เพียงแต่ว่าความงามทางรูปทางหน้าตาภายนอกเท่านั้นแต่มันแม่นการงามที่ผสมประสานระหว่างกิริยามารยาทวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ล่อหลอมให้พวกเพิ่นมีเสน่ห์แบบเฉพาะตัวหรือมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะกิริยามารยาทและความอ่อนหวานเพราะว่าสิ่งทำอิฐที่นักท่องเที่ยวมักจะได้สัมผัสเวลาที่ไปหลวงพระบางก็คือความอ่อนโยนสาวหลวงพระบางนั้นส่วนหลายจะมีบุคลิกที่เฮียบห้อยเว้าจาอ่อนหวานมีเสียงที่นุ่มนวลและมีหอยยิ้มที่เป็นมิตรความงามแบบสงบและบ่เวอหวานี้เฮ็ดให้ผู้ที่ได้ไปสนทนาฮู้สึกสบายใจและประทับใจได้ง่ายแต่อันสำคัญอีกอย่างหนึ่งแม่นการรักษาฮีตของประเพณีการนุ่งถือย้อนว่าสาวหลวงพระบางนั้นมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษในวัฒนธรรมของตนเองและยึดเหนี่ยวดีที่สุดนับถือไว้สูงหลายเฮ็ดให้พวกเขาสามารถเห็นถึงความงามของพวกเพิ่นเวลาที่นุ่งสิ้นเวลาที่ไปมาหาสู่กันในชีวิตประจำวันถือว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งสินและผ้าเบียงของสาวหลวงพระบางนั้นมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มีความประณีตและมีความสวยงามเป็นพิเศษ
1: ความงามอย่างหนึ่งของสาวหลวงพระบางนั้นถ้าเป็นงานบุญประเพณีหรือวันสำคัญทางศาสนาสาวหลวงพระบางจะเก้าผมเบียงผ้าอย่างเฮียบห้อยตามแบบแผนของแม่ยิงลาวสมัยก่อนซึ่งภาพเหล่านี้เมื่ออยู่คู่กับเมืองมรดกโลกแล้วมันเบิ่งงดงามคือกับลุดออกมาจากวรรณคดีและอันที่เฮ็ดให้คนหลงไหลอีกอย่างหนึ่งก็คือนางสังขารซึ่งเป็นตำแหน่งที่สะท้อนความงามระดับประเทศหลวงพระบางขึ้นซื้อที่สุดเรื่องการประกวดนางสังขารในบุญปีใหม่ลาวซึ่งแม่หญิงที่จะได้รับตำแหน่งนี้บ่ได้คัดเลือกเพียงแต่หน้าตาแต่ต้องมีคุณสมบัติกิริยามารยาทและมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมการมีเวทีระดับนี้เฮ็ดให้มีการสืบทอดมาตรฐานความงามแบบกุลสตรีลาวหลวงพระบางจากรุ่นสู่รุ่นท่านเสื่อบ่ว่าด้วยสภาพภูมิประเทศของหลวงพระบางที่อ้อมโฮบด้วยภูเขาเมน้ำและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีอากาศที่อ้าวเย็นสบายในหลายเวลาของปีบวกกับวิถีชีวิตที่กินอาหารท้องถิ่นผักสดป่าเมน้ำที่ดีต่อสุขภาพปัจจัยเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยให้สาวๆอยู่บนนั้นมีผิวพรรณที่สดใสและเบิ่งงามแบบธรรมชาติ
0: ว่ามาแล้วสำหรับผู้ที่อยู่แดนไกลที่ยังบ่ทันได้ไปหลวงพระบางคิดอยากจะไปสัมผัสจักครั้งนึงในชีวิตเมื่อได้ไปแล้วท่านจะรู้ว่าความงามของสาวหลวงพระบางที่นักท่องเที่ยวพากันชมเชยนั่นก็คือความงามที่กลมกลืนกับวัฒนธรรมงามทั้งรูปทางหน้าตางามทางกิริยามารยาทงามในการรักษาเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นไว้อย่างน่าชื่นชมซึ่งผู้ดำเนินรายการเพลงดังในอดีตเองก็บ่แม่นว่าพาโลว่าเด้แต่ว่ามันตั้งแม่นความจริงแบบนี้เอาละก่อนจะฟังเพลงต่อไปจากรายการอยากจะเว้าถึงคำควรประจำแขวงหลวงพระบางให้ท่านได้ฮู้จักว่าหลวงพระบางเมืองงามนี้มีคำขวัญคือจังใดแด่โดยเฉพาะก็เป็นคำขวัญประจำแขวงหลวงพระบางนี่แหละเพิ่นมีคำขวัญว่าหลวงพระบางเมืองงามอารามฮุ้งเมืองนุ่งสินไหมขวัญใจนักท่องเที่ยวเมืองเกี้ยวคำหวานตำนานเมืองขับทุ่มงามผู้ตั้งอยู่กลางเมืองเรื่องหรือวัฒนธรรมออหลามใส่สะคานงานช่วงเหือเดือนเก้าวัดเก่าแก่มากมีตาดกวงสีและทำติ้งอันเป็นมิ่งเมืองมรดกโลกหาเรามาฟังอีกเพลงหนึ่งจากรายการของพวกเขาซึ่งเพลงนี้เป็นการแต่งของดาเวียงบุตรนครเพลงนี้ก็บ่ฮู้คือกันว่านักฮ้องต้นฉบับนั้นแม่นไผเพราะว่าเพลงนี้มันมีหลายนักฮ้องนำมาฮ้องทั้งหญิงและก็ทั้งชายเช่นว่าบุญเกิดหนูห่วงงาแสงอำพรเมฆคราสบาพรแดงดวงเดือนและคนอื่นๆสำหรับนักร้องผู้ที่เฮาจะเปิดเพลงนี้สู่ท่านฟังแม่นลอนนี่นิรันดรห้องในเพลงเสริญเที่ยวหลวงพระบาง

0: ทานที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วหากทานมีคำคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ทานมักที่เคยดังมาแล้วในอดีตทานสามารถแนะนำโดยกงได้โดยการฝากข้อความไว้ทาง Facebook ที่มีสื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของพวกเราน
1: อกจากทานจะฟังผ่านวิทยุที่กระจายทั้งภาคพื้นดินโดยกงแล้วทานยังสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็ได้เข้าไปที่ www.lnr.org.la หรือทานสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุได้เช่นกันเช่นแอป Radio Garden ทานก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีใน Play Store สำหรับระบบ Android และ App Store สำหรับระบบ iOSขอบใจหลายๆที่ท่านได้รับฟังรายการของเฮามื้อนี้บ่าวสาว AI ผู้ดำเนินรายการคำพรใส่อุดมผู้ควบคุมการผลิตสิได้อำลาพาจากท่านผู้ฟังแล้วขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในมื้อหน้าเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขโชคดีทุกทิวาลาตีกัน
0: สบายดี

0: ที่นี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์เน้นหนักให้คณะบริหารงานศูนย์กลางสภากรรมบาลลาวสุดใหม่ยกสูงบทบาทติดตามกวดกาองค์การจัดตั้งมหาชนอย่างตั้งหน้าแขวงเสสมบูรณ์ลงติดตามกวดกาสภาพห้วยน้ำคุณอยู่เขตบ้านหนองพุนไซเมืองลงแจ้งที่ไหลลงสายน้ำทรงเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์บรรดานครอาเซียนสุขยู่การห่มมือเพื่ออนาคตตัวเมืองอัศริยะและเยินยงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเกือบ10ปีก่อนผู้นำของ6ประเทศในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำคงได้ให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญร่วมกันผ่านการลงนามร่วมในบทแถลงการร่วมกันเพื่อกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียในประเทศสมาชิกกลุ่มแม่น้ำโขงให้สำเร็จก่อนปี2030ที่เมืองเจนีวาในปี2018ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีกล่าวมีคำเห็นโตกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ว่าเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ร้ายแรงได้แก่การเกิดและแพร่ระบาดของพยาธิไข้มาลาเรียที่ดื้อต่อยาลายสนิทถ้าบ่มีการควบคุมภัยนี้อาจจะส่งผลกระทบให้แห้งบ่เพียงแต่ในภาคพื้นเท่านั้นแต่รวมถึงในทั่วโลกเหตุการณ์นี้ได้เฮ็ดให้เกิดคำมั่นสัญญาร่วมกันในภาคพื้นคือภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกปลอดจากพยาธิไข้มาลาเรียภายในปี2030เมื่อหวนขึ้นไปเบิ่งในทศวรรษผ่านมาเห็นว่าความก้าวหน้าที่พวกเขาบรรลุร่วมกันแม้นเป็นจริงและเป็นที่น่าประทับใจจำนวนกรณีไข้มาลาเรียที่ยืนยันในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงได้ลดลง 36% ระหว่างปี 2015 หา 2024 ในภาคพื้นตะวันออกของภาคพื้นลุ่มแม่น้ำโขงคือลาวกัมพูชาและเวียดนามมีการรายงานกรณีต่ำกว่า300กรณีในปีผ่านมาเป็นการลดลงเฉลี่ย 99% ในระยะ10ปี
1: เมื่อหวนคืนไปเบิ่งทศวรรษที่ผ่านมาข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ความก้าวหน้าที่พวกเฮาบรรลุพร้อมกันแม่นเป็นจริงและเป็นน่าประทับใจจำนวนกรณีไข้มาลาเรียที่ยืนยันในภาคพื้นลุ่มแม่น้ำคงได้ลดลง 36% ในระหว่างปี2015ถึงปี2024ผลสำเร็จเหล่านี้บ่ได้เกิดจากประเทศใดหนึ่งโดยลำพังแต่หากแม่นผลของพลังแห่งการร่วมมือกันระดับผักพืชโดยมีโครงการริเริ่มต่างการดื่มยาอัคเตมิซินนินระดับผักพืชคณะกรรมการสิ่งน้ำผักพืชและโครงการจำกัดพยาธิไข้มาลาเรียในประเทศลุ่มแม่น้ำของขององค์การอนามัยโลกจึงเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนสถาบันเหล่านี้เป็นตัวต่อในการตอบโต้ร่วมกันและเป็นหลักฐานที่ยังยืนยันร่วมมุ่งมั่นร่วมกันสามารถนำไปสู่ผลสำเร็จได้
0: ท่านสอนไซสีพันโดนได้ยังยืนถึงความมุ่งมั่นของลาวในการบรรลุเป้าหมายการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียแห่งชาติในปี2030และเป้าหมายนี้บ่เพียงแต่อาศัยด้านเทคนิควิชาการและการดำเนินงานที่ต่อเนื่องเท่านั้นแต่ยังต้องมีการเสริมสร้างความเป็นเจ้าการภายในประเทศอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านการเงินการบริหารจัดการและหน้าที่รับผิดชอบของคะแนนการดังกล่าว
2: ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่สมาชิกภาคครั้งที่5ขององค์คณะภาคศูนย์กลางสหพันธ์กัมบาลาวจัดขึ้นเมืองบรมนีท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาดได้เน้นหนักให้คณะบริหารงานภาคสุดใหม่ต้องยกสูงบทบาทติดตามกวดกาองค์การจัดตั้งมหาชนขั้นของตนโดยผ่านคำคิดคำเห็นคำเสนอต่อการจัดตั้งปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของภาครัฐธรรมนูญกฎหมายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ก็คือแผนพัฒนาเวียกงานกรรมบาล5ปีครั้งที่5ของศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวการติดตามกวดการนั้นเนื้อแท้แม่นส่องแสงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาและการประกอบส่วนของประชาชนบรรดาเผ่าสมาชิกภาคพนักงานรัฐกรสมาชิกกรรมบาลกรรมกรและผู้แห่งงานในการพัฒนาสร้างสถาปัตยศาสตร์
3: จะเลยคณะภาพชุดใหม่คณะบริหารงานภาพชุดใหม่เอาใจใส่บทบาทขององค์การกรรมบาลของในการติดตามกวดการหับฟังเก็บกรรมหางเสียงเสียงสะท้อนต่างๆของสังคมเพื่อปรับปรุงกระตุ้นภายในเองของเราเองก็คือช่วยพักช่วยรับ ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของภาคของรัฐทำให้ดีกับพวกเขาร่วมกับแนวเลยผู้ชายจะเป็นภาคที่ของแนวที่ร่วมกับแนวเสียงสะท้อนของสังคมหางเสียงของประชาชนคำขอเสนอความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนแม่ทานพวกเขาฉะนั้นขณะพรรคของเขาต้องเป็นเจ้าการถือเบี่ยงเป็นสำคัญใช่คนไทยขวานพิจารณาอย่างเลือกถึงนี้เขาเพื่อปฏิบัติอุดมการณ์ของพรรคทุกชุมนำควบอยู่ในจิตวิประชุมประชาชนที่ใดใด
2: ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลได้ในหนักตื่นว่าคณะบริหารงานศูนย์กลางสาพันธ์กัมพูชาลาวจะต้องสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้องค์การมหาชนไปเสริมเสริมกำแน่นแนวทางแผนนโยบายของภาครัฐปลุกระดมคนควายมหาชนตั้งหน้าเข้าร่วมจัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด้านและการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคม
0: เมื่อบ่เดือนมานี้ท่านเมแกนจอนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวได้เข้าเยี่ยมพบปะท่านนางศรีใสฤเดชมุนโซนหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคเพื่อปรึกษาลือเกี่ยวกับการร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเสริมสร้างความอาสามารถเพื่อสนับสนุนสายพันธุ์อันยาวนานระหว่างออสเตรเลียและลาวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นท่านทูตเมแกนจอนแสดงความยินดีกับท่านนางศรีใสที่ได้ถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคขึ้นใหม่และขอบใจต่อความพยายามและการนำพาของท่านในการสนับสนุนการร่วมมือระหว่างออสเตรเลียและลาวที่เน้นใส่การพัฒนาคนและการปฏิบัติตัวจริงเป็นต้นต่อท่านทูตกล่าวว่างบประมาณแห่งชาติของออสเตรเลียที่หาโกเปิดเผยเมื่อบดุลมานี่ได้แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นของออสเตรเลียเพื่อสนับสนุนการสร้างสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในภาคพื้นอินโดแปซิฟิกและความมุ่งมั่นของออสเตรเลียที่จะรักษาการเป็นคู่ร่วมที่น่าเชื่อถือได้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอาเซียนท่ามกลางสภาพแวดล้อมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไวว่าท่านนางศรีใสมีความยินดีต่อคำมั่นสัญญาของออสเตรเลียที่จะสืบต่อช่วยเหลือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในลาวโดยผ่านสถาบันลาวออสเตรเลียคำมั่นสัญญาดังกล่าวนี้ก็เพื่อตอบสนองเป้าหมายของลาวในการพัฒนากำลังแห่งงานที่มีทักษะสูงในแขนงการของรัฐเอกชนและชุมชนต่างๆในลาวซึ่งจะสร้างความอาจสามารถในการนำพาหันเป็นทันสมัยและปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาแห่งชาติในระยะยาว
2: ในวันที่6 5 7มิถุนายนนี้ท่านสัญญเดชวงสารวันหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงเสสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการเฉพาะกิจแขวงได้สมทบกับเมืองวังเวียงลงติดตามกวดกาสภาพห้วยน้ำขุ่นตามสายน้ำห้วยสะแนนสายน้ำหินอ่อนและสายน้ำห้วยน้ำเย็นอยู่เมืองหลองแจ้งแขวงเสสมบูรณ์ที่ไหลลงสายน้ำซองเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยมิทานสุวรรณทองวงจำปาประธานคณะกรรมการปกครองเมืองวังเวียงพร้อมโดยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมผ่านการติดตามกวดกาตัวจริงเห็นว่ามี4จุดที่มีการขุดค้นแหของบริษัทเป็นต้นบริษัทลิสำรวจขุดค้นแหท่าจำกัดบริษัทมณีเพชรก่อสร้างขวาทางจำกัดผู้เดียวบริษัทดาวเจริญและบริษัท First Pacificเห็นว่าบรรดาบริษัทดังกล่าวได้มีการขุดค้นปรุงแต่งแห่เล็กมีการบุกเบิกทะลุเส้นทางเข้าหาเขตโครงการอยู่บ้านหนองพูนไซเมืองหลองแจ้งและเมืองวังเวียงนอกนี้ยังมีการสร้างตั้งโรงงานคบแห่บดแห่และผลิตแห่ซึ่งระยะปัจจุบันเป็นระยะฤดูฝนจึงเหตุให้มีการสอดเจือนดินเปื่อยและตะกอนไหลสู่ห้วยน้ำในเขตดังกล่าวจึงเหตุให้น้ำขุ่นแล้วไหลลงสู่สายน้ำซองโอกาสนี้ท่านสุวรรณทองวงจำปาได้มีคำเห็นซีน้ำและเน้นหนักให้คณะหาผิดซ้อประสานสมทบกับบริษัทในการจัดตั้งปฏิบัติแผนคุ้มครองและติดตามกวดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้หับอนุญาตในระยะผ่านมาเป็นต้นบรรดามาตรการป้องกันแก้ไขเพื่อลดพรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยไว
0: สุขเฮียน 2025-2026 นี่แขวงหลวงพะบางมีนักเฮียนมัธยมตนต้นม.4 ที่มีเงินไขเข้าสอบเซ็ง 5,334 คนยิง 2,568 คนในนี้มีนักสอบเซ็งบีแล้ง รือห้องภาษาฝรั่ง52คนหญิง18คนและนักสอบเสียงที่เป็นพระสงฆ์สามเณร120องค์แบ่งเป็น85ศูนย์สอบเสียงรวมมี269ห้องสอบเสียงสำหรับนักเรียนมัธยมตอนปลายม.7มี 2,479 คนหญิง 1,120 คนในนี้มีนักสอบเสียงจากห้องบีแล้งหรือห้องภาษาฝรั่ง58คนหญิง45คนและนักสอบเสียงที่เป็นพระสงฆ์สามเณร47องค์แบ่งเป็น33ศูนย์สอบเสียงรวมมี123ห้องสอบเสียงเฉพาะสั้นมัธยมต้นม.4จะได้จัดตั้งการสอบเสียงในระยะวันที่15วันที่12มิถุนายนนี้สอบเสียง5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษส่วนม.7จะได้เริ่มสอบเสียงวันที่17ถึงวันที่19มิถุนายน2026สอบเสียง5วิชาคือภาษาลาวรรณคดีคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์และภาษาอังกฤษท่านสุริเดชแก้วบัวละเพ็ดหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงหลวงพระบางให้สัมภาษณ์ในวันที่8มิถุนายนนี้ว่าเพื่อให้การสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นม.4 และม.7 ในปีนี้มีผลสำเร็จตามคาดหมายแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงได้ออกแจ้งการให้โครงการศึกษาธิการและกีฬาเมืองนครกักเกี่ยมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นกักเกี่ยมสถานที่เฮ็ดเวียกของอนุกรรมการและห้องสอบเสียงขึ้นแผนจัดซื้ออุปกรณ์หับไส้แต่งตั้งอนุกรรมการรับผิดชอบเป็นระนาบเวียกและขอที่สิ้นนำจากคณะกรรมการปกครองเมืองนครจัดศูนย์สอบเสียงห้องสอบเสียงตามจำนวนนักเรียนและสภาพเงื่อนไขตัวจริงของท้องถิ่นโอกาสนี้ท่านสุริเดชแก้วบุรเพ็ดได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมผู้ปกครองจงให้การร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหลานได้ค้นคว้าหำเรียนอย่างเต็มส่วนพร้อมทางสุขยู่ส่งเสริมให้ลูกหลานเข้าร่วมการสอบเสียงแต่ต้นฮอดปลายสำหรับนักเรียนทุกคนจงสุ่มใส่ค้นคว้าหำเรียนทางกักเกียมความพร้อมด้านทางกายทางด้านสติปัญญาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าร่วมการสอบเสียงครั้งนี้ให้สำเร็จและได้คะแนนดีมีความพึงพอใจต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวต่างประเทศกองประชุมการนำบรรดานครอาเซียน2026จัดขึ้นในวันที่8มิถุนายนนี้ที่นครหลวงฮานอยจุดประสงค์ของกองประชุมเพื่อแน่ใจสุขยู่การร่วมมืออย่างตั้งหน้าความรวมยืนยงของทุกภาคส่วนในการสร้างประชาคมอาเซียนท่านฟามยาตุกหองนายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวมีความเห็นว่ากองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสุขยู่อนาคตจากบรรดานครอัศริยะเยือนยงและการเสื่อมต่อเป็นเวทีปราศัยเพื่อให้บรรดาตัวเมืองอัศริยะพร้อมกันแบ่งปันบทเรียนประสบการณ์แลกเปลี่ยนข้อริเริ่มและการสร้างบรรดารูปแบบหัวมือใหม่เพื่อแนะใสแก้ไขบรรดาสิ่งท้าทายรวมพร้อมทั้งขุดค้นบรรดากาลโอกาสของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4และสังกาดดิจิตอลอย่างมีประสิทธิผลท่านฟามยาตุกกล่าวเติมว่าจากตัวจริงในการพัฒนาตัวเมืองเวียดนามเห็นได้ว่าการหันเป็นดิจิตอลการเติบโตสีเขียวและการเสื่อมต่อภาคพื้นแม่นบรรดาเสาค่ำซวยหนุนเซิงกันและกันแน่ใสยกสูงคุณภาพการดำรงชีวิตของประชาชนและเพิ่มทวีความสามารถในการรับมือกับบรรดาสิ่งท้าทายของอนาคต
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่8มิถุนายนนี้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ริกเตอร์อยู่บริเวณหมู่เกาะฟิลิปปินส์ตอนบ่ายเมื่อเดียวกันสถาบันค้นคว้าภูเขาไฟและแผ่นดินไหวฟิลิปปินส์ได้ออกแจ้งการว่าหลังจากเฝ้าติดตามวัดแทกและวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องแล้วคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นจะบ่สร้างผลกระทบที่หุนแรงดังนั้นจึงยกเลิกการเตือนภัยสึนามิเพื่อบ่ให้ประชาชนมีความกังวลหลายเกินไปที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้บัลลังก์ทองเกียงคำสนนีและดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

ดงบ่มีไม้เอาอันใดมาเป็นป่าหนองบ่มีหญ้าปองป่าสิซุ่นอยู่บ่อนใดสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมีรายการเป็นประจำนำความบุญสื่นมามอบเป็นกำลังแห่งใจพรคลายความอิดเมื่อยให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่หับฟังอยู่ทางบ้านปัจจุบันหลายทานปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสำเร็จผลมีผลงานไม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าและก็มีความภาคภูมิใจพึงพอใจกับผลงานของตนเองที่เหตุใดแต่ว่าแต่ยังมีหลายๆทานยังบ่ทันสำเร็จผลเทือกะย้อนเวลาเนาะจังสันก็ขอให้แข่งขันกับเวลาเพื่อนว่าจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหรือว่าเฮาจะเฮ็ดอันใดก็แม่นเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเฮาจะเฮ็ดได้ดีได้หับมากหับผลสำใดจังสันทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงมอบให้เด้อความมวลซื่นเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกทุกท่านเนาะคำคืนนี้บทกลอนที่จะเสนอเป็นกลอนที่คัดจากเปิ้มอุทิยานอักษรแห่งนครกาวีเป็นบทเขียนของดอกซ่อนดอนโขงมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในก่อนที่มีเสือว่าอายอุ่นจากอกแม่แสนอกอุ่นเมื่อใดเนาอกอุ่นมารดาอุ่นกายญาทางจิตใจอยู่สบายเบาแค้นเศร้าแรงแม่เพียรถนอมเลี้ยงบ่วางตัวปะปอยเลือดอกแม่หลั่งย้อยไหลเข้าสู่ตัวคอยนาหนาวหลายห้อยพื้นผ้าหนาใหญ่พื้นงามไฝเท่าทันอ้ายอกอุ่นคิงคุ้งเนื้อแม่หอดโยมโสมอุ้มทั้งวาจาอ้อยอินยามได้ยินพาให้หลับแนบนิ่งในวงล้อมวางแขนแม่นาอ้อมอกแม่ป่านว่าได้อยู่เฮือนใหญ่ฝ่าหนาม้วนหมู่ไผลีมาบ่สั่นคอนแขนยานอันว้าฝุ่งยุงหินที่บินมาตอมไตมือแม่ปัดไปปองประคองตุ้มหักเห่าบุญคุณแม่หลายมากล้นหาสิ่งเสมอเหมือนมีแม่โกรธจริงกายเป็นคนห้ำเหียนเขียนได้คำสอนแม่เพียรแพงเว้าเป็นคนดีของซาดให้หู้จักพ่อหุ่มสุ่มเสื้อชาติตระกูลวานากอดแม่กอดให้แน่นเนาแนบสวงอกกราบหับในบุญคุณแม่เพียรแพงเลี้ยงมีแม่กดจริงมีวันนี้ทำความดีให้กับชาติรสชาตินมหวานลูกยังจำเจอได้ย้อนคุณแก้วแม่

บทกลอนอายอุ่นจากอกแม่ผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะเป็นบทเขียนของดอกซ้อนดอนคงคัดจากปื้มอุทยานอักษรแห่งนครกาวีเพิ่นว่า

ดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกทานที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านใดอยากจะประกอบส่วนบุญซืนหรือว่าอยากจะทดสอบความรู้ของตนเองทางด้านการเขียนบทกลอนก็ส่งมาได้เด้อยินดีนำเอาผลงานมาออกสู่รายการนี้เนาะมาฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของลูกดอนกระเด็นขอมอบเป็นความมุ่งเสริมให้กับเพื่อนมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วสุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีตลอดไปบทก่อนสื่อว่าคอยน้องทงนาเฮาเดือน11ออดอ่อนลมวอนวีวอนอ่อนซอนแนมนำนาทงทามแท่กวงเข้าออกห่วงเหลืองลายคือคำผืนแผนแสนซื่นสวงทรงสิ่งย่อคอขิงก่องกลมยามลมต้องต่อยตีนกแย่นแวนแวดห้องก้องไผ่เคมเถียงส่งเสียงหุยหวนหากอมนาแหนมเข่าเสียงกะเว้าประสานเต้าปลายตาลต้นต่ำส้มเข่างามก่องกลมคือคำแพนคำง้อยเถียงมือคำแก้มแหนมทงสุดสายตาสุดคนิงหวนนางว่าสิคืนมาบ้านคืนสถานแถวห้องทงนาทองทางทงลงเกี่ยวผลกอบกูนำอ้ายน้องกาวจ๋าแต่สัญญาหลายเลี้ยวเบี้ยวเบียงบังรหัสถึกแสงสีมวยมัดบ่เต่ามาคือเว้าสัญญาเฮาหามห้างเป็นหมันบ่มีค่าหน้าสาวสีสำซอยมีคนส่วนสวยสู่กลับมาเถิดยอดสู้อ้ายคอยอยู่เดียวดายคงหมายเหียงผ่านางบ่ห่างเหินหายหน้าเก็บเกี่ยวนาเฮาแล้วลมวีแววหวานวาเป็นวีวาว่าเว้าสลองเข้าห่วมกันอย่าให้หักขาดสะบั้นสลายลายลมลวงนางเอ๋ยถึกบ่าวเวียงควงไปใส่หวานหวานเว้าเบื่อหน้าเฮาเคยสร้างทางเค็มเถียงเคยย่างมาเถิดหนามาสวยสร้างทางป่าไผ่โคกคอยยังคอยน้องบ่

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

พันธ์ท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนซึ่งเขียนโดยลูกดอนกระเด็นเพิ่นให้ชื่อว่าคอยน้องทุ่งนาเฮาไปอยู่ทางใดเนาะว่าซั่นมาซะเด้อไปเลยไปหลับจงมายามบ้านป่าขาดอนเด้ว่าซะเนาะอีความคิดฮอดคิดถึงเพิ่นว่าอยากไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็อย่าสิไปเลยไปหลับจงมีเวลามายามบ้านเด้อว่าซั่นคนอื่นเขายังมาบัดน้องคือว่าบ่ยินข่าวยินข่าวเอาเป็นอีกบทกลอนหนึ่งฝากเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังอยู่ในขณะนี้มาฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้เป็นผลงานการเขียนของแสงเพชรแก้วประเสริฐมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในก่อนที่มีชื่อว่าบ้านแม่ภูมิฐานแถวถิ่นแคว้นแดนดานโดยเขาครูพนมเรียงลายงามเหยียดยาวประกันบ้านลำน้ำนอนโคนเกี้ยวสายยาวระวังดานพึกษาเสนโกตันทันทานทินภัยมัดสาลอยแล่นจันในนานวาลีอุดมสมบูรณ์สัตว์สิ่งมีหลายล้นเสือสิงลิงหมูเม่นเมื่อยมีสนีคางอากาศบินเซลเซลคณาล้นอังเมืองเหลียวลงแหล่ลำไต้ยุทางสบายไปทงเพียงไก่เกินตาใหญ่ใหญ่ภูมิพื้นบ้านใดหรือเทียมบ้านเมืองใสแสนสว่างบ้านเมคอยสุขสื่นซอยบ่มีตื่นต่ำไผเหี่ยมเอ๋ยอากาศสดธรรมชาติสร้างสั่นสั่งแปลงปันคู่หาหารตูนตาดสัมสบันสวงแก้วสุ่มเย็นสุ่มสวงซอยลาวันเมืองแม่ให้สึ่งภัยขู่ย่านพายุแค้วห่างเฮือนสุขใดเหมือนบ่อนบ้านเพียงแค่ดินลาวน้ำใสใจคนขักคลองดาวเดือนแจ้งอยู่ใสห่อนลืมเจ้าลืมเฮาน้องพีแสนไก่ยามพ

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

อาเสียงเพชรเกียวประเสริฐในสื่อบทก่อนว่าบ้านแม่เฮาบ้านแม่เฮาเป็นดินแดนที่สวยงามมีธรรมชาติมีสายน้ำลำธารอากาศก็แสนดีว่าซั่นผู้คนก็นิสัยดีเว้าหนัวหัวมวนอยู่ใส่ก็บ่คือบ้านเฮาเด้อเพิ่นว่าจังซั่นเนาะมอบให้กับเพิ่นมิตรรายการในค่ำคืนนี้หวังว่าคงจะเป็นทีเบิกบานบุญซื่นบ่หลายก็คงน้อยเนาะมาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของสายดอนใต้ซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีโพดแห่งกาเมบทก่อนเพิ่นมีชื่อว่าป่าตินและป่าตายป่าปิ่นลอยดีดเต้นดันดืบเมื่อเหนือห่างขวดคุยทวนกระแสเมนาทีไหลริ้วแสนเมื่อยหิวก็ทนสู้ให้ถึงปลายจุดเล็งบ่มีหวนตาวหน้าลงใต้ลองนาทีสั่นเดียวชีวิตนี้มนุษย์ซากสุมคนการเกิดมีชีวิตประเสริฐสูงเหลือล้นต้องบุกดันขันสู้บ่ยอมถอยหลังตาวเพื่อจุดหมายมาดมุ่งที่มีไว้แต่ละคนนั่นแล้วขอเพียงแต่ถูกต้องตามกองเปืองแป๋วบ่ลวงในคุณของระเบียบการเมืองบ้านยากง่ายขอคันท่าเตรียมตัวตั้งต่อมีความเพียรเพียบพร้อมอดทนน้อมแนบนำหากว่าป่าตายแล้วก็ลบตาวคืนหลังไหลลองลงลำของทางทวนลงใต้ป่าตายหมดทางสู้ต้องไหลคืนกับตาวมันหากฟูอยู่หน้าน้ำลงใต้เมนาทีพุ่นแล้วคนใดหากหย่อท้ออิดอ่อนกายใจบ่เข้มแข็งคมเด็ดเคลื่อนแข็งคันเข้มเหมือนดังป่าตายแล้วที่ไหลลงใต้ต่ำคนเฮาหากบ่สู้สิตายด้ามดัง

เป็นจังได๋รับฟังบทกลอนและเสียงเพลงผ่านไปหวังว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีรายการคงจะบ่ทันหลับนอนกันเถอะเนาะยังคงเป็นกําลังแรงใจให้เปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้เมื่อกี้นี่ฟังบทกลอนจากซ้ายดอนใต้เพิ่นให้ชื่อว่าป่าเป็นและป่าตายเพิ่นว่าคนเฮานี่หากว่าคนใดย่อท้ออิดอ่อนกายใจหากว่าบ่เข้มแข็งคมเด็ดเคลื่อนแข็งขันเข้มเหมือนดังป่าตายแล้วสิไหลลงใต้ต่ําหากว่าจิตใจบ่โตสู้สิตายด้ามดังป่านั่นแล้วเพิ่นว่าเนาะฉะนั้นเกิดเป็นคนต้องมีจิตใจที่โตสู้บ่ต้องยอมแพ้เนาะสู้ถึงว่ายังบ่ถึงฝันเทื่อก็บ่ต้องอ่อนกายบ่ต้องอ่อนใจบ่ต้องท้อแท้ต้องสู้ต่อไปเนาะความหวังหรือว่าไสยศาสนานั้นรอท่านอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนขออย่างเดียวต้องสู้อย่ายอมแพ้เนาะมาฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของบัวบางบึงขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านในก่อนที่มีชื่อว่าความบริสุทธิ์จากใจหวังดีที่มอบให้ฝันไฟคงเห็นไว้เมื่อยามเดินไกลห่างกันเกินกรรมอาจเป็นฝันฝังมันนิรันดรซ้อนแบงเกิดผูกพันเสื่อมเข้าไม่ตีน้อมแนบมโนวาเดมิหมายวันแยกห้างทางไตไก่เทียวนึกน้อมเดียวเฟื่อแฝงคอบแยงประคองตูมสมานสันใจเกี้ยวประสานใจกายปองปัจจักปุ๋งหักแท้ในห้องแห่งภวังล้วนใจใส่ซื่นซ้อยมาจากดวงใจบ่วันไหวคอนแคนโคนทลายเปปีนดินทางเดินไก่ค่อยทะยอยนำก้าวผ่านขอเพียงอึดต่อทอนเคียงคำกูใจมีพลังเหลื่อมล้ำมีค่าคุ้มขังปาถนาใจหมายบ่วางเวเวอร์เวิงเพื่อนใดดีใจแท้มีแวหนีเปเปลี่ยนสุขทุกเสริญหยดย่องประดื่มข้างส่งประเคนหากใจจริงจอดมันฟันผ่าหนามหนาใจซื่อใส่ในงานหยดย่อนิยมยองใจดีสมหนาแน่นบริวารบ่แหน่งนายกายนี้มีชื่อข้างครึ่งค่ำคู่มโนเจ้า

เอาเสียงเพลงพร้อมบทกลอนที่มีชื่อว่าความบริสุทธิ์ใจความบริสุทธิ์จากหัวใจบ่มีคิดเลี้ยวบ่มีแต่เปลี่ยนมีแต่ยึดมั่นในหัวใจผูกพันกันไปบ่มีวันแยกห่างเป็นว่าซะเนาะสิแลความบริสุทธิ์ใจความจริงใจมันซื่อกันบ่ได้เนาะมันต้องบริสุทธิ์พุทธพงมาจากส่วนลึกในหัวใจแท้ๆเนาะที่มีให้มีต่อกันและกันนี่อันนี้แม่นเป็นความดีที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดคนเฮาอยู่ร่วมกันให้ฮักกันไว้หลายๆเนาะหักกันไว้ดีกว่าสังกันเพิ่นว่าความหักนี้มีหักแล้วมันก็มีคุณงามความดีกินบ่มืดละคันหักกันเนาะบ่มีไผสิมาแยกห่างบ่มีแยกออกกันได้เนาะย้อนความหักความสามัคคีความเข้าใจซึ่งกันและกันมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีสมควรแก่เวลาที่สิได้มารับจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการไก่สนวิศญราชขออวยไส้พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเฮาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้นี่หมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วเอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ค่ะหาว่าเงินกี่เกิดโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและนำพาทุกศาสนาของการปฏิวัติลาวมั่นยืน

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกล่อมเกลียวฝากส่งมาหากล่อมอุรายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืนห้อย 3.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขี

ได้ขุดเอาไว้เฮ็ดขอเหล็กงอเอาไว้เฮ็ดเกี่ยวค้นขุดเลียวเอาไว้บ่ดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงต้นหับทานเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.มื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์1ชั่วโมงอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้ที่ว่ายังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานยามค่ำคืนแบบนี้จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในเฮือนในสันก็ดีหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานรักษาความสงบความปลอดภัยอยู่ตามป้อมตามจุดต่างๆถึงจะอยู่เขตห่างไกลซอกลีกเพียงใดกะยาเนาะโคสุกะขอเป็นกำลังแรงใจให้มอบเสียงเพลงเสียงขับเสียงลามข้อมูลข่าวสารให้ท่านได้รับฟังและผู้ที่กำลังเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้บ่ว่าจะเดินทางใกล้เดินทางไกลกะขอให้ทุกคนเฮาเนาะเอาใจใส่ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรค่อยไปค่อยมาเพราะว่าในระยะหน้าฤดูฝนแบบนี้มีหลายเส้นทางกระเมนเป็นบวกเป็นคุ้มหลายบอนเส้นทางตัดขาดทุกคนเฮาต้องให้มีสติเนาะถ้าว่าเส้นทางใดที่เฮาบ่คุ้นเคยยิ่งได้เพิ่มความมีสติระมัดระวังให้หลายขึ้นบางเส้นทางเนาะกระเมนเปียกมื่นการสัญจรพบความยุ่งยากบางบอนกระเมนบ่สามารถสัญจรไปได้คือเส้นทางไปภาคเหนือนี่บางจุดบางบอนรถบรรทุกนี่ก็บ่สามารถไปได้ในหน้าฤดูฝนแบบนี้ติดตามข่าวสภาพเส้นทางก่อนที่เราจะไปกันก่อนและพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องกวาดกาสภาพเทคนิคของรถเฮาให้มันมีสภาพสมบูรณ์พร้อมในการเดินทางจึงค่อยออกเดินทางเพื่อความปลอดภัยเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านมอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายโอ้ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: บ่มาดบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ําไห้น้ําก็บ่มีฝาปิดน้ําขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มก็บ่ทากบ่ทางอู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแนั้นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ําขังก็ต้องกําจัดบ่ให้มันมีคุ้ยน้ําไห้น้ําก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนําเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาจะจัดการอนามัยเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: อ้าววันใครที่ได้เครื่องนี่นะคือมาเสียบสายต่อรีดไปจังซี
1: ่ลูกนี่นะพอ
0: ลูกให้หยังคือบ่รีดซะนะเสียบสายต่อรีดไปจังซี่มันอันตรายได้ลูกฮู้บ่จักหน่อยเกิดไฟสดใหม่เฮือนใหม่ซันทั้งสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและเงินคำน้ำอีกเลยฮู้จักประหยัดแม่ลูก
1: เจ้าพ
2: ออีส่งเม็ดเซหากันทุกวัน
3: เสียงเพลงจากทางรายการของพวกเขาฝากต้น
2: เอออีส่งเม็ดเซหากันทุกวันคำเศร้าเดียวนี้น้องเศร้า
3: หนึ่งสมองอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะมีทั้งเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำมีสาระนะฮู้มีข้อมูลข่าวสารดีๆนำมาสลับสับเปลี่ยนให้ท่านได้หาฟังและมาในระยะนี้เนาะเฮาก็มาฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องกันอีกตื่มเกี่ยวกับภัยมิจฉาชีพและให้ระวังตัวในการตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันนี้มีกลุ่มคนที่ว่าบ่หวังดีแอบอ้างนำใส่ Facebook ของบริษัทที่ว่ามีชื่อเสียงนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษโฆษณาหาเหยื่อผ่านทางสื่อออนไลน์เหล่านี้เป็นต้นก็แม่น Facebook และก็ WhatsApp โดยอ้างว่าเหยื่อได้รับรางวัลสร้างแห่งจูงใจให้กับเหยื่อเฮ็ดตามคำแนะนำโดยให้เหยื่อนี่ลงทะเบียนแล้วก็ป้อนข้อมูลส่วนตัวและก็ข้อมูลของธนาคารหรือว่าลอกให้ติดตั้งแอปที่จะใส่ควบคุมโทรศัพท์ของเหยื่อเนาะด้วยรูปแบบขอรหัสหรือว่ารหัส OTP เนาะเฮ็ดให้ผลบวังดีสามารถที่ว่าเอาเงินและก็ข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อใดปัจจุบันนี้เกิดการสูญเสียเงินจำนวนหลายพร้อมทางข้อมูลส่วนตัวต่างๆฉะนั้นเนาะจึงฝากเตือนผู้ที่นำใส่ทางสื่อสังคมออนไลน์ให้มีสติระวังตัวและมีสติในการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามหับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์คอยวันใดน้องอายสิส่งมาหาฟังเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำจากทางรายการของพวกเขาผ่านไปกลับมาในระยะนี้เนาะเราจะนำเอาสารนหูดีๆมีประโยชน์มานำเสนอให้ท่านได้รับฟังซึ่งว่าสารนหูที่จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังในมื้อนี้นั่นก็คือกระเทียมให้คุณประโยชน์หลายกว่าที่เราคิดเนาะกระเทียมมีสารที่ช่วยต้านมะเร็งต้านความดันเลือดสูงและการนำใช้ในการปรุงแต่งอาหารเนื้อของกระเทียมยังมีข้อดีที่โดดเด่นคือให้ความร้อนที่ช่วยขับลมแก้วัดได้ดีนอกจากที่ว่าช่วยปรุงแต่งอาหารแล้วกระเทียมก็ยังมีข้อดีคือสามารถรักษาสิวได้ให้หายช่วยเฮ็ดให้สิวเซียนและก็สิวหัวดำนี่ยุบลงลดสิวอักเสบสิวหัวสร้างที่อยู่ตามใบหน้าหรือว่าอยู่ตามห่างกายใดในพริบตาวิธีปิ้นปัวสิวเนาะก็แม่นมีขั้นตอนง่ายๆที่ทุกท่านนี่สามารถนำไปปฏิบัติได้ก็คืออันที่1เนาะนำเอากระเทียมนี่มาปอกเปลือกแล้วก็ล้างให้สะอาดซอยให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็นำเอามาทาในบริเวณที่ว่ามีสิวแล้วจะปาไว้อยู่ประมาณ5-10 นาทีแล้วก็ล้างออกเนาะหลังจากนั้นให้เฮานี่เอาน้ำก้อนเนาะมาทาเพื่อหลุดอาการแสบฮ้อนอันที่2แม่นให้ปฏิบัติคือขั้นตอนที่1ก็แม่นเอากระเทียมนี่แหละเนาะมาซอยบางๆแล้วก็นำไปปั้นหรือว่าบดให้ละเอียดผสมกับน้ำเล็กน้อยแล้วนำเอาสำลีนี่มาจุ่มใส่ให้บางๆเฉพาะบริเวณที่เป็นสิวปะไว้5-10 นาทีแล้วก็ล้างออกวิธีที่2นี่จะแซ่บน้อยกว่าวิธีที่1เนื่องจากว่าเนาะกระเทียมนี่จะ

ทึกเจียป่นด้วยน้ำแล้วอันนี้ก็คือสารณหูดีๆมีประโยชน์ที่ทางรายการของเฮานำมาฝากมาตอนให้ท่านได้รับฟังในมื้อนี้ก็คือคุณประโยชน์ของผักเทียมหรือว่าหัวกระเทียมเนาะสามารถปวดสิวได้

หนึ่งสมองอยู่กับอีพ่ออีเมย์พ่อลุงแม่ป้าอาน้องนุ่งลูกหลานของเฮาเนาะมีทั้งเสียงเพลงเสียงคลับเสียงรำมีข้อมูลข่าวสารมีสาระน่าฮู้สลับสับเปลี่ยนกันไปมาในระยะนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้อีกตื้มเนาะเกี่ยวกับการใส่ฟืนใส่ไฟนี่แหละได้ยินข่าวกันเป็นประจำประจำท่านผู้ฟังแต่ละข่าวแต่ละมือแต่ละวันนี่ก็เฮ็ดให้จิตใจนี่หดหู่โดยเฉพาะเมนไฟไหม้เหือนของพ่อแม่ประชาชนเนาะฟังแล้วก็หดหู่ใจแนวใดก็ตามเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮาเอาไว้อีกตื้มบ่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้าหรือว่าเตาแก๊สหรือที่ว่าเฮาดังด้วยท่านดังด้วยฟืนอันใดก็อย่าเนาะเกี่ยวกับฟืนกับไฟขอให้เพิ่มความมีสติระมัดระวังนี่ให้หลายขึ้นโดยเฉพาะแม่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะบางครอบบางครัวนี่มีแอร์หลายหน่วยและก็มีเครื่องปรับน้ำอุ่นน้ำฮ้อนน้ำเย็นอีกหลายอันหลายอย่างเนาะถือว่าชีวิตประจำวันแม่นใช้ไฟฟ้านี่เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นในเมื่อที่เราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายในครอบครัวก็ต้องหมั่นกวดกาเบิ่งเนาะอันใดที่มันเก่ามันแก่มันหมดอายุการใช้งานแล้วเราต้องมีการเปลี่ยนถ่ายออกถ้าว่าอันใดที่ว่ามันบ่รับประกันแล้วบ่มั่นใจเนาะก็แม่นให้สร้างหรือว่าผู้ที่มีความชำนาญเรื่องการซ่อมแปลงไฟฟ้านี่มากวดกะเบิ่งอย่างคักแน่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟฟ้าหัวไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าลัดวงจรพาให้เกิดปัญหาอัคคีภัยนำความเสียหายมาให้แก่ทรัพย์สินและเงินสารของเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นห่วงเป็นใหญ่พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านจึงได้มาเว้ามาว่ามากล่าวมาเตือนทุกมื้อเนาะอยากให้ทุกคนเฮามีตั้งแต่ข่าวดีๆมีตั้งแต่ความสุขในการดำรงชีวิตแต่ละมือแต่ละวันเอาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้เนาะ

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนยูของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วเนาะเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเรื่องการรักษาสุขภาพโดยเฉพาะเมนเอาใจใส่ป้องกันพยาธิไข้ยุงลายในแต่ละมื้อเนาะการรายงานของผู้ที่ว่าติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายอยู่บ้านเฮาเมืองเฮาก็เมนมีตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าในระยะนี้เนาะก็เป็นหน้าฤดูฝนแดดฉะนั้นมีฝนตกลงมามีน้ำอั่งน้ำขังและก็หญ้านี่เกิดขึ้นตามกลางบ้านฮานหญ้าของเฮามันหกมันเหือจึงเป็นเงื่อนไขเห็นให้ยุงลายนี่สามารถแพร่พันธุ์ได้ง่ายทุกคนเฮาต้องได้พร้อมกันปฏิบัติ5ปอตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นวางออกอันที่1ก็แม่นต้องปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเหือนนอกเหือนของเฮาบ่ให้ยุงนี่มาวางไข่ใส่อันที่2มันเปลี่ยนถ่ายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำสินว่าเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ธาตุห้องจอกน้ำนี่อย่างเป็นประจำอันที่3ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมออมเหือนนอกเหือนของเฮาบ่ให้มีกระปุกกระป๋องบ่ให้มีน้ำอั่งน้ำขังบ่ได้มันหกมันเหือกก็ต้องทากต้องทางและต้องปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ก็ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดกินยาตามแพทย์สั่งแล้วเฮาจะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นห่วงเป็นใยเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮามาฝากเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังม่วนๆเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เส้นทางติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 น. ถึง 23:00 น.มื้อนี้แมนวันพหัสแฮม11ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่11เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00 น.รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00 น.รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30 น.รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00 น.ข่าวภาคเศร้า7:30 น.รายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00 น.รายการขับขี่ปลอดภัย9:00 น.รายการสีสันเสียงเพลง10:00 น.รายการลองลิสต์ลองไล่11:00 น.รายการเพลงก่อนเที่ยง12:00 น.ข่าวภาคเที่ยง12:30 น.รายการเพื่อนธนาคาร13:00 น.รายการเพลงสากล14:00 น.รายการนิทานพื้นบ้าน15:00 น.รายการยกปัญหามาสนทนา15:30 น.รายการประกันสังคม16:00 น.รายการปกปักรักษาป่าไม้16:30 น.รายการฮอบบ้านผ่านเมือง17:00 น.รายการสนทนาภาษาแม่18:00 น.รายการอาทิตย์อัสดง19:00 น.รายการข่าวภาคคำ19:30 น.รายการหักแผ่นดินแม่20:00 น.รายการเพื่อมาตุภูมิ20:30 น.รายการเพลงดังในอดีต21:00 น.รายการข่าว15 น.21:15 น.รายการเพลงกอมนิทรา22:00 น.รายการล้าตีเสียงเพลง23:00 น.หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คันได้ฟังความเว้าข่มในๆอย่าเฝ้าจมไหลเน้อล้างเถื่อข่มขี้เพียภายหน้าหากสิดียาสิติเตียนเว้าพักกระเดาว่าข่มคืนบาดได้กินลาบก้อยผัดซีโอเอาหาแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังเถียงแพงทุกๆท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5 โมง 6 โมงซึ่งแม่นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทุกทิศของประเทศเราพร้อมด้วยเพลงขับลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังผู้ตื่นนึกลุกเศร้าประกอบส่วนขอในเวียกงานประจำวันได้ฟังรายการนี้ฟังข่าวไปน้ำแดฟังเพลงไปน้ำพร้อมกระสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านเฮ็ดเวียกได้เป็นปกติเนาะหาเนี่ยใดก็ตามรายการนี้มาพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันพฤหัสแฮม11ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่11เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026แนวใดก็ตามท่านผู้ฟังพวกเราพบกันในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นก็ได้นำเอาข่าวคราวมาเสนอให้ท่านฟังเป็นประจำนั่นแหละถึงแม้ว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อเริ่มต้นในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของพวกเขาเองอยู่ในแต่ละกรุงเขตนั้นพวกเขาจงออกแห่งแข่งขันกันปฏิบัติเรียกงานด้วยความรับผิดชอบสูงเฮ็ดให้การพันกันยามิติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวในทุกกรุงเขตเรียกงานนั้นปรากฏผลเป็นจริงเนาะเป็นได้สภาพการเพิ่มพูนผลิตผลมาหอดระยะนี้ก็แม่นฤดูของการผลิตข้าวหน้าปีแล้วก็คิดว่าหลายบ้านหลายที่หลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นชาวนาเกษตรกรของพวกเฮาก็คงจะสุมใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนด้วยการผลิตเพิ่มพูนผลิตผลปลูกพืชผักในฤดูฝนให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้โดยเฉพาะก็แม่นข้าวกินนั่นล่ะเฮ็ดได้สิมีข้าวคุ้มอยู่คุ้มกินเฮ็ดได้เศรษฐกิจครอบครัวจะหังมีเข้มแข็งแม่นพวกเฮาทุกคนต้องได้เล็งไม่เล็งมือเอาใจใส่ให้แหละยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนเองนะเฮ็ดให้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายจึงจะเฮ็ดในเศรษฐกิจครอบครัวเฮาเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็งเศรษฐกิจแห่งชาติเข้มแข็งประชาชนมีชีวิตกันเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่าลืมเป้าหมายรวมของพวกเฮาแม่นนำพาเอาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในตนซึ่งเองใส่มุดทุกคนในสังคมนั่นแหละต้องได้เอาใจใส่สู่สนจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนด้วยความรับผิดชอบสูงเพิ่มสมรรถภาพผลผลิตของเวียกงานให้มีประสิทธิผลสูงเนาะอันนี้แม่นพวกเราทุกคนต้องพร้อมใจกันเฮ็ดพร้อมใจกันสร้างสาพัฒนาบ้านเมืองของพวกเขาฮะมื้อนี้ก็เส้นเคยนั่นแหละก็มีข่าวจากทิศจากทุกทิศมาล้มสู่ฐานฟังนอกจากนั้นผู้ดำเนินรายการก็ได้มีเพลงมีลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก่อนจะฟังข่าวหรือว่าติดตามข่าวละเอียดนั้นเริ่มต้นของรายการให้ท่านได้ม่วนซื่นสักก่อนฟังเพลงฟังลำจากทางรายการหลังจากนั้นจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

ข้านี้ไว้สิมีไว้คือบ่จังแม่นงามกระดาจังแม่นงามกะหล่อที่คนเอิ้นว่าลีพีละครบ่เพียงน้อบ่นี่ธรรมศาสตร์ฮัตชัดจันนี่แล้วละแม่นสิพันนานานับเรื่องงามบ่จบได้ถ้าเฮาลงเมื่อใต้มีผู้

ละมีสีเหลืองสีขาวสีทองแดงหรือป่านนั้นอัศจรรย์เสียงน้ำตุนแช่วันหลักแปดเช้าปากเสแวะเล่นเย็นเนื้อแม่นชุ่มกายละมีทั้งน้องเลยอายเคียงคู่เด้อจูจีผูกไม่ตีตำผาบอนผาลานเด้อหินเกยละพวกเขาเคยไปเล่นนินเขาเคียงคู่คือจังตั้งแต่ปูพอมาอ่องอดเบาอ้อยหลากเบาเจียง

บาดเจียงขันอ่อนคาดบ่ได้อยู่ซ่อนมาลงน้องผัดรักนี้ละจังมากำฝ่ายพี่ทั้งเบาเนื้อบาดเจียงมีแต่เสียงหวยหวนสิลังลงน้ำตาหน่อยนั่งจ้องคอยน้อหลังพลานินเอ๋ย

น้องมาลุงลาจริงบ่เอาละพ่อแม่ออดออดเว้าออดเศร้าก่อนเตียงเอ้ยละเฮานี่เสื้อข่อยขาหูลากกอกยาใหญ่มันบ่สมเผ่าผู้ตระกูลเจ้าผู้ยศสูงเขานั้นเสื้อซาดแค่หางเหย้าสนุกแกว้งเฮาผู้เสื้อไก่กลุ่มหางสั่นแกว้งบ่คือตกมาทุกสู่มือพวกเฮายาคือเขาพุ่นแล้วและยาไปเมานำความหักสิสักจุงไปทางหายละขวัญขยายด้วยการให้เดินไปตามตานางการศึกษาเป็นแบบอย่างออกน้ำหน้าน้ออยู่เลยผ้าซื้อ

ฟังลำจากทางรายการผ่านพ้นไปแล้วก็หวังว่าจะสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ฟังในยามเช้าๆก็จังสินี่ได้ยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายเนาะก็หวังว่าคงจะนำเอาความเบิกบานม่วนซื่นมาให้ท่านผู้ฟังได้เป็นอย่างดีบัดนี้นี่ผู้ดำเนินรายการก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้รับฟังซึ่งข่าวนี้แม่นว่าถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาเพิ่นได้เดินทางไปเยี่ยมยามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแต่วันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ตอบสนองตามคำเชิญของสหายเลมิงหึงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสายสอดไซสีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขันสูงของลาวเฮาจะเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นการทัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสมัครพิเศษการร่วมมือหอบด้านและการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ระหว่าง2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวเวียดนามพร้อมนี้สายนายกรัฐมนตรีก็จะได้เข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนนี้ฮะปัจจุบันเพิ่นก็กำลังเยี่ยมยามอยู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะอันนี้ก็แม่นเว้าถึงท่านนายกรัฐมนตรีสอนไสศรีบันดอนพร้อมภรรยาและคณะผู้แทนขั้นสูงจากลาวเฮานี่ได้เดินทางไปเยี่ยมยามสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3แต่วันที่7ถึงวันที่9มิถุนายนนี้เอาข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี้ก็แม่นเว้าถึงกรมพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้ออกแจ้งการท่านผู้ฟังออกแจ้งการให้เข้มงวดเกี่ยวกับการบริหารหน้าเขื่อนและเกี่ยมมือสุขเสริญการคุ้มครองความปลอดภัยของเขื่อนประจำปี2026กรมพลังงานหรือมีสื่อย่อเขียนย่อว่ากพง.กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้ออกแจ้งการฉบับเลขที่1016ทับกพง.ลงวันที่15เดือนพฤษภาคม2026เพื่อการเกี่ยมความพร้อมรับมือเวียกงานบริหารจัดการน้ำแผนรับมือฉุกเฉินความปลอดภัยของเขื่อนการรายงานข้อมูลประจำวันในแบบฟอร์มออนไลน์ประจำปี2026ผู้พัฒนาโครงการนั้นจะต้องได้ปฏิบัติละเอียดเป็นต้นแม่นอันที่1ก็แม่นกวดกาสภาพโครงสร้างอุปกรณ์ระบบกลไกการปิดเปิดประตูระบายน้ำอาคารระบายน้ำระบบไฟสำรองพาหนะและเครื่องมือตอบโต้เหตุฉุกเฉินมีความพร้อมใช้งานในสภาพปกติและเกิดเหตุฉุกเฉิน 2. จะต้องเผยแพร่ฝึกซ้อมและจำลองแผนรับมือฉุกเฉินของโครงการให้สำเร็จพร้อมทั้งปรับปรุงกลไกเครื่องมือที่ใช้เข้าในการแจ้งเตือนให้ประชาชนบ้านและองค์การปกครองท้องถิ่นที่นอนอยู่ในเขตความเสี่ยงน้ำท่วมได้มีส่วนร่วมมีสติและเกี่ยมความพร้อมรับมือในทุกกรณี 3. เพิ่มทวีการเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศติดตามกวดกาความปลอดภัยของเขื่อนเป็นปกติต่อเนื่องตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือเป็นต้นกวดกาพฤติกรรมเขื่อนด้วยตาเป้าผ่านบรรดาอุปกรณ์ติดตามพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลและสมเทียบกับค่ากำหนดไว้ในคู่มือของแต่ละอุปกรณ์แต่งตั้งทีมงานอุทกศาสตร์และเครื่องมือเพื่อติดตามการก่อตัวของพายุทิศทางของพายุที่จะพัดผ่านแต่ละครั้งประเมินปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและการระบายน้ำออกจากอ่างในเวลาน้ำน้องสูงบริษัทโครงการจะต้องควบคุมอัตราการปล่อยน้ำคือปริมาณน้ำไหลออกนะน้ำที่ปล่อยออกอัน
น้ำจะปล่อยออกให้หลายกว่าปริมาณการไหลเข้าน้ำของอ่างพร้อมนี้ก็ให้องค์การปกครองท้องถิ่นช่วยประสานแจ้งเตือนทุกภาคส่วนรับทราบเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือลดพรผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่บริเวณท้ายเขื่อนและหน้าเขื่อน4การปล่อยน้ำก่อนการปล่อยน้ำมันหรือเปิดประตูระบายน้ำล้นบริษัทโครงการต้องแจ้งถึงกรมพลังงานเพื่อขอการอนุมัติการปล่อยน้ำก่อนอย่างหน่อย7วันล่วงหน้าตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา40ของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อนมาตรา54ของกฎหมายว่าด้วยน้ำและทรัพยากรน้ำสำหรับปรับปรุงในเวลาที่ปล่อยน้ำและหลังการปล่อยน้ำที่เฮ็ดให้ระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงกระทันหันบริษัทโครงการต้องมีมาตรการขั้นตอนละเอียดและปฏิบัติตามระเบียบการของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยเฉพาะคำแนะนำว่าด้วยความปลอดภัยของเขื่อนอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินและหลีกเลี่ยงหรือและลดพรผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่เขตท้ายและหน้าเขื่อนในระยะที่เปิดประตูระบายน้ำหาหาประกันความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบต่อประชาชนในเขตท้ายเขื่อนและหน้าเขื่อนให้บริษัทโครงการเอาใจใส่ประสานสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นคณะคุ้มครองภัยพิบัติแต่ละขั้นรวมทั้งขั้นบ้านขั้นเมืองขั้นแขวงและศูนย์กลางเพื่อแจ้งเตือนประชาชนหัวหน่วยธุรกิจและโครงการอื่นๆให้รับทราบและต่อเนื่อง6ถ้ามีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินบริษัทโครงการบริษัทหรือว่าโครงการนั้นต้องเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนรับมือฉุกเฉินอย่างเหียบด่วนประสานสมทบกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงคณะคุ้มครองภัยพิบัติเพื่อลดพรผลกระทบตามลำดับของเหตุการณ์ฉุกเฉินและรายงานผลการปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวให้กรมพลังงานกรมพลังงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างเหียบด่วนติดต่อประสานงานหากกรมพลังงานคือมีทานเพชรสวรรค์รัตนะทงไสหัวหน้ากรมเบอร์โทรของเพิ่นกระแมน020-94 ตัว3388ทานวิทูลและบัณฑิตทุมบุตรห้องหัวหน้ากรมเบอร์โทร020-5569-6556ท่านแหละพิมพ์พิสารหัวหน้าแผนกเบอร์โทร020-5588-6161ท่านจันทพรปัญญาทองหัวหน้าแผนกเบอร์โทร020-9995-8235และท่านสุขสันต์จันทรังสีหัวหน้าแผนกเบอร์โทร020-5663-5514ตลอด24ชั่วโมงอันที่7บริษัทหรือว่าโครงการที่ศูนย์กลางคุ้มครองต้องรายงานข้อมูลของน้ำแบบรายวันลงในกลุ่ม WhatsApp ประกอบข้อมูลแบบออนไลน์ใน Google Search ให้ครบถ้วนและสำเร็จก่อนเวลา 9:00 น.กรณีเกิดสภาพน้ำนองสูงบริษัทหรือว่าโครงการนั้นต้องเพิ่มการรายงานน้ำเป็นระยะสู่โมงตามความเห็นของภาครัฐผ่านช่องทางต่างๆที่มีให้ทันต่อสภาพการอันที่8เสนอแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงช่วยออกแจ้งการให้โครงการเขื่อนไฟฟ้าภายใต้การคุ้มครองขันแขวงจัดตั้งปฏิบัติตามกำหนดที่ได้กำหนดไว้ในข้อ1และข้อ7ของแจ้งการฉบับนี้และมอบให้แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงช่วยจัดตั้งปฏิบัติร่วมกับแขนงการที่เกี่ยวข้องเป็นปกติดังนั้นหันเพิ่นจึงแจ้งมายังทานเพิ่มทวีที่ตามกฎกาเฝ้าระวังและรายงานความรับผิดชอบให้สูงนะอันนี้ก็เป็นทางกรมพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นได้ออกแจ้งการให้บริษัทหรือว่าโครงการที่มีส่วน
ในเกี่ยวของกับเขื่อนแต่ละบ่อ นั้นต้องเข้มงวดบริหารจัดการน้ำอยู่ในเขื่อนและเกี่ยมหับมือสุกเสริญในการคุ้มครองความปลอดภัยของเขื่อนประจำปี2026ก็มีหลายข้อที่ทิพย์ได้แจ้งการแนะนำออกไปก็ให้บริษัทหรือว่าโครงการที่มีส่วนผัวพันกับเขื่อนแต่ละบอนแต่ละทีในขอบเขตทั่วประเทศจงเอาใจใส่ปฏิวัติตามแจ้งการฉบับนี้ให้ได้รับผลดีที่สุดนะโดยเฉพาะเวลาจะเปิดจะปิดน้ำออกจากเขื่อนนั้นก็ต้องมีการขออนุมัติจากกรมพลังงานอย่างคักแน่อย่างหน่อย7วันก็ต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนตื่นอีกได้บ่เป็นขออนุมัติแล้วละประชาชนบ่ฮู้ก็ปล่อยโลดอันนั้นก็เป็นไปบ่ได้ก็ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบตื่นอีกเพื่อจะได้มีการกะเกี่ยมหับมือกับภัยน้ําท่วมอาจจะเกิดขึ้นในเวลาปล่อยน้ําออกจากเขื่อนและอื่นๆตื่นอีกหลายอย่างทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนลดพรผลเสียหายทางด้านพื้นฐานโครงสร้างวัตถุอุปกรณ์เนื้อที่การผลิตกิจกรรมผลผลิตกิจกรรมของประชาชนเนาะต้องเอาใจใส่ปฏิวัติตามแจ้งการฉบับนี้ให้มันเข้มงวดเพื่อรับประกันให้ประชาชนมีความปลอดภัยสูงที่สุดอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศวันนี้นี่มาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเอาข่าวต่างๆมาเว้าสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการลุ้มทั่วทิศจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งแม่นบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังเอาบัดนี้มาฟังปัญหานี้ท่านผู้ฟังซึ่งจะนำเสนอท่านเกี่ยวกับนำไส้สินค้าลาวส่งเสริมคนลาวนี่ก็ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งแห่งชาติและรูปร่างค่านิยมเบิ่งขามสินค้าภายในซึ่งในทำการเกษตรโลกาภิวัตน์และสภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจที่หัดกลุ่มในปัจจุบันหนึ่งในกำลังแห่งสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาของลาวให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงกระแมนการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน

ากส่วนในสังคมที่ยังติดพันกับค่านิยมการบริโภคสินค้าจากต่างประเทศโดยมีความเชื่อมั่นว่าสินค้านำเข้าต้องมีคุณภาพดีกว่าเสมอซึ่งความคิดดังกล่าวได้กลายเป็นอุปสรรคหนึ่งในการเติบโตของธุรกิจภายในดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นชาติควรพิจารณาถึงผลประโยชน์ในนิติมิติต่างๆดังนี้อันธมิตรก็เป็นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและปกป้องเงินตราด้วยการหันมานำใช้สินค้าที่ผลิตภายในและสวมใช้บริการของคนลาวแมนการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยตรงเมื่อธุรกิจลาวสามารถอยู่รอดและขยายตัวได้จะนำไปสู่การสร้างเวียกเก็บเงินทำลดพรการลังไหลของเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศและประกอบส่วนสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินกีบต่อมาก็เป็นยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าลาวซึ่งปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ของลาวหลายประเภทโดยเฉพาะสินค้ากสิกรรมอินทรีย์หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งต่างๆก็ได้รับการยั่งยืนมาตรฐานในระดับสากลและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกการที่คนลาวเองหันมาบริโภคและให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์จะเป็นแห่งสุขยู่ให้ผู้ประกอบการของลาวเฮานี่พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างบ่หยุดยั้งความหักชาติที่แสดงออกผ่านการกระทำคืออุดมการหักชาติบ่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ความรู้สึกแต่สามารถพิสูจน์ได้ผ่านพฤติกรรมในชีวิตประจำวันการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตอยู่ภายในหรือการสนับสนุนธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางของคนลาวถือเป็นการมอบโอกาสให้พี่น้องห่วมชาติได้มื้นตาอ้าปากซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและก้าวไปพร้อมกันโดยบ่ทิ่มไผไว้ข้างหลังการยุติแนวคิดที่ดูถูกหรือเห็นว่าของเราด้อยกว่าชาติอื่นนั้นแม้นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขภาครัฐเองก็พร้อมเล็งจะตั้งปฏิวัตินโยบายส่งเสริมการผลิตภายในและกวดกามาตรฐานสินค้าอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเสื่อมันให้แก่ผู้บริโภคสรุปแล้วการสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองบ่แม่นความรับผิดชอบของภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของพลเมืองลาวโมดทุกคนที่จะร่วมแฮงร่วมใจกันเปลี่ยนค่านิยมหันมาสนับสนุนสินค้าและบริการของคนลาวอย่างจริงจังเมื่อคนลาวมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตนเองมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของกันและกันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยอมมีรากฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและสามารถก้าวเดินในเวทีภาคพื้นและสากลได้อย่างสง่าผ่าเผยนะอันนี้ก็แม่นเว้าถึงแม่และท่านผู้ฟังนำใช้สินค้าลาวนี่ก็แม่นการส่งเสริมคนลาวและก็ถือเป็นกระแจสำคัญสร้างความเข้มแข็งแห่งชาติและก็ลึบล่างค่านิยมเบิ่งคำสินค้าภายในนั้นผ่านมานี่พรรครัฐบาลก็ได้มีนโยบายสุกยู่ส่งเสริมการผลิตและการสวมใส่สินค้าภายในให้หลายขึ้นแต่ก็ยังมีคนเฮาจำนวนหนึ่งจำนวนหลายให้ละยังมีค่านิยมสวมใส่ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศทั้งๆที่ว่ามีบางสินค้าลาวเฮากับผลิตได้คุณภาพกับบ่น้อยไปกว่าสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นสินค้ากสิกรรมนี่นะผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่พวกเขาสามารถผลิตได้แต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่อย่างหลงหลายก็แน่นอนท่านผู้ฟังแม่นว่าเฮาเริ่มต้นในการผลิตในการหันกสิกรรมไปสู่อุตสาหกรรมเพื่อผลิตสินค้าบริโภคอยู่ภายในผลิตสินค้ากสิกรรมบริโภคอยู่ภายในแต่ก็มีหลายอันเด้ที่ได้รับการยั่งยืนมาตรฐานเป็นที่ฮ้องรับของสากลแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่างไหนนะดังนั้นพวกเราจงหันมานิยมชมชอบชมใส่สินค้าจากคนลาวสินค้าลาวผลิตเองจะเป็นการดีบุกกลัวบ่เนาะเพื่อพร้อมกันสุขยู่ให้คนลาว

เอามีโอกาสได้มื้นตาอาปากมีโอกาสได้ทำการขยายการผลิตให้กว้างขวางออกต่อไปดีกว่าจะไปสร้างกระแสสร้างค่านิยมสินค้าจากภายนอกติเตียนว่าสินค้าของเราเฮามีความด้อยกว่าอันนี้ก็ต้องได้มีการเกิดขึ้นใหม่จะอิงใส่แต่ผู้หนึ่งผู้เดียวภาครัฐเท่านั้นก็ยังบ่ได้ต้องมุดทุกคนนับตั้งแต่ผู้ละระดับสูงสุดลงไปหาระดับภาคหญ้าหากฐานก็ต้องได้พร้อมใจกันบ่แม่นว่าพวกระดมแต่ประชาชนขันท้องถิ่นประชาชนให้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติหันมาสร้างกระแสนิยมสินค้าจากภายในเป็นการสุกยู่การผลิตของคนลาวเฮาแต่ตนเองพัดไปทางอื่นวันเสาร์วันอาทิตย์มาพุ่นข้ามไปต่างประเทศพุ่นไปซื้อสินค้าซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อเสบียงอาหารมาไว้อยู่ไว้กินก็ต้องเบิ่งก็ต้องเปลี่ยนแบบเป็นอย่างในการสุกยู่นำพาประชาชนจัดตั้งการผลิตสร้างให้ประชาชนเริ่มจากตัวเฮาเองนี่แหละทุกภาคส่วนในสังคมทุกๆคนเริ่มจากตัวเฮาเองเป็นเจ้าการในการสร้างค่านิยมหันมาสวมใส่ผลิตภัณฑ์จากภายในประเทศที่พวกเฮาสามารถผลิตได้จึงจะเฮ็ดให้เศรษฐกิจลาวของพวกเฮามีหากฐานที่เข้มแข็งขึ้นไปอย่างบ่จุดจั่งเอาข่าวต่อไปอีกสำหรับข่าวนี้แม่นว่าถึงโครงการก่อสร้างทางเลขที่13ใต้แต่กิโลเมตรที่21571มีความคืบหน้าแล้วหลายกว่า21ส่วนห้อยเกือบ22ส่วนห้อยพุ่นล่ะคือวันที่3มิถุนายนนี้ทานวันทองมุตนาวงศ์หัวหน้ากรมขัวทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมคณะวิศวการเพิ่นก็ได้ลงสมทบกับเจ้าของโครงการก่อสร้างเส้นทางเลขที่13ใต้ระยะแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71ลงติดตามและสุกยู่โครงการก่อสร้างเส้นทางเลขที่13ใต้ซึ่งมาฮอดท้ายเดือนพฤษภาคมแล้วนี้มีความคืบหน้าของโครงการนั้นคืบหน้าหลายกว่า21ส่วนห้อยเกือบ22ส่วนห้อยพุ่นล่ะการลงติดตามครั้งนี้ก็ได้ปรึกษาหรือหลายหน้าเวียกที่สำคัญเพื่อเฮ็ดให้โครงการมีความคืบหน้าตามแผนการพร้อมนั้นยังได้ซี้นำบางจุดเป็นต้นแม่นซี้นำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทางนี่ต้องรับประกันความปลอดภัยในการก่อสร้างมีป้ายเตือนป้ายสัญญาณการจราจรเส้นทางในฤดูฝนต้องลงเรียนอันสองมาก็ต้องรับประกันการระบายน้ำบ่ให้น้ำท่วมขังทั้งสองฝากทางสองเบื้องวัสสะเวลามีฝนตกแห้งต้องได้เอาใจใส่จัดตั้งทีมงานระบายน้ำให้ท่วงทันเพื่อป้องกันบ่ให้เส้นทางถูกตัดขาดนี่ฮะผู้ใดได้สัญจรไปมาตามเส้นทางเลขที่13ใต้แต่กิโลเมตรที่21ไปจนฮอดกิโลเมตรที่71ทั้งแขวงบริคำไซพุ่นมีบางงานบางที่การก่อสร้างบ่ทันแล้วท่านผู้ฟังจงคอยไปคอยมาเพิ่นกำลังก่อสร้างอยู่ทางภาคส่วนเกี่ยวข้องก็เลยลงไปติดตามกวดกาแนะนำวิธีการซี้นำบางปัญหาในการก่อสร้างเฮ็ดแนวใดให้การก่อสร้างสำเร็จตามแผนการทั้งรับประกันคุณภาพในการนำใช้ให้ยาวนานนะน้ำฝนกระทงเฮ็ดแนวใดเพิ่นก็ได้มีการซี้นำบางปัญหาฮะก็หวังว่าอีกบ่ดนเส้นทางเลขที่13ใต้ซึ่งเปรียบเหมือนสายเลือดของการคมนาคมนี่นะจะสำเร็จตามระดับแผนการที่วางไว้เมื่อไปทางเลขที่13ใต้แล้วพวกเขาก็จะนำพาทานไปพุ่นแหละไปทางเมืองไซธานี13ใต้นี่ก็อยู่เมืองไซธานีแหละคราวนี้แม่นบ่เว้าถึงเส้นทางเนาะเว้าถึงเพิ่นได้บุกจับตัวของแก๊งสแกมเมอร์สัญชาติจีน24คนอยู่บ้านคุดสำบาดเมืองไซธานีวันที่3มิถุนายน2566นี้เจ้าหน้าที่กรมตำรวจเศรษฐกิจก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนต่างประเทศได้เซาเฮือนวิลล่าหลังหนึ่งอยู่ภายในเฮือนนั้นก็มีการเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมงดังนั้นเจ้าหน้าที่กรมตำรวจเศรษฐกิจสมทบกับเจ้าหน้าที่วิชาเฉพาะกองบัญชาการป้องกันเคลื่อนที่และภาคส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ากวดค้นเฮือนที่เป็นเป้าหมายในเขตบ้านคุดสำบัดเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์
จากการกวดคนนั้นก็สามารถจับตัวพวกเคลื่อนไหวซ่อโกงทรัพย์ทางโทรคมหรือแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์นั่นแหละเป็นคนสัญชาติจีนทั้งหมดจำนวน24คนและได้พบเห็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโทรศัพท์มือถือจำนวนหลายหน่วยหลายเครื่องว่าซะที่นำใส่เข้าในการกระทำผิดซึ่งปัจจุบันนี้นี่เจ้าหน้าที่ผู้สืบสวนสอบสวนขยายผลหากลุ่มแก๊งร่วมกระบวนการและบุคคลที่มีส่วนร่วมพัวพันมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายฮะนี่แหละกำเนิดเองใส่ควมเป็นหูเป็นตาของประชาชนเฮากรณีนี้กำเนิดมีพลเมืองดีไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะเพิ่นว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่เฮือนบนหันบนนี้อยู่บ้านนั่นบ้านนี้แบบผิดปกติเจ้าหน้าที่ก็ได้แต่งกำลังลงกวดกาสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องในท้องถิ่นลงกวดกาสุดท้ายมาก็สามารถจับกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นสัญชาติจีนได้ถึง24คนอยู่บ้านคุดสมบัติเมืองไสธานีเนาะอันนี้ก็ต้องอิงใส่พลเมืองลาวหมดทุกคนอยู่ในสังคมต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นอิงใส่แต่เจ้าหน้าที่เพิ่นก็บ่สามารถเฮ็ดหล่อนได้ไปได้หมดทุกบ่อนต้องอาศัยประชาชนในสังคมมาแหละเป็นเจ้ากันกันคือเพิ่นเว้าตำรวจก็แม่นคือเพิ่นเว้าในเมื่อก่อนว่าอยู่ประเทศลาวนี่มีพลเมืองลาวประมาณ3ล้านกว่าคนนะในนั้นเป็นประชาชน3ล้านกว่าคนเป็นตำรวจ3ล้านกว่าคนเป็นทหาร3ล้านกว่าคนนี่อันนี้ก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบแม่นเป็นของทั่วปวงชนก็หวังว่าอยู่เขตแขวงอื่นๆก็คงจะมีการกวดล่างปราบปรามสกัดกั้นบ่ให้แพร่ออกไปเป็นวงกว้างมีผลกระทบต่อประชาชนเฮาผู้บริสุทธิ์จากคุดสัมบาทกันเลยๆไปทางแขวงเวียงจันทน์เนาะอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์นี่ก็เจ้าหน้าที่ปคสแขวงเวียงจันทน์ได้กวดล่างกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่ภายในแขวงเวียงจันทน์สามารถจับผู้กระทำผิดได้ถึง49คนปคสแขวงเวียงจันทน์รายงานว่าวันที่1ค่ะวันที่2กุมภาพันธ์นี้เจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะแผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศห้องสันติบาลและแผนกตำรวจเศรษฐกิจห้องตำรวจกองบัญชาการปคสแขวงเวียงจันทน์สมทบกับกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบได้ลงกวดกาคนต่างประเทศที่เข้ามาเซาเฮือนพักและเฮือนของประชาชนเพื่อเป็นบอนเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือคอลเซ็นเตอร์จำนวน3จุดภายในแขวงเวียงจันทน์คือจุดที่1มันอยู่เฮือนพักแอคำบ้านขันหมากเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์พบเห็นคนต่างประเทศทั้งหมดนี่16คนมี2สัญชาติคือสัญชาติจีน15คนสิงคโปร์1คนเฮือนประชาชนบ้านนาปูนเมืองแก้วอุดมพบเห็นคนต่างประเทศทั้งหมด8คนเป็นหญิง3คนมี2สัญชาติฟิลิปปินส์นี่7คนเป็นหญิง3คนมาเลเซีย1คนและจุดที่3เป็นเฮือนประชาชนบ้านเวิร์นสานเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์พบเห็นคนต่างประเทศทั้งหมด25คนเป็นหญิง5คนเป็นสัญชาติมาเลเซียทั้งหมดซึ่งผ่านการกวดกาพบเห็นเอกสารหนังสือผ่านแดนทั้งหมด35หัวกวดพบเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอื่นๆจำนวนหลายการที่ได้นำไส้เข้าในการเคลื่อนไหวกระทำผิดเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะจึงได้กักตัวพวกเกี่ยวพร้อมด้วยเอกสารและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมอบให้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อสืบต่อดำเนินคดีต่อพวกเกี่ยวตามระเบียบกฎหมายเนาะเว้าแล้วเว้าอีกท่านผู้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างการปราบปรามจะสำเร็จไปด้วยดีนั้นก็เป็นเอียงใส่พลเมืองลาวหมดทุกคนให้เป็นหูเป็นตาช่วยกันช่วยเจ้าหน้าที่เพิ่นมีปรากฏเห็นว่าสงสัยมีการกระทำผิดอยู่บนใดให้ฮีบฮ้อนรายงานต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่นจะได้ลงไปสกัดกั้นและปราบปรามได้ทันท่วงทีจากนี้ก็ไปทางทิศใต้พุ่นแหละไปทางแขวงจำปาสักฟังข่าวนี้แม่นว่าถึงปคส.แขวงจำปาสักได้มอบผู้ถูกหาสัญชาติเวียดนาม15คนในฐานเข้าออกเมืองโบถูกต้องตามกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ของเวียดนาม
วันที่18เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศแขวงจำปาสักก็ได้สมทบกับเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจกวดค้นเข้าออกเมืองประจำด่านสากลแดนสวรรค์ลาวเบ้าแขวงสวรรคเขตและก็ได้มอบทรงผู้ถือหาสันสัตว์เวียดนาม15คนเป็นหญิง4คนในฐานะความผิดเข้าออกเมืองบ่ถูกต้องตามกฎหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสังคมนิยมเวียดนามเพื่อนำตัวกลับคืนประเทศอยู่ด้านสกุลแดนสวรรค์ลาวบ้าแขวงสวรรคเขตกล่าวมอบกำเมนพันโทคำภูคอนบัวที่พันห้องหัวหน้าห้องการสันติบาลปคสแขวงจำปาสักพร้อมคณะและกล่าวหับกำเมนทานเหงียนวันหึงตั้งหน้ากงสุลใหญ่สาธารณสังคมนิยมเวียดนามประจำนครปากเซแขวงจำปาสักมีทานเหงียนดิงฟุงหัวหน้าฐานชายแดนด้านสากลลาวเบ้าแขวงกวางจิพร้อมคณะโดยซ่องหน้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าห่วมอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ทั้งแขวงยมซักไปละเพิ่นก็ได้มอบคนเวียดนาม15คนที่เข้าออกเมืองบ่ถูกต้องตามกฎหมายคืนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเวียดนามเพื่อนำตัวกลับคืนประเทศส่วนอยู่ทั้งแขวงสวรรคเขตก็เป็นวันที่3มิถุนายนนี้แหละแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงสวนเขตเพิ่นก็ได้จัดพิธีทำลายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทเครื่องหมายการค้ายี่ห้อปืนใหญ่คู่โดยการเป็นประธานของท่านนางสุขเสวยแก้วประเสริฐห้องหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงมีท่านพัทธิตวุฒิพงษ์มณีตั้งหน้าบริษัทเจสยามอินดัสทรีจำกัดที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ากาปืนใหญ่คู่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสินค้าที่นำมาทำลายถิ่มในครั้งนี้แม่นยึดได้จากบ้านเสยมงคลเมืองอุทุมพรในวันที่5พฤษภาผ่านมามีจำนวนทั้งหมด944อันประกอบมียางหน้ารถไถ124เซนยางหลังรถไถ107เซนโค้งพานใบไถสีส้ม42โค้งเผาหลังรถไถสีส้มสีขาว70อันเผาหลังรถไถสีส้มสีเขียว5อันเผาหลังรถไถนาสีดำ1ห้อยครับ2อันลากไถลากไถสีดำ1ห้อย67อันขอลากรถไถสีส้ม1ห้อย56อันสังรถไถสีส้ม1ห้อย9อันใบค้านใบไถสีฟ้า62อันรวมมูลค่า5ห้อย10ล้านกว่ากีบส่วนผู้ละเมิดไม่ได้ครับการเฮ็ดบทบันทึกพร้อมทั้งศึกษาผมและถ้ามีครั้งต่อไปแม่นจะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดโดยจะอายัดทรัพย์สินค้าและปรับไม้ผู้กระทำผิดตามระเบียบกฎหมายอันนี้ก็เป็นข่าวอยู่ทั้งแขวงสวนเขตฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลามื้อนี้บุญเทียงแก้วเวลาวงดำเนินรายการไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

หากสร้างนายเอกลักษณ์เป็นเจ้าเศรษฐกิจต้องหอมจิตหอมใจนำใส่เงินเก็บหลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแผงเพื่อนมิลการที่คิดทอดจิตถึงทุกทาน30นาทีต่อจากนี้ไปนะพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผลของการหักฟังแจ้งสะดวกสบายเลยบอพวกเรายังมีเว็บไซต์มิลการเพียงแต่เข้าไปที่เบอร์ไปเว็บ lnr.org.aวิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกมื้อนี้อนุรักษ์รัตวันหับนาทีดำเนินรายการอยู่กับมิลรายการเด้ออย่าเฝ้าเบื่อนายอย่าเฝ้าหมุนขึ้นปากก็แล้วกันเนาะ30นาทีนี้นอกจากจะมีเพลงลูกทุ่งบ้านนาแล้วยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาแนะนำมาเว้าสู่มิลรายการได้หับฟังมื้อนี้สืบต่อก็แล้วกันเนาะหลายๆผลิตภัณฑ์ที่จะเว้าสู่ฟังนี่เป็นต้นแมนซากาเฟยาอมผลิตภัณฑ์ที่เป็นแคปซูลกับมีเดือดทันผู้ฟังนอกจากนั้นก็ยังมีแป้งหนัวผลิตภัณฑ์ที่ได้หับความนิยมสมซอบหลายในปัจจุบันนี้ก็คือซากาเฟ่ผู้ใดที่ได้ดื่มแล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพในนี้อนุรักษ์ก็จะแนะนำซากาเฟ่เห็ดหมื่นปีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีมีทั้งเสน่ห์ที่มีน้ำตาลและก็บ่มีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกสมผู้ใดดื่มซาได้ดื่มซาผู้ใดดื่มซาบ่ได้ดื่มกาเฟ่สลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยได้ทันผู้ฟังและก็เรื่องของการดื่มนี้บางคนมาดื่มตอนเช้าบางคนดื่มตอนแลงอันนี้บ่ว่ากันเนาะตามความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดหมื่นปีจะช่วยเรื่องของการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียประดุมภูมิแพ้ป้องกันพยาธิมะเหงผู้ใดที่เป็นพยาธิตับหัวใจมาไข้หลังกะช่วยได้เช่นเดียวกันเพียงแต่เฮาดื่มไว้ป้องกันท่านผู้ฟังถ้าว่าทานดื่มลงไปแล้วเนาะสุขภาพทางกายของมิลการนั้นมีการปรับเปลี่ยนมีการดีขึ้นขึ้นเท่าไหร่โทรมาบอกมากล่าวได้นอกจากซากาเฟ่เห็ดหมื่นปีแล้วยังมีซากาเฟ่ชนิดอื่นๆอีกเป็นต้นแมนซาอัญญวัฒนะจะช่วยเรื่องของการล้างสารพิษบำรุงสายตาผู้ใดตามือตามัวกินซาอัญญวัฒนะก็ได้ซาดีเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดแป้งนัวให้สารอาหารครบหาหมู่แป้งนัวก็เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้บางคนว่าบ่ฮู้จักเทื่อว่าผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้มีแป้งนัวบ่มีเช่นเดียวกันเนาะเพียงแต่มีรายการนั้นโทรมาสอบถามหรือว่าซอกซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปนั่นแหละพวกเรามีวางขายอยู่แล้วก็มีซาผักอีหมจะสวยเรื่องของการเพิ่มแฮทาดซามะขามป้อมนี่ก็อุ้ยดีต่อสุขภาพท่านผู้ฟังดื่มซามะขามป้อมแล้วให้วิตามินซามะยอสวยไหลเลือดผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องของประจำเดือนมาปกติเจ็บท้องน้อยแบบนี้เพศหญิงของพวกเราส่วนหลายจะมีอาการแบบนี้ท่านผู้ฟังและยังมีซาคืนความสาวหวานสาวงามดีประจำเดือนมาปกติกระซ้ายขาวสวยสั่งภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายซาคิงดำน้ำผึ้งกาเฟ่หลุดความดันเห็นให้เลือดไหลเวียนดีกาเฟ่บำรุงสายตากินลงไปแล้วตามเมื่อตามัวนี่ก็เห็นให้ตาแจ้งขึ้นกาเฟ่บำรุงสายตาจะได้วิตามิน A B6 และวิตามิน E ผู้ใดมีปัญหาเรื่องของสายตาแนะนำกาเฟ่บำรุงสายตาซาอัญญวัฒนะกระสวยเรื่องของการบำรุงสายตาเช่นเดียวกันเนาะมีทั้งซากาเฟ่ให้มิลการได้ดื่มอย่าปล่อยให้ตามมือตามมัวแก่ยาวไปตุ่นมันทรมานในการดำรงชีวิตซอกซื้อซาอัญญวัฒนะกาเฟ่บำรุงสายตาไปป้องกันไปรักษาสายตาของบรรดาทานให้เห็นหงให้เห็นแจ้งเนาะถ้าว่าทรมานอีหลีท่านผู้ฟังในการใช้ชีวิตประจำวันได้อยากไปหั่นมานี่ถ้าว่าค่ำมานี่ก็ไปยากหรือว่าตอนกลางเวรนี้ถ้าเป็นพนักงานของล่าของการกบเฮาจ้องหรือว่าเบิ้งคอมพิวเตอร์หมดมือนี่ก็มีปัญหาเรื่องของสายตานักเรียนนักศึกษากับเซนเดียวกันเนาะเพราะว่าปัญหาสายตาในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นหลายสังเกตว่าเด็กน้อยที่มีปัญหาเรื่องของสายตานี่ต้องได้ใส่แว่นตาตั้งแต่น้อยเลยได้แต่กุ้งกันข้ามแต่ว่าบางคนมีสุขภาพตาที่ดีนะท่านผู้ฟังถึงว่าอายุจะแก่ตัวไปตาก็ยังเห็นหงเห็นแจ้งอยู่ก็ถือว่าสุขภาพเพิ่นดีโชคดีแล้วเนาะที่ว่าตาเห็นหงเห็นแจ้งรักษาสุขภาพทางกายก็แล้วกันเนาะถ้าว่ามีปัญหาเรื่องของทางกายขึ้นมาเมื่อใดให้คิดถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามได้อยากได้ผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม021412977ต้นรายการแบบนี้บอกว่าหลายใหญ่ห่างเนาะมีในการท่าฟังเสียงเพลงอยู่

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 02055704709

0: อยากเสนอว่าไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนย้อนว่าเฮาได้กินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นสิ่งยั่งยืนว่าเฮาสามารถย่างเข้า80ปีแล้วยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สําเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้ยั่งยืนว่ายา 70,000 ปี6บวก5นี่แล้วมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสําเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เหนื่อยธรรมดายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: หน้าที่เรียกงานของข่อยต้องมาก่อนอธิบายบทเรียนแต่งบทสอนสร้างหากิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ดีพาเด็กน้อยเขียนหนังสือทุกๆเช้าต้องหาต้อนรับน้องๆนักเรียนเรียกงานจะหนุ่มยากซับสนปานใดค่อยก็สามารถทันพาให้สำเร็จไปได้บางครั้งก็ท้อและอิดเหนื่อยแต่เรื่องสุขภาพค่อยใจใจอยู่แล้วค่อยดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีเป็นประจำท่านเด็กดื่มแล้วหรือยังคำนี้สนใจสุขภาพด้วยการดื่มกาแฟเฮ็ดมื้อปีของซุ้มซุ้มเติมผลิตภัณฑ์ล้างปอดสารพิษตะปบคุ้มบำรุงเลือดบำรุงร่างกายต่างภูมิต้านทานคัดไล่สารพิษกินพอเสิร์ฟนอนหลับชับทายสะดวกส่วนใหญ่สั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อที่เบอร์0225324492 0225704709
2: สมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

มีรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามหาฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับอนุรักษ์30นาทีอยู่กับส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสำหรับผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีโดยสปอร์ตแมนกาเฟ่เห็ดเมินปียังฝากมีรายการไว้ทุกระยะเลยสำหรับผู้ใดที่หาข้อมูลขึ้นวิทยุมาหาฟังรายการนี้โฆษณาประชาสัมพันธ์เรื่องอย่างเดพวกเขาบอกไปเลยเนาะรายการนี้นำเอาสิ่งดีๆของส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาแนะนำมาเว้าสู่มีรายการให้หาฟังสำหรับผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมินปีโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดเมินปีและซาเห็ดเมินปีถ้าว่าเป็นกาเฟ่เห็ดเมินปีจะมีเสน่ห์ที่มีน้ำตาลและก็บ่มีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดเมินปีปวกสมมีหลายสูตรให้มีรายการได้เลือกตามความต้องการเนาะผู้ใดดื่มเป็นซาได้ก็ดื่มซาผู้ใดดื่มซาบ่ได้เลือกกาเฟ่ก็มีหลายสูตรให้ได้เลือกอยากได้เสน่ห์ที่มีโสมบวกเข้าไปก็ได้ท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ใดที่บ่มักกินน้ำตาลบ่มักดื่มน้ำตาลแหละก็เลือกเอากาเฟ่เห็ดเมินปีสูตรที่บ่มีน้ำตาลเนาะซากาเฟ่เห็ดเมินปีจะช่วยสร้างภูมิต้านทานปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีบำรุงหัวใจตับมะไคร้หลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียสมุนไพรเห็ดเมินปีช่วยทันได้อยากได้ไปใบดื่มสำหรับตนเองสมาชิกในครอบครัวเพื่อนร่วมงานอยากได้เป็นของต้อนของฝากสำหรับญาติพี่น้องอยากได้เป็นของขวัญในวันที่มีความหมายสำคัญวันใดวันหนึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดแบบนี้ก็เหมาะเป็นของขวัญเลยมีรายการเนาะได้ทั้งความหักแพงสามัคคีได้ทั้งสุขภาพดีไปน้ำกันอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษติดต่อสอบถามอยากได้021412977อยู่นครหลวงเวียงจันทน์มาบ้านเวียงเจริญเมืองเสถานนครหลวงเวียงจันทน์และสถานที่ที่สองตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเสทองนครหลวงเวียงจันทน์มีรายการอยู่ทางตั้งแขวงอยากได้เสนอการเนาะแจ้งจุดประสงค์มาแจ้งจิตจำนงมาว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวใดพวกเราส่งสินค้าให้แน่นอนเพียงแต่มีรายการนั้นโทรมา021412977มาเป็นบรรยากาศโกโนฝากต้นเสียงเพียงอีกครั้งหนึ่งก่อนหลายคนถ้าฟังเพลงก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่งานในมื้อนี้เอาแห้งใจฝากต้นแกมีรายการ

จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเขานี่นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์ในแต่ละวันประมาณ20-25 มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันผู้ใดที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบ่เห็นรูอ่านหนังสือก็ได้จะว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่าอยากใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นคั่วซอกหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็ฮู้ได้ว่ามันมีต้องได้รับวิตามินเอเฮาจึงค่อยมาสอกวิตามินเออยู่ในพืชหมากไม้บ้านเฮานี่จึงค่อยมาได้2 3ชนิดแล้วมาปรุงเป็นแคปซูลและกินแคปซูลนี่ยาบำรุงตานี่มื้อนึง2แคปซูลนี่พอเพราะในแคปซูลนึงนี่มัน250 มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจัก5หรือ10เปอร์เซ็นต์เนาะมันก็ชื่อว่าจะได้อยู่ประมาณ10หรือ15มิลลิกรัมกินซอกนั้นก็ถือว่า30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนนี่ใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ฉีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาฮอด18 10นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเฮาบ่ได้ใส่แว่นตาฉะนั้นอันนี้แหละมันถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เฮาก็ค่อยว่ามาเฮ็ดยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตานี่เข้าในกาแฟผู้ที่กินกาแฟแล้วก็ถือว่าก็ช่วยได้คือกันพวกตามั่วพวกตาบ่แจ้ขั้นตาน้ำตายอดอันนี้เห็นว่าใส่ได้ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเขาปลอดสารพิษหรือผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

มิตรรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามหาฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆอยู่กับอนุรักษ์30นาทีกับส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษประชาสัมพันธ์ผู้ที่หาข้อมูลขึ้นมาหาฟังผู้ที่หาฟังเป็นมือทำอิฐเนาะก็ต้องแจ้งไว้รายการนี้รายการเพื่อสุขภาพดีๆอยู่กับส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดเมือนปีโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดเมือนปีท่านผู้ฟังมีทางเสน่ห์ที่มีน้ำตาลและก็บ่มีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดเมือนปีบวกสมเห็ดเมือนปีนี้มีทั้งซากาเฟ่เด้อดื่มซาได้ดื่มซาดื่มกาเฟ่ได้ดื่มกาเฟ่หรือว่าจะควบคู่กันไปทั้งซากาเฟ่ก็ดีต่อสุขภาพเพราะว่าสรรพคุณนี้คือกันเลยท่านผู้ฟังสรรพคุณหลังจากที่ท่านดื่มซากาเฟ่เห็ดเมือนปีลงไปแล้วเนาะจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงหัวใจตับมักให้หลังแก้อาการอิดเมื่ออ่อนเพลียบำรุงทานสายอีกเติมนอกจากซากาเฟ่เห็ดเมือนปียังมีซาอัญญวัฒนาช่วยล้างสารพิษช่วยบำรุงสายตาซาดีเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดแป้งนัวให้สารอาหารครบหาหมู่ซาผักอีหุ่มเพิ่มแฮธาตุซาหมักขามป้อมให้วิตามินซาหมักยอจะช่วยเรื่องของการไหลประจำเดือนประจำเดือนมาปกติซาม่อนช่วยดูดไขมันหน้าท้องท่านผู้ฟังกินซาม่อนหรือว่าดื่มซาม่อนแล้วผู้ใดที่มีท้องใหญ่เพศหญิงเพศชายจะช่วยปรับหน้าท้องเห็นให้รูปร่างสมส่วนซาคืนความสาวหวานสาวงามดีลงขาวประจำเดือนมาปกติกระซ้ายขาวช่วยสั่งภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายซาคิงดำน้ำผึ้งกาเฟ่ลดความดันเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีกาเฟ่บำรุงสายตากาเฟ่บำรุงสายตาแนะนำไว้เป็นประจำเนาะกินกาเฟ่ดื่มกาเฟ่บำรุงสายตาแล้วจะได้วิตามิน A B 6และวิตามิน E กาเฟ่กำลังเสือโครงช่วยให้เลือดไหลเวียนดีกาเฟ่คิงดำผลิตภัณฑ์ของคิงดำต้องแม่นกาเฟ่คิงดำหวานดีกระเพาะกาเฟ่ผักอีหุ่มกาเฟ่ตีเบาหวานนี่คือผลิตภัณฑ์บางส่วนเท่านั้นที่อนุรักษ์มาแนะนำให้มีรายการได้ฮู้จักนอกเหนือจากนี้หลายอีหลีท่านผู้ฟังดังนั้นติดต่อสอบถามได้อยากได้ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพียงแต่มีรายการกดมาที่021412977อยู่ทางต่างแขวงก็สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้เช่นเดียวกันเนาะขอขอบใจมิตรรายการหลายๆติดตามเฮาฟังรายการนี้โดยดีตลอดมาเนาะตั้งแต่ต้นรายการพุ่นแหละขอให้มิตรรายการนั้นอย่าเจ็บอย่าจนสุขกายสบายใจสบายดี

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนถูกทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ่นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิงสีหาเทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570479

ยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

ดุมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่ฮักแพงทุกๆท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่สีสันบรรยากาศรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและคลื่นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ตึมอีกเพื่อให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเขาได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพวกก็มีรายการในมื้อนี้ถือว่าเป็นตอนเช้าของวันพฤหัสโกงครับวันที่11มิถุนาเนาะ11มิถุนา2026วันเวลานาทีหมุนเวียนเปลี่ยนไปไวแท้ๆเนาะตอนเช้าของวันพฤหัสแล้ววันนี้ก็ได้เฮ็ดนำหยังครับบ่ทันวันนี้มื้อนี้ก็วันที่11แล้วเนาะอีกบ่เท่าไหร่ก็สิเบิดเดือนอีกกันเด้เดือนมิถุนาเดือนกรกฎก็จะเข้ามาแทนทีพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้ก็ในท่ามกลางบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะอยู่นครหลวงจันทน์ก็ถือว่าเย็นสบายพอสมควรเนื่องจากว่าระยะ 2-3 มื้อก็มีฝนตกเนาะมีฝนตกลงมาอยู่ทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ก็เป็นเงื่อนไขอันดีให้แก่การผลิตเหตุการณ์ผลิตโดยเฉพาะการปลูกข้าวนาปีในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือขอบเขตทั่วประเทศเนาะคือขอบเขตทั่วประเทศเป็นเงื่อนไขอันดีเนาะในเหตุแก่การผลิตการปลูกข้าวการปลูกพืชผักต่างๆเนาะในฤดูฝนก็มีหลายอันเนาะมีหลายอันหลายแนวเนาะเพื่อว่าค้ำประกันเสบียงอาหารได้ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะถือว่าประชาชนลาวของพวกเขาก็มีมูลเสื้อดูมันขยันเพียรมาแต่ต้นแต่นานแล้วกะเกียมเฮ็ดให้เฮ็ดนาแล้วชาวนาสาวหัวสาวสวนสาวเกษตรกรแน่เกียมปั้นคณะและปัจจุบันในไทยฮุดไทยตกก้าบางปอนบางที่ก็เฮ็ดนาวานประหยัดต้นทุนไปได้เฮ็ดนาวานก็ได้เนาะเพื่อว่า1มามันประหยัดรายจ่ายต่างๆหั่นแหละประหยัดรายจ่ายต่างๆเฮ็ดนาวานบ้านไปแล้วก็แล้วประสิทธิภาพประสิทธิผลอาจจะบ่ได้ขึ้นนาปักนาดำแต่ก็สามารถค้ำประกันเสบียงอาหารได้นะบางครอบครัวก็ถือว่ามีวิธีเฮ็ดมีวิธีเฮ็ดนำใช้เทคโนโลยีนำใช้เทคนิคที่ทันสมัยเข้าในการผลิตก็เฮ็ดให้ผลผลิตมีการเพิ่มขึ้นว่าซั่นทาในแต่ละปีเนาะในแต่ละปีเอาพ่อๆก็มีรายการในมื้อนี้ก็มีข่าวมาต้นมาฝากมาเว้ามาว่ามาโอมาลมให้มีรายการนะครับฟังอีกเส้นเก่าเส้นเคยก็มีหลายๆข่าวๆเนาะมีหลายๆข่าวๆที่เดชอรุณได้นำเอามาฝากในมื้อนี้ก็มีข่าวหลายๆอันเนาะมีข่าวหลายๆอันแต่ว่าก่อนจะไปเข้าข้อมูลข่าวสารนั้นก็ทักทายสบายดีเว้าว่าก็มีรายการก่อนเนาะในตอนเช้าๆบางวันบางทีบางผู้บางคนก็กำลังลุกออกจากบ่อนหลับบ่อนนอนได้เนาะ6โมงครึ่งหาเวลา7โมงเนาะเกียมไปล่าไปการโดยเฉพาะพนักงานทหารตำรวจชาวเกษตรกรก็เกียมเฮ็ดหน้าที่ของตนเองเนาะเฮ็ดหน้าที่ของตนเองเนาะเพื่อว่าปฏิบัติหน้าที่นักเรียนนักศึกษาในบางบอนนักเรียนสายสามัญ นี่บางบอนบางที่บางโรงเรียนนี่ก็สิ้นแล้วพักเรียนแล้วบางบอนบางที่โรงเรียนเอกชนก็ยังสืบต่ออยู่ยังบ่พักปานนี้โรงเรียนเอกชนก็ได้ถือว่าซ่ากว่าโมละองค์เห็นเอกชนเนาะยังบ่ได้พักวันนี้ได้สอบเสียงเลื่อนสั้นเลื่อนขั้นวันที่10ปลายกลางๆเดือนมิถุนามาละก็ยังบ่ได้พักเนาะแต่ว่าเพิ่นผู้ใดพักแล้วก็เบิ่งเวียกเบิ่งงานซอยครอบซอยครัวซอยพ่อซอยแม่เฮ็ดหน้าที่ของลูกที่ดี

ก่อนจะไปพัฒนาอันอื่นต้องพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถจึงจะสามารถเฮ็ดเวียกงานต่างๆได้มาเริ่มต้นข่าวทำอิฐมีรายการนายกรัฐมนตรีของลาวเข้าเยี่ยมคำนับเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศของเวียดนามครับซึ่งว่าข่าวเกิดขึ้นในต้นบ่ายของวันที่9มิถุนายน2026ที่นครหลวงฮานอยของเวียดนามสหายสนใจ 4,000 ดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับสหายโตเริ่มเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศของเวียดนามในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมเวทีอนาคตอาเซียนครั้งที่3ในวันที่7-9มิถุนายน2026ในโอกาสนี้สหายนายกรัฐมนตรีสหายสนใจ 4,000 ดอนก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นและการยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าเยี่ยมคำนับสหายโตเริ่มเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศของเวียดนามพร้อมทั้งได้แสดงความชมเชยอย่างสุดใจและกตีราคาสูงต่อสหายโตเริ่มที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากพรรครัฐสภาแห่งชาติและประชาชนเวียดนามให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานประเทศเวียดนามในกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่16ที่ผ่านมาเนาะทั้งได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จการเยี่ยมยามรัฐกิจยูลาวของสหายโตเริ่มในเดือนกุมภาที่ผ่านมาและกตีราคาสูงที่สหายเวียดนามได้จัดกองประชุมระดับสากลต่างๆผ่านมาด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามอันได้ส่งเสียงให้เห็นถึงบทบาทอันพ้นเด่นขึ้นเวียดนามในเวทีภาคพื้นและกสาคุณพร้อมเดียวกันนี้สหายนายกรัฐมนตรีสอนไซส์4,000 ดอนก็ได้นำเอาความยืดยามทำข่าวอนุพูนและความหักแพงอันสนิทสนมฐานสหายไอ้น้องในครอบครัวเดียวกันของสหายทองลุนศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศของลาวถึงสหายโตเริ่มและบรรดาสหายการนำพรรครัฐและประชาชนเวียดนามทุกสหายนอกจากนี้สหายนายกรัฐมนตรีสอนไซส์4,000 ดอนก็ได้ต่างหน้าให้พรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าแสดงความฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งและขอบใจอย่างจริงใจมายังพรรครัฐและประชาชนเวียดนามไอ้น้องที่ได้รับการสนับสนุนและก็ช่วยเหลืออันล้ำค่าและกระทันการแก่ลาวตลอดมาการพบปะทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ก็ได้แจ้งสภาพการภายในโดยย่อของประเทศให้กันทราบและได้แสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จที่สองฝ่ายญาติปันได้ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้ตีราคาต่อการพัวพันห้องมือระหว่างสองประเทศในระยะผ่านมาซึ่งเห็นว่าสืบตัวมีการขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งในของเขตเวียกงานโดยเฉพาะการพบปะแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนแต่ละขั้นเนาะโดยเฉพาะขั้นศูนย์กลางฮอดขั้นท้องถิ่นอย่างเป็นปกติอันพ้นเดียนเมนส่งสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวและเวียดนามก็ได้สำเร็จการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามทางรัฐกิจซึ่งกันและกันภายหลังสำเร็จกองประชุมใหญ่ของตนซึ่งเป็นการยืนยันถึงการถือสำคัญและก็เป็นบุรีมุสิตต้นต่อต่อสายพัวพันแบบพิเศษลาวเวียดนามที่มีหนึ่งเดียวในโลกเนาะที่มีหนึ่งเดียวในโลกเคียงคู่กันนั้นสองฝ่ายก็ได้แสดงความชมเชยและก็ตีราคาสูงที่เห็นว่าการจะตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงของกรมการเมืองก็คือผลของกองประชุมครั้งที่48ของคณะกรรมการหัวมือลาวเวียดนามสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้และก็มีผลสำเร็จสำคัญหลายด้านบรรดาโครงการการหัวมือได้สืบต่อได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างตั้งหน้าซึ่งหลายโครงการยุทธศาสตร์มีความคืบหน้าอย่างจะแจ้งพร้อมเดียวกันนี้สองฝ่ายก็เห็นดีเป็นเอกภาพจะสืบต่อเพิ่มทวีการหัวมือทางด้านการเมืองให้แน่นแฟ้นและก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในระดับสูงสุดเพิ่มทวีการหัดแน่นเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเพื่อร่วมกันหับมือกับสิ่งท้าทายใหม่ในอนาคตเพิ่มทวีการหัวมือทางด้านการศึกษาเพื่อช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ลาวให้ท่วงทันกับยุคสมัยใหม่สืบต่อประสานสมทบกันอย่างแน่นแฟ้นในการจัดตั้งบรรดากิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองปีสามัคคีมิตรภาพลาวเวียดนามก็คือครบรอบ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตและ50ปีการเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพการหัวมือในปี2017ที่จะมาถึงนี้สืบต่อเอาใจใส่เพิ่มทวีการโฆษณาศึกษาอบรมเพื่อให้ทานแถวพนักงานประชาชนโดยเฉพาะคนหุ่นใหม่ได้เข้าใจอย่างจริงใจหรือว่าได้เข้าใจอย่างจะแจ้งถึงความหมายและความสำคัญของสายพันธุ์แบบพิเศษที่บ่มี2ในโลกนี้ของ2ประเทศลาวเวียดนามเวีย

นามลาวพบทั้งสืบต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนบทเรียนทัศนะและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีภาคพื้นและก็สากลในโอกาสเดียวกันนี้สหายเลขาธิการใหญ่โตลึมก็ได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและกติราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามเวียดนามอย่างเป็นทางการของสหายนายกรัฐมนตรีของลาวและคณะในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งทำอิฐภายหลังดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของลาวอีกสมัยหนึ่งพร้อมทั้งได้มีคำเห็นชี้นำให้สองนายกรัฐมนตรีลาวและเวียดนามสืบต่อเฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อจัดตั้งพันธขยายบรรดาข้อตกลงของสองกลุ่มการเมืองเนาะของสองกลุ่มการเมืองก็คือผลของกองประชุมครั้งที่48ของคณะกรรมการร่วมมือลาวเวียดนามพร้อมทั้งจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสองประเทศให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมตามแผนการที่ได้กำหนดไว้เพื่อเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีแบบพิเศษและการร่วมมือรอบด้านและการร่วมมือรอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เวียดนามลาวให้เจริญงอกงามให้เจริญงอกงามและก็มั่นคงขนงแก่นตลอดกาลนานในใส่นำเอาผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ประชาชนสองชาติลาวเวียดนามให้นับมือนับหลายขึ้นเอาอันนี้ก็เป็นการเดินทางเยี่ยมยามเพื่อว่าเขาเยี่ยมคำนับเลขาธิการใหญ่นำรายงานศูนย์กลางภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามของสหายสนใจสีพันดอนนายกรัฐมนตรีของลาวพร้อมด้วยคณะผู้แทนขั้นสูงเนาะกามาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับทานพงศวรรค์เนาะทานพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและก็กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่เกี่ยวข้องข่าวเกิดขึ้นในวันที่8ที่9มิถุนายนี้ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ท่านพงศวรรค์ศรีสุราษฎร์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของลาวได้นำพาคณะผู้แทนเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่เกี่ยวข้องกองประชุมครั้งนี้มีบรรดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสและผู้ต่างหน้าจากอาเซียนประเทศบวก3ประเทศผู้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกและห้องเลขาธิการใหญ่อาเซียนเข้าร่วมในวันที่8มิถุนายน2026กองประชุมเจ้าที่อาวุโสอาเซียนได้ปรึกษาหารือเพื่อกักเกียมให้แก่การจัดกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และบรรดากองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจาที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ได้รับทราบความคืบหน้าการสร้างประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2025และบรรดายุทธศาสตร์เพื่อจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ดังกล่าวปรึกษาหรือเกี่ยวกับการกระเกียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เนาะเวียดนามเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์อาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับการพัวพันการร่วมมือระหว่างอาเซียนกับบรรดาคู่เจรจาเป็นต้นแมงความคืบหน้าของการเจรจาห้างแผนปฏิบัติงานสภาพใหม่และบรรดาแถลงการร่วมที่เกี่ยวข้องการเสนอเป็นคู่ร่วมทางการของอาเซียนและการกระเกียมให้แก่กองประชุมสุดยอดเฉลิมฉลองการร่วมมืออาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีที่จะจัดขึ้นในวันที่18มิถุนายน2026ที่กาซันของรัสเซียและในวันที่9มิถุนายนท่านรองรัฐมนตรีก็ได้สืบต่อนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของกองประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกและกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเวทีภาคพื้นอาเซียนกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนบวก3ได้ตีราคาสูงต่อมากผลของการพัวพันหัวมือภายใต้ขอบอาเซียนบวก3ในระยะผ่านมาพร้อมทั้งได้สุกยู่การจะตั้งพันธุ์ขยายแผนเวียกร่วมมืออาเซียนบวก3สำหรับระยะ2023-2027อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนในนี้กองประชุมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมืออาเซียนบวก3ในฐานะที่เป็นเวทีการร่วมมือสำคัญของภาคพื้นเพื่อหับมือกับบรรดาสิ่งท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นต้นแมนภัยธรรมชาติพยัติระบาดวิกฤตการทางด้านการเงินความมั่นคงทางด้านสิ่งอาหารพลังงานและอื่น
กรมประชุมยังได้ปรึกษาลือห่วมกันเกี่ยวกับการก้าวเกียมให้แก่กรมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวก3ครั้งที่27และกรมประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ครั้งที่29ที่จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎานี้และเดือนพฤศจิกในไทยปีนี้กรมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของกรมประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกได้ทบทวนคืนการพัวพันหัวมือภายใต้ขอบของกรมประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกหรือ EAS โดยเฉพาะแม่นการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเวียกงานของ EAS สำหรับศก 2024-2028 กรมประชุมได้เห็นดีหักแน่นการหัวมือโดยเน้นใส่คงเขตที่เป็นบริมสิทธิ์เป็นต้นแม่นความมั่นคงทางด้านพลังงานเสบียงอาหารการศึกษาการหันเปลี่ยนเป็นดิจิตอลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การเสื่อมจอดกับการหับมือเนาะกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศเพิ่มเดียวกันนี้กรมประชุมยังได้ย้ำถึงความหมายมั่นต่อความเป็นแก่นกลางของอาเซียนก็คือบทบาทกลไกกรมประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกในฐานะเป็นเวทีเพื่อปรึกษาลือและหัวมือในขงเขตยุทธศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจที่มีผลประโยชน์ร่วมกันโดยแนะใส่ปกป้องรักษาและกระทรวงเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์พื้นสุขในภาคพื้นก็คือในโลกกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเวทีภาคพื้นอาเซียนได้รับทราบผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติบรรดากองประชุมและกับกิจกรรมภายใต้ขอบการร่วมมือเวทีภาคพื้นอาเซียนสำหรับศก 2025-2026 และเห็นดีกับบรรดากิจกรรมสำหรับศกเฮียนสำหรับศกปี 2026-2027 พร้อมเดียวกันนี้ยังได้ทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการห่างแผนปฏิบัติงานมะนิลา 2026-2036 และได้ปรึกษาหรือทิศทางในตอนหน้าสำหรับการร่วมมือในขอบเวทีภาคพื้นอาเซียนทางนี้ก็เพื่อกระเกียมให้เกกรมประชุมรัฐมนตรีเวทีภาคพื้นอาเซียนในเดือนกรกฎานี้ที่นครหลวงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นอกจากนี้บรรดาประเทศสมาชิกก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นเกี่ยวกับปัญหาภาคพื้นและการสากลที่มีความสนใจร่วมกันเป็นต้นแม่นวิกฤตการด้านพลังงานและความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารของโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งอยู่บางภาคพื้นร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคมคู่ทั้งไซเบอร์และ การโซ่กงทางออนไลน์อาชญากรรมข้ามชาติและอื่นๆมาต่อที่ข่าวหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศส่วนกลางภาคของห่วมสมณสากลอยู่เวียดนามโดยตอบสนองตามคำเชิญของภาคคอมมิวนิสต์เวียดนามคณะผู้แทนภาคประชาชนปฏิวัติลาวนำโดยสหายบุญเหลือพันดานวงศ์กรรมการส่วนกลางภาคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศส่วนกลางภาคได้เข้าห่วมงานสัมมนาในหัวข้อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างบรรดาพรรคการเมืองอาซีตะวันออกเสียงใต้เพื่อควบคุมเกี่ยวเข้มแข็งและเป็นเจ้าตนเองหลายขึ้นของประชาคมอาเซียนซึ่งได้จัดขึ้นอยู่นครหลวงฮานอยของเวียดนามในระหว่างวันที่7-8มิถุนายน2026โดยการเป็นเจ้าภาพของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและการเข้าร่วมของบรรดาพรรคการเมืองในอาซีตะวันออกเสียงใต้กองประชุมได้ดำเนินด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพโดยสหายเลห่วงจุ้ยเลหัวจุ้งกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามได้กล่าวเปิดกองประชุมโดยได้ยกให้เห็นถึงจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้และการสุกยู่การเสริมขยายบทบาทของบรรดาพรรคการเมืองของการของภาคพื้นในการสุกยู่เสริมขยายการพัวพันหัวมือในขอบอาเซียนให้นับมือตับเติบใหญ่เข้มแข็งหลังจากนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมได้พร้อมกันแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นปรึกษาหรือโดยมีหัวข้อปินอ้อม3หัวข้อย่อยคือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างบรรดาพรรคการเมืองในอาซีตะวันออกเสียงใต้เพื่อเพิ่มทวีความกลมเกี่ยวคล่องแคล่วและกระเพื่องตนเองของอาเซียนการเสริมขยายบทบาทของพรรคการเมืองเพื่อยกระดับการร่วมมือของอาเซียนการจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์2045ของประชาคมอาเซียนให้ปรากฏผลเป็นจริงและบทเรียนในการคุ้มครองการเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างบรรดาพรรคการเมืองในขบวนการสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งบรรดาพรรคการเมืองได้แลกเปลี่ยนทัศนะและก็ยืนยันถึงความมุ่งมั่นปรารถนาของบรรดาพรรคการเมืองในการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนและบรรลุคาดหมายก็คือวิสัยทัศน์ของอาเซียนในกองประชุมสหายบุญเหลือพันดานวงศ์ได้ตีราคาสูงต่อบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็คือการประกอบส่วนในการสร้างกลไกของกองประชุมที่มีความหมายความสำคัญในครั้งนี้พร้อ
รวมทั้งได้เสนอทิศทางที่สำคัญในการสุกยุ่งส่งเสริมการพัวพันหัวมือระหว่างบรรดาพรรคการเมืองเป็นต้นการสุกยุ่งกลไกการพบปะกันอย่างเป็นปกติและการเสริมขยายบทบาทพรรคการเมืองในการเป็นกระบอกเสียงและเป็นขั้วต่อในการสุกยุ่งเสื่อมโยมเศรษฐกิจสังคมในภาคพื้นและก็ส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนเพื่อหับมือกับสภาพภาคพื้นและสากลที่มีความซับสนในปัจจุบันก็คือหับมือกับบรรดาวิกฤตการในปัจจุบันและในต่อหน้าในโอกาสเดียวกันนี้สหายบุญเรือพันดานุวงศ์ได้พบปะกับสหายเลห่วยจุ้งกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาครัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามซึ่งสองฝ่ายได้ปรึกษาหรือและเลขเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติบรรดาเนื้อในจิตใจที่การนำทั้งสองภาคสองรัฐได้ตกลงเป็นเอกภาพร่วมกันให้เกิดดอกออกผลและนำเอาผลประโยชน์อย่างใหญ่หลวงกว่าเก่ามาสู่ประชาชนสองชาติต่อกับทิศทางแผนการการหัวมือในตัวหน้าทั้งสองฝ่ายได้เห็นดีเป็นเอกภาพในการสืบต่อยกสูงพลบทบาทในการเป็นเสนาธิการทางด้านเวียกงานการต่างประเทศให้แก่ศูนย์กลางภาคก็คือการเสริมขยายการพัวพันหัวมือระหว่างคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคของลาวและกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามให้มีมากผลก้าวขึ้นสูงขึ้นกว่าเก่าการเคลื่อนไหวเวียดนามอยู่เวียดนามของคณะผู้แทนภาคประชาชนปฏิบัติลาวในครั้งนี้ก็ได้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามและก็เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งไม่ติดยึดมิตรภาพอันแน่นแฟ้นซึ่งนอกจากการเคลื่อนไหวอยู่ในคนของฮานอยคณะผู้แทนลาวก็ยังได้สืบต่อทัศนะศึกษาอยู่แขวงนิงบิงและเยี่ยมจามพื้นฐานทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของแขวงจำนวนหนึ่งตื่นอีกมาโตที่ข่าวในเราสั่งซาดแขวงซื้อกองห่วมกับ3องค์การจัดตั้งมหาชนสั่งขบวนการเฮ็ดอนามัยแหล่งข่าวจากแขวงซื้อกองแจ้งให้ฮู้ว่าคณะพรรคพนักงานรัฐกรแนวรับสั่งซาดและสมาชิก3องค์การจัดตั้งมหาชนของแขวงซื้อกองก็คือสาวนุ่มกับมาบานแม่หญิงจากภาคฐานหน่วยแผนกการกรมกองข้างแขวงได้สมัครีสร้างขบวนการออกแห่งงานรวมวันเสาร์แดงข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่9มิถุนายนเนาะเพื่อเป็นการต้อนรับ3วันประวัติศาสตร์ในโอกาสนี้ท่านนางคำสิงห์ทุมมวงศาประธานเราสร้างชาติแขวงเสียกองได้ให้ฮู้ว่าการสร้างขบวนการออกแห่งงานรวมในครั้งนี้เพื่อเป็นการคำนับครบต้น3วันประวัติศาสตร์ก็คือวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือวันชาติที่2ธันวาคมครบ51ปีวันเกิดประธานไกสอนพระวิหารครบ106ปีและก็วันสร้างตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครบ71ปีเป็นการสร้างขบวนการก้าเกี่ยมให้แก่การสร้างตั้งตาแสงตาเวนออกลอยเมฆเติมอีกการสร้างขบวนการเฮ็ดอนามัยครั้งนี้เป็นการทางหญ้าเก็บขี้หญ้าตามเกมทางเริ่มแต่ส่วนหลักเมืองไปหา3แยกกรมราชการป้องกันความสงบเมืองละมามแล้วไปตามทาง16ปี16บีเนาะ16ปีทางขัวเสกองดักจึงเนาะจนฮอดโรงเรียนปฐมบ้านปากโทนฝากเสเฮ็ดให้ตามเส้นทางของตัวเมืองมีความสะอาดสวยงามตามทิศสีเขียวและก็เย็นยงมาต่อที่ข่าวเกี่ยวกับการปรึกษาหรือเวียกงานโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตัวเมืองนครหลวงพะบางเนาะแหล่งข่าวจากแขวงหลวงพะบางรายงานให้ฮู้ว่ากองประชุมปรึกษาหรือเวียกงานโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตัวเมืองนครหลวงพะบางจัดขึ้นเมื่อบริวันนี้อยู่นครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางโดยการเป็นประธานของท่านจินดาวงโพสีคำรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางมีท่านบุญตาอ่อนนาวงหัวหน้ากลุ่มเคหาผังเมืองกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องของแขวงและคณะผู้ชอบเข้าร่วมท่านจินดาวงโพสีคำให้ฮู้ว่านครหลวงพะบางเป็นเมืองมรดกโลกที่มีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์อันยาวนานมีวัฒนธรรมที่คงประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่สวยงามปัจจุบันพวมผเสริญกับสิ่งท้าทายหลายด้านที่ต้องได้ปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะแม้นการขยายตัวของตัวเมืองอย่างไวว้าปัญหาการคุ้มครองขี้เหนียระบบระบายน้ำเปื้อนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสังคมและแรงกดดันอันมหาศาลจากการท่องเที่ยวภายนอกและภายในเพื่อเฮ็ดให้การพัฒนาตัวเมืองนครหลวงพะบางดำเนินอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเคียงคู่กับการอนุรักษ์มรดกโลกหลวงพะบางโครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมตัวเมืองนครหลวงพะบางจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีลดพรผลกระทบจากมลพิษและภัยธรรมชาติพร้อมทั้งสร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการพัฒนาตัวเมืองแบบยืนยงในอนาคตและสิ่งสำคัญให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปี2025-2029ของนครหลวงพะบางเขตหลวงพะบางก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปี2026-2030ของเขตหลวงพะบางซึ่งผู้เข้าร่วมกองประชุมต้องได้สุ่มใส่คนคั่วพิจารณาแก้ไขให้คำแนะนำทางด้านยุทธศาสตร์ทิศทางและแผนการสนับสนุนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการและของรัฐบาลด้วยการจัดตั้งปฏิบัติโครงการเป็นไปตามเป้าหมายมีประสิทธิผลและกระโปรงใสกองประชุมครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นกลไกการเฮ็ดเวียกของคณะซีนำรวมขันแขวงซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับฟังบทรายงานความคืบหน้าโครงการจัดตั้งปฏิบัติโครงการพร้อมทั้งเข้าร่วมค้นคว้าข้อสะดวกข้อยุ่งยากสิ่งท้าทายและซอกหาวิธีแก้ไขเป็นต้นปัญหาการกำจัดขี้เหงื่อการบำบัดน้ำเปื้อนการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยของระบบสายไฟฟ้าระบบสายสื่อสารปรับปรุงเส้นทางและการอื่นๆซึ่งแต่ละเวียกงานของโครงการได้รับทุนกู้ยืมช่วยเหลือล่าจากธนาคารพัฒนาอาเซียนรวมทั้งทุนสมทบของรัฐบาลลาวรวมมูลค่า45ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีการจัดตั้งปฏิบัติจนถึง30 วันที่ 30 มิถุนายน 2030อันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอให้มีรายการได้รับฟังในตอนเช้าของวันพฤหัสนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจให้มีรายการได้บ่หลายกว่าน้อยเนาะถือว่าหลายข่าวหลายข่าวพอสมควรขอขอบใจสำหรับมีรายการที่ได้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาทางว่ามีรายการมีคำตำหนิส่งข่าวหรือมีข่าวต่างๆอยากให้พวกเฮานำเสนอหรือว่าอยากตำหนิส่งข่าวผู้ดำเนินรายการหรือว่ารายการของพวกเฮาอยากให้ปรับปรุงแบบใดก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้หมายเลขโทรศัพท์021212468 021212468ทางว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวความคิดความเห็นของบรรดาท่านนั้นล้วนแล้วแต่เป็นทิศแนวทางให้แก่พวกเฮาเมื่อบางเวลาในปัจจุบันนี้ก็ยับจ่อมองเข้ามาเต็มทีแล้วในสมองเฮียบรวนคือจังซี่ก็ขอฝากขอเตือนนอกในการนำเส้นรถไฟถนนโดยเฉพาะพนักงานทหารตำรวจที่กำลังจะก้าวเข้าสู่นาเวียกหน้างานในตอนเช้าๆคือจังซี่ก็ขับขี่รถยนต์ยานพาหนะตามถนนหนทางขอให้ค่อยไปค่อยมาเนาะอย่าเฝ้าอย่าฟังทางว่ามันประมาทพลาดพังมามันมีความสูญเสียเกิดขึ้นเนาะบ่ว่าจะเป็นเสียน้อยเสียหลายก็แม่นเสียคือกันเสียเวลาเสียชีวิตถ้าแฮงก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกท่านเคารพกฎระเบียบจราจรอย่างเข้มงวดในการไปการมาเนาะอย่าสิงอย่าสู้แซงถ้าว่ามันเกิดหยังขึ้นมาโอ้เสียดายเวลาที่ผ่านมาซะเอามาเบิ่งเวลาปัจจุบันหมดลงไปพอดีเอาเป็นว่าผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานขอจากรัฐผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้สบายดี

0: านใดที่กำลังซอกเวียกเหตุฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดตินลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาซักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาซักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดตินลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารอยู่นครปากเซแขวงจำปาซักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดตินลาวสาขาจำปาซักบ้านโพนกุ้งนครปากเซแขวงจำปาซักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงค์ลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนฉบับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตฉบับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาด่วนๆเด้อหมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้น
1: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
2: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
1: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
2: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญเลยนี
1: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
2: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
1: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
2: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
1: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่เพราะหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
2: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียก

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ธงชาติลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้การบรรลุเป้าหมายกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียแห่งสัตว์ในปี2030พร้อมประเสริฐหนักกับสิ่งท้าทายใหม่ประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาดเสนอให้คณะบริหารงานผักสุดใหม่เอาใจใส่แก้ไขปัญหาการเอาลัดเอาเปรียบในการออกแรงงานยกระดับสีมือแรงงานให้สามารถตอบสนองเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่ศูนย์สอบเสงมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์เกี่ยมความพร้อมห้อยส่วนห้อยเวียดนามจะสืบต่อห่วมเดินทางพร้อมกับอาเซียนด้วยความมุ่งหวังสร้างอนาคตองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากอาหารที่บ่มีความปลอดภัย1ล้าน5แสนคนต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: การจัดตั้งปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมายการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียแห่งชาติในปี2030กำลังประเสริฐหน้ากับความท้าทายใหม่ท่านสอนไซศรีพันธ์ดอนนายกรัฐมนตรีกล่าวมีคำเห็นต่อกองประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแปซิฟิกครั้งที่10ว่าด้วยการกำจัดพยาธิไข้มาลาเรียจัดขึ้นในวันที่5มิถุนายนนี้ที่นครเวียงจันทน์ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีท่าเอียงพาให้เกิดการแพร่ระบาดของพยาธิไข้มาลาเรียในรูปแบบใหม่การลดลงของแรงทุนจากผู้ให้ทุนกำลังสร้างแรงกดดันเพิ่มขึ้นให้แก่โครงการที่เคยพึ่งพาการสนับสนุนจากภายนอกเป็นเวลายาวนานในระยะผ่านมาเห็นให้การ